0: ซึ่งประเทศลาวได้ผ่านขบวนการต่อสู้อย่างยืดเยื้อยาวนานก่อนจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ย้ำคืนถึงความจำเป็นในการรักษาหลักการพัวพันระหว่างประเทศบนพื้นฐานกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากลอย่างเคร่งครัดสหายได้ยืนยันคืนทัศนะอันเสมอต้นเสมอปลายของพรรคก็คือแนวทางการต่างประเทศของลาวในการสนับสนุนการต่อสู้ต้านกับลัทธิละเมืองคืนแบบใหม่และสุกยูขบวนการเพื่อเสรีภาพของบรรดาชาติให้สืบต่อขยายตัวอย่างกว้างขวางกองประชุมคณะประจำเวทีดังกล่าวเป็นกลไกที่มีความสำคัญในการเต้าโฮมเอาบรรดาพรรคการเมืองในภาคพื้นต่างๆเพื่อเป็นกระบอกเสียงและกำลังแห่งในการต่อสู้ต้านกับลัทธิลาเมืองคืนแบบใหม่โดยมีพรรครัสเซียเอกภาพเป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญและพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะประจำซึ่งการเข้าร่วมกลไกดังกล่าวนอกจากจะเป็นโอกาสดีในการแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนกับพรรคการเมืองในโลกแล้วยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ประกอบส่วนเข้าในขอบดังกล่าวอย่างเป็นเจ้าการเป็นการเสริมขยายเวียกงานการต่างประเทศในขอบหลายฝ่ายของพรรคก็คือเป็นการยกสูงฐานะบทบาทของพรรคเฮาในเวทีสากลในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสากลครั้งนี้คณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิบัติลาวได้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาด้านกฎหมายสากลเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครั้งที่14และได้ประกอบความเห็นซึ่งได้ตีราคาต่อสภาพการสากลและภาคพื้นในปัจจุบันที่ความผันแปรไปอย่างสลับซับซ้อนและได้เน้นหนักถึงการเคลื่อนไหวของลัทธิลาเมืองคืนแบบใหม่ที่สวยใส่กฎหมายสากลเป็นเครื่องมือในการแทรกแซงต่อประเทศอื่นพร้อมทั้งได้เรียกร้องให้บรรดาพรรคการเมืองสืบต่อร่วมกันปกป้องและเชิดชูกฎหมายสากลก็คือการยึดมั่นบรรดาหลักการสากลเพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสุกยุคขบวนการต่อสู้ต้านลัทธิลาเมืองคืนแบบใหม่ในการเคลื่อนไหวครั้งนี้คณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิบัติลาวยังได้เยี่ยมยามมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมีประวัติศาสตร์ยาวนานและได้หาฟังการบรรยายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ต้านลัทธิละเมืองคืนแบบใหม่โดยบรรดาคณะผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยนอกจากนี้คณะผู้แทนลาวยังได้เยี่ยมยามสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเหตุให้การเคลื่อนไหวของคณะผู้แทนลาวครั้งนี้มีเนื้อในอุดมสมบูรณ์และมีผลสำเร็จอย่างจบงาม
1: วันที่30มิถุนายนผ่านมานี้ที่ห้องประชุมศูนย์อินเทอร์เน็ตแห่งชาติได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมมติและเอกสารสำคัญของพรรคให้พนักงานสมาชิกพรรคภายในหน่วยงานเพื่อรับประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมีความเป็นเอกภาพและถูกต้องตามแนวทางของพรรคภายใต้การเป็นประธานของท่านสันติสุขสิมมาลวงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีบรรดาคณะพรรคคณะประจำสมาชิกพรรคห้องการกรมศูนย์คะแนนการและพนักงานวิชาการเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรับรู้เข้าใจและความเป็นเอกภาพสูงให้แก่คณะพรรคสมาชิกพรรคและพนักงานหลักแหล่งต่อบรรดาเนื้อในจิตใจหลักการและกฎระเบียบของพรรคในกองประชุมได้เผยแพร่และเสื่อมซึม4เอกสารสำคัญคือกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12เพื่อให้สมาชิกพรรคทุกสหายกำแน่นบรรดาทิศทางยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบในระยะใหม่คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ฉบับเลขที่303ทับคจสพลงวันที่20พฤษภาคม2006เพื่อให้ให้การจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบพรรคมีความเข้มงวดถูกต้องและเป็นเอกภาพกันในทั่วพรรคเผยแพร่โดยท่านไซลือสาอินทรีย์เสียงใหม่กรรมการประจำพรรคประธานคณะกวดกาพรรคกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารคำแนะนำของคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคเกี่ยวกับบ้านและการจะตั้งบ้านฉบับเลขที่296ทับคจสพลงวันที่8พฤษภาคม2006เพื่อแนะไซปรับปรุงก่อสร้างและหัดแน่นระบบการเมืองอยู่ฮากฐานบ้านให้มีความนักแน่นเข้มแข็งสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิผลเผยแพร่โดยท่านมโนทองวงหล่อคำกรรมการประจำพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12เป็นการกำหนดทิศทางหน้าที่จุดสุ่มและมาตรการต่างๆในการซี่นำนำพา เวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเวียกงานผักพนักงานในเฉพาะหน้าและยาวนานเผยแพร่โดยท่านสันติสุขสิมมาลวงกรรมการศูนย์กลางพักเลขาคณะบริหารงานพักกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารการเสื่อมซึมเอกสารครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีเท่านั้นยังเป็นการเตรียมพร้อมด้านความคิดและการกระทำเพื่อนำเอาเนื้อในจิตใจไปหมุนใส่เข้าในเวียกงานตัวจริงอยู่ตลักแขนงการให้เกิดดอกออกผลและรับประกันการพัฒนาหากฐานบ้านให้เข้มแข็งปีนี้กรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีแผนปล่อยปลาให้ได้72ล้านกว่าตัวเนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติที่13กรกฎาคมครบ29ปีท่านบ่อหงคำหาหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงให้สัมภาษณ์ว่ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงได้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศองค์การจัดตั้งสากลต่างๆที่เกี่ยวข้องให้สุ่มใส่กะเกียมปล่อยปลาพร้อมกันอย่างเป็นขบวนฟดฟื้นคือกับทุกปีผ่านมาพร้อมทั้งออกแจ้งการคันกระทรวงเกี่ยวกับการสร้างขบวนการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาสัตว์น้ำการเพิ่มทวีความเอาใจใส่สุขยุคการผลิตสัตว์น้ำประจำปี2026โดยมอบให้บรรดาศูนย์สถานีผลิตลูกปลาของรัฐฟาร์มผลิตลูกปลาของเอกชนและการผลิตลูกปลาแบบครอบครัวเพื่อผลิตสนองลูกปลาให้วันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติปีนี้ให้บรรลุตามแผนการ72ล้านตัวนอกจากนี้ได้ติดตั้งป้ายโฆษณาคำขวัญของการปล่อยปลาและสัตว์น้ำอยู่สถานที่สำคัญต่างๆในแต่ละแขวงทั่วประเทศ
2: สำหรับการกะเกียมให้แก่การปล่อยปลาในปี2026นี้ถือว่าพวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการของท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่2529/10/6/2036ซึ่งอยู่ในนี้ทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงก็ได้สมทบกับคะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงแข้งและนักลงเวียงจันทน์ก็คือแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแข้งและนักลงเวียงจันทน์โครงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองก็คือหน่วยงานเลี้ยงสัตว์และการประมงขั้นเมืองและขอดขั้นบ้านจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการดังกล่าวนั้นโดยเริ่มจากการโฆษณาปาฐกถาหรือว่าการเผยแพร่นิติกรรมต่างๆให้แก่สังคมรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวนั้นแต่นั้นนี่นอกจากนั้นพ่อก็ยังได้มีการกะเกียมด้านเนื้อในซึ่งอยู่ในนี้พ่อเฮาก็ถือว่าได้กะเกียมเกี่ยวกับเอกสารต่างๆและเพื่อรับใช้แก่การจัดพิธีอยู่ในวันปล่อยปลาระดับชาติ
1: หัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับปีนี้ทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงโดยสมทบกับแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์เตรียมจัดพิธีปล่อยปลาในวันที่11กรกฎาคมนี้ที่หนองใหญ่บึงทัดหลวงเขตเศรษฐกิจพิเศษมีเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์อิงใส่แผนการปล่อยปลาอยู่นครหลวงจะปล่อยประมาณ 350,000 ตัวเป็นต้นปลาเพี้ยปลาปากปลาบึกปลาเข่งและปลาสนิทอื่น
0: ๆแผนกสาธารณสุขแขวงเซกองเกี่ยมพร้อมแต่หัวทีและเพิ่มทวีความเข้มงวดเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายโดยได้วางยุทธศาสตร์ตอบโต้เพื่อป้องกันและควบคุมพยาธิให้มีประสิทธิผลเนื่องจากระยะแต่เดือนพฤษภาหาพาจิกของทุกๆปีแมนอยู่ในระยะแพร่พันธุ์ของยุงลายดร.นางลำพันธ์ไซคามีหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเซกองให้สัมภาษณ์ว่าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตอบโต้การระบาดของพยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะพยาธิไข้ยุงลายได้วาง3ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ที่1ให้ความรู้แก่สังคมผ่านการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านวิทยุของแขวงเกี่ยวกับวิธีป้องกันให้ความรู้กับทีแก่คนเจ็บในสถานบริการปินปัวตานางสาธารณสุขมีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมอยู่แต่ละแผนกแบ่งหน่วยงานหาผิดชอบติดตามกวดกาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรักษาอนามัยอยู่ขั้นบ้านสำหรับยุทธศาสตร์ที่2แม่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายส่วนยุทธศาสตร์ที่3แม่นเกี่ยมความพร้อมด้านบุคลากรการแพทย์หมอให้เพียงพอ
3: พวกเฮาได้ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ใหญ่ก็คือ1แม่นยุทธศาสตร์ให้ความรู้ส่วนบุคคลแม่นเฮาได้ออกรายการวิทยุแม่นจะมีวิชาการจากแขนงส่งเสริมนั้นไปร่วมออกรายการวิทยุแม่นมัน2แม่นพวกเฮาได้ให้ความรู้ส่วนบุคคลกับทีเนาะโดยเฉพาะแม่นอยู่สถานที่บริการแต่ละคันถ้ามีคนเจ็บที่เป็นพยาธิไข้ยุงลายเจ้าหน้าที่แพทย์เฮาก็จะถึงปินปัวถึงสุขศึกษาให้คนเจ็บหันปฏิบัติหาปอดอันยุทธศาสตร์ที่2นี้ก็จะเป็นของทั่วปวงส่วนนับทั้งขันแข้งจนหอดขันบ้านพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่แพทย์หมอของเฮาแม่นได้เฮ็ดหน้าที่คุ้มครองกรณีก็คือยุทธศาสตร์ที่3แม่นพวกเฮาได้ก้าเกียงบุคลากรโดยเฉพาะแม่นฝึกอบรมคืนให้ทีมงานให้มีความสำนานงานเกี่ยวกับการเบิ่งแยงสุขภาพของพ่อแม่ประชาชนที่มานอนโรงหมอเกี่ยวกับพยาธิอื่นๆเว้าร่วมเว้าเฉพาะแม่นไข้ยุงลาย
0: ดร.นางลำพันธ์ไสคำมีให้ฮู้ตื่อว่าปัจจุบันแขวงเสกองยังบ่พบผู้ติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายกรณี5แห่งเทื่อแต่แผนกสาธารณสุขแขวงยังสืบต่อปฏิบัติ3ยุทธศาสตร์ที่เห็นว่าได้หับผลดีตามคาดหมายและวางแผนสุกโยบรรดาแผนกการเมืองบ้านให้มีส่วนห่วมปฏิบัติกิจกรรมอนามัย3สะอาดปฏิบัติหลักการหาปอเป็นประจำพร้อมทางเอาใจใส่ติดตามเฝ้าระวังและเข้มงวดในการควบคุมอย่างต่อเนื่อง
4: สื่อมวลชนเป็นขัวต้อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยา

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่29มิถุนายนผ่านมานี่อยู่ณค้อนหลวงฮานอยแผนกหลักทรัพย์ฮานอยได้เปิดศูนย์แลกเปลี่ยนค้าขายกากบอนภายในประเทศสร้างขีดหมายข้างทำอิฐให้เวียดนามนำโควต้าปล่อยไอพีเถื่อนแก้วและสินเชื่อกากบอนเข้าตลาดกากบอนสังรวมเหตุการณ์นี้ได้สุกยู่การหันเป็นสีเขียวพัฒนาเศรษฐกิจกากบอนต่ำและสร้างเครื่องมือตลาดช่วยเหลือวิสาหกิจเวียดนามในการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงท่านนางหูทีเจินเฟืองประธานคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งรัฐเวียดนามเน้นนักว่าเพื่อแน่ใจสั่งเงินไขสะดวกให้แก่วีซ่ากิจในระยะผ่านขยายการทดลองจนหมดปี2028รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศใส่มติเลขที่29ในนั้นได้กำหนดให้แผนกหลักทรัพย์เวียดนามแผนกหลักทรัพย์ฮานอยและบริษัทใหญ่จดทะเบียนเก็บหักษาทดแทนหลักทรัพย์เวียดนามโดยบ่เก็บค่าสนองการบริการในตลาดกากบอนภายในประเทศ
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าวันที่29มิถุนายนแล้วนี้ท่านวางเวินเท่ารัฐมนตรีกระทรวงการค้าจีนและท่านวานดิสดอมบรอฟสกิสรองประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้พบปะเจรจากันผ่านทางวิดีโอสองฝ่ายได้ออกแถลงการร่วมเกี่ยวกับกลไกปรึกษาหรือด้านการค้าการลงทุนระหว่างจีนยุโรปแถลงการดังกล่าวระบุว่าสองฝ่ายเห็นดีเพิ่มทวีการประสานงานในขุมเขตต่างๆเช่นนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเศรษฐกิจดิจิตอลการพัฒนาสีเขียวและกากบอนต่ำเพื่อสุขยุ่งการลงทุนและอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าสองฝ่ายย้ำว่าการยึดมั่นลัทธิหลายฝ่ายและกลไกการค้าหลายฝ่ายที่ถือเอาองค์การการค้าโลกเป็นแกนกลางคัดค้านการตัดสายพัวพันกันโดยแน่ใส่ความขัดแย้งด้านการค้าเป็นต้นการสืบสวนการต้านการอุดหนุนต่อลดพลังงานไฟฟ้าจีนของสหภาพยุโรปแถลงการยืนยันว่าสองฝ่ายจะแก้ไขความขัดแย้งอย่างเหมาะสมผ่านการสนทนาและปรึกษาหารือกันหลีกเลี่ยงว่าให้ปัญหาเศรษฐกิจการค้าหันเป็นปัญหาการเมืองสองฝ่ายเห็นดีจะสืบต่อรักษาการแลกเปลี่ยนระวางการน้ำคันสูงเพื่อเพิ่มแรงขับเคลื่อนเข้าในการขยายสายพัวพันด้านเศรษฐกิจการค้าระวางจีนยุโรปอย่างปลอดใสและมั่นเทียง ต่อไปเชิญทานรับฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวข้อว่า105ปีแห่งการนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสร้างประเทศทันสมัยขับเคลื่อนการพัฒนาโลก
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันที่1กรกฎแม่นวันสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งปีนี้ครบรอบ105ปีถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนถึงเส้นทางแห่งการพัฒนาของจีนตลอดหลายกว่า1ศตวรรษผ่านมาตลอดระยะ105ปีผ่านมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นำพาการฟื้นฟูความเจริญหุ่งเหืองของประชาชาติจีนคืนใหม่โดยได้นำพาประเทศชาติผ่านหลายยุคหลายสมัยนับแต่การต่อสู้ปลดปล่อยชาติอย่างหนองเลือดในสนามหบต่างๆอย่างเด็ดเดียวกล้าหาญเพื่อบรรลุไสยสนะอันใหญ่หลวงในการปฏิวัติประชาธิปไตยใหม่เป็นต้นในระยะสงครามโลกครั้งที่2สงครามเพื่อปลดปล่อยชาติสงครามต่อสู้กับกำลังประกอบอาวุธที่ต้านกับการปฏิบัติเล่นอื่นจนสามารถสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่1ตุลาปี1949จากนั้นได้นำพาประชาชนจีนพัฒนาประเทศชาติจากการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกในปี1978ก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการพัฒนาที่เน้นใส่คุณภาพนวัตกรรมและการเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงเฮ็ดให้รัฐบาลและประชาชนจีนสามารถผ่านพาถูกวิกฤตการมาได้อย่างดีเช่นวิกฤตการด้านเศรษฐกิจในภาคพื้นอาเซียนในซุมปี1997วิกฤตการเศรษฐกิจในภาคพื้นอื่นของโลกการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 และอื่นสิ่งที่สร้างความน่าอัศจรรย์ในการนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแม้นการนำพาจีนบรรลุเป้าหมายลบล้างความทุกข์ยากของประชาชนห้อยล้านคนภายในเวลา8ปีเป็นสิ่งที่บ่มีประเทศใดในโลกเหตุใดในเวลาสั้นแบบนี้พร้อมกันนั้น ในท่ามกลางสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่บ่เคยมีมาก่อนในรอบ100ปีภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเศรษฐกิจจีนสืบต่อเติบโตต่อเนื่องและมั่นเทียงโดยเฉพาะในระยะ5ปีของการปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีครั้งที่14เศรษฐกิจจีนเติบโตเฉลี่ยบ่ลด5ส่วนห้อยต่อปีเหตุให้จีนสืบต่อเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกและหักจากการประกอบส่วนเข้าในการเติบโตของเศรษฐกิจโลกประมาณ30ส่วนห้อยนอกนี้หลายคงเขตของจีนได้หับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและจัดอยู่อันดับต้นของโลกเช่นจีนอยู่อันดับต้นของโลกในการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นประเทศคู่ค้าและใหญ่ที่สำคัญของโลกโดยมีคู่ค้ากับ150ประเทศและเขตแคว้นทั่วโลกมีเครือข่ายเส้นทางรถไฟความไวสูงยาวที่สุดในโลกเป็นผู้ผลิตและส่งออกรถไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกเป็นหนึ่งในบรรดาผู้นำของโลกด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ฐานข้อมูลหรือ Big Data การประยุกต์ใช้ AI เข้าในอุตสาหกรรมด้านอวกาศได้สำเร็จการสร้างสถานีอวกาศเทียนกงและสามารถส่งยานลงสำรวจทางไกลของดวงจันทร์ได้ปัจจุบันจีนมีเสถียรภาพด้านการเมืองอย่างหนักแน่นเศรษฐกิจสังคมได้หับการพัฒนาอย่างว่องไวเหตุให้จีนมีชื่อเสียงและบทบาทอิทธิพลนับมือสูงเด่นขึ้นในเวทีสากลขณะที่ซีขอริเริ่มทั่วโลกที่เสนอโดยท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนนับมือได้หับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากทั่วโลกเส้นเดียวกับขอริเริ่มใหม่ต่างๆเส้นขอริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางธนาคารการลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างอาเซียนธนาคารพัฒนาใหม่ในบริกส์การหัวมือแม่น้ำลานสร้างแม่น้ำคองสัญญาการพัวพันคู่หัวมือเศรษฐกิจหอบด้านระดับภาคพื้นและอื่นนับมือได้หับการสนับสนุนและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพท่านสมพรศรีเจริญเอกอัครราชทูตลาวประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG ว่าตลอดระยะ105ปีผ่านมาภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเหตุให้เศรษฐกิจจีนได้หับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างและการพัฒนาของจีนถือเป็นบทเรียนสำคัญให้แก่โลก
2: ในระยะ105ปีผ่านมาภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เหตุให้สังคมจีนมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงจีนได้สร้างบทบาทอิทธิพลและก็ยานได้ผลสำเร็จที่มวลมนุษย์หลายประเทศบ่เคยยานมาได้บางเหตุการณ์ก็เป็นเหตุการณ์พิเศษและบ่เคยมีในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์คือการลบล้างความตรงอย่างของประชาชนทั้งหมดนั้นก็ย้อนหยังย้อนพรรคคอมมิวนิสต์จีนอันที่1หมายว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่ใดแต่ใดมาและมันยึดมั่นอุดมการณ์ที่พรรคได้ให้แก่ประชาชนให้แก่สังคมของจีนแต่เบื้องต้นบ่เปลี่ยนแปลงเสมอต้นเสมอปลายอันที่2จีนได้มุ่งใส่ลัทธิมาร์กซ์เลนินเข้าในสภาพการตัวจริงเข้าในลักษณะจุดพิเศษของจีนสหายสีจิ้งผิงได้กำหนดว่าการสร้างสังคมนิยมที่มีลักษณะพิเศษของจีนในยุคสมัยใหม่อันนั้นมันร่วมยอดทฤษฎีที่ถอนห่วงจากพฤติกรรมในระยะห้อยกว่าปีผ่านมามันแทดเหมาะกับสภาพจุดพิเศษของจีนอันที่3ในหลักการการสีนำนำพาพรรคคอมมิวนิสต์จีนเวลาใดก็ยึดถืออย่างเด็ดเดียวเหนียวเนียนต่อผลประโยชน์ของประชาชนพรรคเกิดจากประชาชนด้วยประชาชนและเพื่อประชาชนสันการสร้างความทันสมัยแบบจีนมันบ่เพียงแต่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนจีนแต่ให้แก่มวลมนุษย์ทั้งโลก
1: ด้วยการพัฒนาประเทศที่นับมือเจริญศรีวิไลเหตุให้ทั่วโลกต่างย้อมหับการพัฒนาของจีนเหตุให้บรรดาการน้ำคันสูงจากทั่วโลกผัดเปลี่ยนการเดินทางไปเยี่ยมยามจีนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อบุรุษมานี่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีรัสเซียและท่านทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศลาวได้ไปเยี่ยมยามจีนเช่นเดียวกันซึ่งนั่นเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทอิทธิพลความไว้เนื้อเชื่อใจและความเป็นผู้นำที่เป็นตัวแบบของจีนภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีต่อโลกภายนอกในโอกาสเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจท่านทองลุ้นศรีสุริต ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าว CMG โดยทานได้แสดงความประทับใจต่อการนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีทานสีจิ้นผิงเป็นแกนกลางซึ่งบ่มีเพียงแต่ความรับผิดชอบต่อประชาชนจีนเท่านั้นหากยังมีความรับผิดชอบต่อโลกอีกด้วย
3: การบริหารประเทศการบริหารเพียงงานที่ใหญ่หลวงของสายสีจิ้นผิงนั้นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกข้าพเจ้าประทับใจในความแข็งแกร่งในความมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของเพิ่นเป็นเสาค้ำให้แก่สันติภาพและความมั่นคงของโลกที่ควบวุ่นวายอยู่ปัจจุบันนี้พร้อมเดียวกันนั้นประธานสีจิ้นผิงยังเป็นนักวัฒนธรรมที่ดีเลิศคนหนึ่งความเอาใจใส่หรือว่าสติปัญญาทางด้านวัฒนธรรมของสายเลขาแกนใหญ่สีจิ้นผิงนี่ข้าพเจ้าประทับใจหลายจิตใจของเพิ่นมีความเอาใจใส่อย่างเสมอต้นเสมอปลายทางด้านรักษามูลมรดกวัฒนธรรมของประเทศจีนของชนชาติจีนนั้นเป็นสิ่งที่หายากและเป็นคนที่ให้คนประทับใจในการบริหารประเทศเป็นคนที่เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเป็นคนโอบเอื้ออารีมีความรับผิดชอบบ่เฉพาะแต่ประชาชนจีนยังมีความรับผิดชอบต่อโลกอยากให้โลกมีความกำเกิงกันอยากให้โลกมีสันติภาพอยากให้โลกมีความสงบอยากให้โลกมีการหัวมือที่ดีทำกันต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์แสดงออกในขอรีเหลื่อมต่างๆของประธานสีจิ้นผิง
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากพรรคน้อยๆที่มีสมาชิกเพียง50กว่าคนในตอนเริ่มต้นปัจจุบันได้กลายเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกหลายกว่า100ล้านคนตลอดระยะ105ปีได้นำพาการพัฒนาประเทศจีนได้หับผลสำเร็จอย่างใหญ่หลวงและสามารถพลิกโฉมหน้าประเทศจีนให้ก้าวขึ้นสู่ความทันสมัยตามลักษณะที่มีสีสันพิเศษแบบจีนเหตุให้จีนกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกเป็นแห่งขับเคลื่อนการพัฒนาสำคัญที่ขาดบ่ได้ของโลกเหตุให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนบ่ว่าเวลาใดก็ได้หับความเชื่อมั่นจากประชาชนจีนและพรรคก็นับมือเติบใหญ่เข้มแข็งอย่างบ่หยุดยั้งสหายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนเคยกล่าวว่า

0: ไอเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกี่ยงคำสนีและอัมไพวันว่อมทอนอ่าน
1: ตื่มเงินใส่เบอร์ราคาเฮ็ดเท่าไหร
2: ่ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบไหนได้นอ
2: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
2: ต้องแอป M Service
5: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
2: ่ก็ต้องแอป M Service
6: โอ้ว้าวคักแท
7: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเข้าใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
5: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
7: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
8: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวว
9: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
10: พวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
11: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
10: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
11: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
10: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
11: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
10: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
12: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: 0
1: 0
0: ผู้บวาต่อนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจักจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือนเก้าแล้วสิได้บอลเจริญแท่หนา

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กล่องประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมาที่กล่องประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการนี้ออกอากาศท่านบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังและติดตามรับชมในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8แฮม2ค่ําปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันพุธวันที่1ของเดือนกรกฎาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสนธากระสืบต่อตกลงมาถึงว่าฝนจะบ่ตกแห้งก็กลายเป็นฝนตกดินมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้พระธรรมฟันกระดบนาตั้งแต่กลายเที่ยงคืนฝนตกลงมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้กลายเป็นฝนตกดินฉะนั้นการไปการมาขอเพิ่มความระมัดระวังบางวันบางที่อาจจะกำลังก่อสร้างปรับปรุงถนนหนทางหรือว่าถมดินแดงหรือว่าปรับปรุงถนนหนทางบางจุดบางบอนถ้าพวกเขาหักไปด้วยความหุนหันพลันแล่นหรือว่าไปด้วยความเฝ้าความฟังนั้นก็แน่นอนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้และนอกจากนั้นการเสด็จถนนใกล้จะถึงเวลา 8:00 แบบนี้ตามเส้นทางแต่ละจุดแต่ละบอนเฉพาะกับแม่นครหลวงเวียงจันทร์รถราพาหนะนี้นับมือนับเพิ่มขึ้นแล้วก็แออัดยัดแย่ฉะนั้นถ้าว่าพวกเขาก็บ่นับถือกฎจราจรนะก็แน่นอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะพาให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ส่งลูกส่งหลานเข้าห้องห้ามห้องเฮียนไปด้วยความเฝ้าความฟังแด่อดทำนองนี้และสิ่งใดอย่างทุกประการเนาะฉะนั้นพวกเขาต้องมีการคิดไล่เวลาไว้อย่างละเอียดว่าออกจากเงินไปสู้สำนักงานองค์การออกจากเย้าจากเงินไปส่งลูกส่งหลานฮอดสถาบันการศึกษาห้ำเฮียนหรือว่าอื่นๆอีกพวกเขาต้องมีการคิดไล่เวลาให้มันละเอียดเพื่อว่าหลีกเว้นการเกิดอุบัติเหตุหลีกเว้นการความเฝ้าความฟังทั้งหมดนั้นก็ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยจากทางรายการพันขยายมติกองไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นของสัปดาห์กราบขออภัยเป็นมื้อเริ่มต้นของเดือนธันวาคมนะเป็นมื้อเริ่มต้นของเดือน7สากลคือวันที่1ของเดือนกรกฎาคมเดือนมิถุนายนผ่านพ้นไปเดือนกรกฎาคมก้าวเข้ามามื้อนี้วันที่1แล้วฉะนั้นเฮ็ดใดๆเพื่อเฮ็ดให้ผลงานต่างๆได้มีการเติบใหญ่ขยายตัว6เดือนต้นปีผ่านพ้นไปยังอีก6เดือนท้ายปีที่พวกเขาสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนั้นขอให้เวียกงานต่างๆก้าวไปสู่ผลสำเร็จและเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่เป็นการประกอบส่วนของในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้ท่านได้ฟังความบ่คำเสื่อมจากรายการทัพนักรบนะมอบหมายหน้าที่ให้ทางบัวทองศรีสมบัตินำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:41 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสนอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานเกียมจิตเกียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแต่ว่าว่าถึงสาวไห้สาวนาสาวหอยสาวสวนโดยเฉพาะและกระสุมใส่การผลิตข้าวนาปีก็ไม่ลงใส่การผลิตข้าวนาปีตั้งแต่บ่อนแจงประธานเฟดกระดบเนาะเนื่องจากว่าคนลาวกับพวกเขาเป็นคนที่มีมูลเสื้อดุมันขยันเพียรตื่นดึกลุกเช้าจึงเหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนลาวพวกเขามีความอิ่มนานสันลานมาเบิ่งโดยรวมแล้วนับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 75มาถึงปี2025ปีกายนี้ก็พอดีครบรอบ50ปีก้าวเข้าสู่ปี2026นี่ก็ก้าวเข้าสู่ปี51แล้วจะเห็นได้ว่าประเทศชาติพวกเขามีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาโครงร่างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของชาติก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเคียงคู่กันไปบ่ว่าจะเป็นศูนย์กลางหากฐานท้องถิ่นนำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายประชาชนยกสูงความรับผิดชอบสถานที่การงานต่างๆทำการผลิตเหลือกินกันเป็นจราจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาอะไรครับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวอันนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเนืองใส่มติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งที่พรรควางลงเป็นแนวทางที่สลัดสงสัยถ้าว่าพวกเขาหากนำไปจัดตั้งไปปฏิบัติก็แน่นอนประเทศชาติก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลประชาชนก็จะมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองเพื่อเกี่ยมเงินกันได้ต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสิ่งสำคัญก็แม่นพนักงานรัฐกรที่เป็นหัวจักรลักแรงที่เกี่ยมคิดเกี่ยมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การโดยเนืองใส่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ได้กำหนดไว้การแก้ไขเรียกงานด้านต่างๆเพื่อให้มันเป็นการโรงเรียนบ่มีการซ้ำซ้อนทางด้านพรบบาทให้จัดแจงและหัดกลุ่มเฮ็ดให้สายใหญ่การจัดตั้งมีความกระทัดรัดขนาดกงจักบ่ใหญ่โตแต่เป็นระบบโรงเรียนก้าวสู่การเสื่อมระวังขอดบริหารต่างๆด้วยอุปกรณ์ทันสมัยยังคู่กับการเฮ็ดให้ทันแถวรัฐกรมีจำนวนน้อยลงแต่ว่าคุณภาพเพิ่มขึ้นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดขับเคลื่อนเรียกงานตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงกลไกการคุ้มครองให้เป็นระบบเอกภาพและเข้มแข็งเคียงคู่กับการรับประกันปฏิบัติแบบแผนให้ประชาชนได้ปรึกษาหารือและเข้าร่วมจัดตั้งปฏิบัติด้วยดีตลอดไปเคียงคู่กันนั้นท่านฝ่ายกระดบก็ต้องสืบต่อพันธุ์ขยายยุทธศาสตร์สร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตาแสงในบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาไปพร้อมๆกับการแบ่งขอบเขตสิทธิอำนาจหน้าที่ระหว่างขั้นบริหารขึ้นใหม่ตามทิศมอบความเป็นเจ้าให้ท้องถิ่นหลายขึ้นยังคู่กับการยกระดับความสามารถของการจัดตั้งบุคลากรให้แก่ท้องถิ่นยกสูงบทบาทคุณภาพและความสามารถของสภาแห่งชาติเพื่อเป็นการตอบสนองความเพียงของต้องการในการสร้างกฎหมายให้แก่การคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมโดยกฎหมายการพิจารณาตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศการติดตามกวดกาการเคารพและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ทางสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขั้นแขวงเลือกตั้งรับรองเอาการแต่งตั้งผลของการติดตามกวดกาต้องได้รับการพิจารณาแก้ไขจากองค์การรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดทันเวลาเอาใจใส่ยกสูงขีดความสามารถของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงในการปฏิบัติสิทธิ์หน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายเพิ่มทวีความผิดทับซอบการดำเนินการตรวจสอบของบรรดาหัวหน่วยที่นำใช้งบประมาณและทรัพย์สินของรัฐปรับปรุงแก้ไขมาตรการแนะนำจากผลการตรวจสอบให้เข้มงวดเด็ดขาดและทันเวลาตามกฎหมายที่ได้เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้สร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมสร้างเงื่อนไขตัวจริงและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงขบวนยุติธรรมก็คือการใช้บริการด้านกฎหมายจากรัฐหรือสังคมเพื่อเป็นการปกป้องความเป็นธรรมให้ตนเองก็คือสิทธิผลประโยชน์ของรัฐของรวมมู่ของประชาชนยกระดับเรียกงานประชาสัมพันธ์ระหว่างบรรดาองค์การของรัฐกับสังคมโดยผ่านซื่อให้แข็งแรงโดยติดพันกับการสร้างระบบที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐให้เข้มแข็งและสามารถปฏิบัติบทบาทอันตั้งหน้า
ในการเป็นสื่อกลางเพื่อสนองบรรดาข้อมูลอันจำเป็นในเงื่อนไขการเคลื่อนไหวของรัฐและเป็นสื่อกลางให้สังคมแสดงความคิดความเห็นสร้างสรรค์จากสังคมต่อการเคลื่อนไหวเบียกของอำนาจรัฐอย่างเป็นระบบว่องไวชัดเจนตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อปิดการผ่านขยายในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในคงเขตเวียกงานพนักงานกองประชุมครบคณะสมัยวิสามัญของคณะบริหารส่วนกลางพรรคก็ได้มีการค้นคว้าปรึกษาหารืออย่างลึกซึ้งกงไปกงมาและมีความเป็นเอกภาพสูงเกี่ยวกับปัญหาพนักงานเวียกงานพนักงานในสุ่มปีผ่านมาซึ่งได้ตีราคาว่าพนักงานรัฐกรในกงจากพรรครัฐเฮาถึงว่ามีจำนวนหลายแต่ยังขาดความสมดุลระหว่างแขนงการและพนักงานจำนวนน้อยบ่น้อยมีการเสื่อมถอยด้านคุณทาสการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติความเป็นแบบย่างนำหน้าการเสียสละเพื่อส่วนรวมลดลงบรรดาปรากฏการเลือกเวียกเลือกบ่อนประจำการและสวยใส่ในที่ตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวได้กลายเป็นปัญหาพ้นเด่นในสังคมให้ความเป็นห่วงและจมว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองบ่สูงความรู้ความสามารถบ่สมคู่กับหน้าที่ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายในเวียกงานของเขตพนักงานมีหลายอันปัญหาอย่างอ่อนแอในนั้นการสร้างแผนกำหนดพนักงานบ่ทันเป็นระบบครบสุดและบ่ทันติดพันกับแผนบำรุงสร้างการบำรุงสร้างก็บ่สอดคล้องกับความเพียงห้องต้องการกับตัวจริงการทดสอบพนักงานในกระบวนการเวียกงานตัวจริงอยู่ในหลายท้องถิ่นหลายภาคฐานก็ยังบ่ทันแข็งแรงในการคุ้มครองพนักงานนับทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นเหล่านี้เป็นต้นเคียงคู่กันนั้นก็ยังมีปรากฏการณ์ละเมิดหลักการขั้นตอนที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานยังบ่ทันรับประกันมาตรฐานเงื่อนไขผลงานและบ่ติดพันกับแผนกำหนดพนักงานหลายบอนยังบ่พ้นสภาพกลุ่มก้อนพรรคพวกจุ่มเจือเสื้อสายท้องถิ่นการตีราคาประเมินผลการปฏิบัติเวียกงานของพนักงานบ่ทันเป็นปกติมีลักษณะรูปการขาดทัศนภาวะวิสัยบ่ลึกซึ้งเห็นแต่ปรากฏการณ์บ่เบิ่งความสามารถและผลสำเร็จตัวจริงที่ถูกมอบหมายการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานบางคงเขตยังบ่ทันสอดคล้องและเหมาะสมยังมีลักษณะซ้ำซ้อนบ่จ่าแจ้งยังบ่ทันเป็นเอกภาพบางแขนงการขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นกำหนดนโยบายเฉพาะซึ่งบ่สอดคล้องกับนโยบายรวมที่ได้กำหนดไว้การลงวินัยต่อพนักงานบ่ทันมีความเป็นเอกภาพกันต่อกับกรณีการละเมิดในสถานความผิดเดียวกันแต่บางบ่อนลงโทษวินัยนักบางบ่อนผัดเบาบางบางกรณีซักซ่ามีการผ่อนผันบ่เด็ดขาดเข้มงวดตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายอื่นๆเหล่านี้เป็นต้นสนับเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความเห็นของต้องการในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและต่อหน้าที่การเมืองในระยะใหม่การเร่งทวงของสภาพการในระยะใหม่พรรคเฮามีความจำเป็นต้องได้สร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและลึกซึ้งเวียกพนักงานเพื่อแก้ไขความบ่เป็นเอกภาพความบ่เข้มงวดต่อทิศนำหลักการของพรรคกฎหมายระเบียบการเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเวียกงานพนักงานและการเสื่อมถอยด้านคุณทาสการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติก็คือปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในทันแถวพนักงานแม่นึงในปัญหาชุดที่สำคัญพัวพันถึงการกำอำนาจและการคงตัวของพรรคเฮาก็คือผลสำเร็จของภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของพรรคเล่านี้เป็นต้นทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอันฮิบด่วนในเฉพาะหน้าทั้งเป็นการปัญหายุทธศาสตร์พื้นฐานยาวนานเพื่อสร้างให้มีกำลังทันแถวพนักงานโดยเฉพาะพนักงานนำพาพนักงานคุ้มครองพนักงานวิชาการที่เพียบพร้อมได้เปี่ยมล้นไปด้วยคุณทาสการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติที่นักแน่นมีน้ำใจเสียสละสูงเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตมีจรรยาบรรณมีจรรยธรรมมีความรู้มีความสามารถมีความสำนึกสำนักงานมีแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกแบบวิทยาศาสตร์รับใช้ประชาชนและประเทศชาติอย่างสุดใจสืบทอดภารกิจปฏิวัติของพรรคและของชาติให้ยืนยงคงตัวตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพยืนยันต่อหน้าสภาพการก้าวนั้นคณะบริหารศูนย์กลางพรรคจึงได้ออกมติเกี่ยวกับเวียกงานพนักงานคือเกี่ยวกับทิศนำต่อพนักงานพนักงานเป็นกำลังการเมืองลักแรงในภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเป็นผู้ตัดสินผลได้ผลเสียของการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรครัฐต้องได้รับการนำพาศึกษาพมเพาะบ่มเพาะจากพรรคหรือฟกฝนละหลอมให้เป็นผู้จงรักภักดีรับใช้ประชาชนและประเทศชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจผ่องใสมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่เวียกงานการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคนต้องตั้งอยู่บนจิตใจรับใช้ประชาชนประเทศชาติแก้ไขทัศนะเนียวคิดขี้คานมักง่ายบ่อยากคนคว้าห้ำเหียนต้านสกัดกันและกำจัดปัดเป่าพยาธิแอนยาซิดเอกชนแนวคิดคัมภีร์กลจักในทันแถวพนักงานต้องยึดมั่นทัศนวิทยาศาสตร์ในการนำพาการสิ้นนำเวียกงานพนักงานเคารพกฎเกณฑ์ภาวะวิสัยต้องแทดกับตัวจริงตอบสนองความเพียงห้องต้องการของหน้าที่การเมืองในแต่ละระยะทางหับประกันได้ในหลักการพรรคนำพาเด็ดขาดโดยกงหอบด้านบนพื้นฐานหลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตยเป็นเอกภาพ
ในขอบเขตทุกประเทศและรับประกันความถูกต้องโปร่งใสรอบคอบลึกซึ้งยุติธรรมตามการแบ่งขั้นคุ้มครองพนักงานการประสานส่วนพบระหว่างศูนย์กลางกับท้องถิ่นรับประกันคงประกอบพนักงาน3หุ้นเพศเผ่าอย่างเหมาะสมเหล่านี้เป็นต้นยังคู่กันนั้นก็ต้องปรับปรุงเวียกงานพนักงานก็คือการสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งในเวียกงานพนักงานแม่นความรับผิดชอบโดยตรงและเด็ดขาดของคณะพักแต่ละขั้นต้องรับประกันหลักการหมู่คณะมีประสาทธิปไตยมีการแข่งขันเลือกเฟ้นนำไส้พนักงานผู้ที่ดีเด่นผู้เก่งมีความสามารถเฉพาะด้านและมีความสามารถพิเศษต้านสกัดกันจำกัดปัดเป่าปรากฏการย่อท้อบุคลบหลักการในเวียกงานพนักงานและการเสื่อมทาดขาดคุณในแถวพนักงานสำคัญที่สุดก็คือพักนำพาโดยผ่านแนวทางแผนนโยบายหันเป็นกฎหมายนำพาผ่านความเป็นเอกย่างนำหน้าของพนักงานสมาชิกพักด้วยการสร้างเสนอพนักงานผู้ที่ดีเด่นมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติครบฐานมาท่วนให้แก้การจัดตั้งในระบบการเมืองแต่ละขั้นต้องเอาใจใส่อย่างจดจ่อที่สุดครอบครอบที่สุดต่อเวียกงานพนักงานโดยถือเอาการสร้างพนักงานคุ้มครองนำพาขั้นยุทธศาสตร์ของพักก็คือยุทธระขั้นให้มีผู้มีมารยาทปฏิวัติอันนักแน่นอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาในรายการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้จากกรานอยู่ทางเมืองไซสถานพวมจัดกองประชุมคณะกรรมการปกครองเมืองประจำ6เดือนต้นปี2026อาทางรายการพวกเขาขอยังยอสุมเสยกองประชุมคณะกรรมการปกครองเมืองประจำ6เดือนต้นปี2026เด้อและอันนี้จากปนว่ารับฟังจากทั้งศูนย์กลางพักได้เจ้าปนว่าจังสันเนาะซิเมนอวรบ่นี่แล้วก็วันนี้วันปนว่าติดตามรายการซุมื้อนี่จากทั้งหลวงพ่อบางหลวงพ่อบางพนกะว่าอากาศซุ่มเย็นดีจากอันนี้จากสมใจเพราะว่าสมอาจารย์สมเพราะว่าท่านสมใจเพราะว่าท่านโคศกก็ถือใจหลายในรายการขอขอบใจอย่างสูงที่ได้พวกเขาก็อิงใส่ทางด้านเนื้อในแล้วก็จากบุญเลี้ยงหงเฮียนใน10เหล่าฮบจากอุดรศรีสุวรรณทองเพิ่นก็ว่าถามข่าวทองข่าวผู้จัดทำรายการเนาะขอขอบใจอย่างสูงทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันนี้จากทางจากไซรับฟังเป็นประจำจากทหารเมืองไซเศรษฐาพร้อมด้วยลำมณีบอนีเสียงอมตะเดือนไม่แล้วแล้วก็เปตไพบูลเป็นว่ารับฟังจากห้องวาการส่วนกลางพักบุญมีพิพัฒวงศ์รับฟังเป็นประจำจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสถานีวิทยุเมืองเวียงทองกับกำลังถ่ายทอดเป็นประจำพร้อมด้วยคำล่าท่านโคศกเมืองต้นเพิ่งมีฝนตกตั้งแต่แรงเมื่อวานนี้จนถึงตอนเช้าของมื้อนี้ก็ยังบ่ทันเช้าเทื่อวงศิลป์วงอินคัมก็ว่าฟังรายการนี้อยู่คำมอนหาฟังเป็นประจำจากทางปักสันพร้อมด้วยจากอันนี้จากภูวันนี้อยู่ทางบ้านสว่างเมืองนาม่อแขวงแขวงอุดมไซและก็อันนี้จากจันแก้วตามเป็นประจำเด้ออยู่ทางเมืองน้ำทาแขวงหลวงน้ำทาฟ้ามืดคลึ้มอยู่คล้ายๆเกิดจะฝนตกแล้วก็จากพองบ่อนี่จากฟองเพราะว่าอยู่ทางเมืองนองฝนตกทางเมืองนองอยู่ทางเมืองศพเบาอากาศเย็นดีฝนตกหักก็เศร้าแล้วก็พัดใส่กองพันใหญ่202กองผลที่2ครับฟังแจ้งดีขอบใจทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาในรายการเหลือเพียงแต่4นาทีปลายเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงให้ท่านได้ฟังความคมเส้นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นบัวทองศรีสมบัติทาวรวิเศษศรีสุขสวรรค์สุขสิริในสังคมคุมเสียงทั้ง3ท่านสอบเพียงกับฮับผู้ดำเนินรายการขอนำในการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบพ่อกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทวีตในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803 ย้ำ 020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประชาสัมพันธ์ของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าท่านจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999

0: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การชี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ขะพักเรียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสางนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021241280ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebookประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: แม่ๆเมื่ออื่นเศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
2: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
1: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
2: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
1: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
2: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
1: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
3: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: เงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาได
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนา
1: ะต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ธาตุยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โอ้โตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาว
8: สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เน
9: า
8: ะ
9: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
8: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
9: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
8: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
9: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
8: ้โอ
9: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
8: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
1: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: ตอนหาทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันในมื้อนี้เวิร์นวังมโนรีหับหน้าที่ดำเนินรายการ
1: เจ้าย
0: ังคงมาท่ามกลางกับสายฝนสำหรับยูนิคอร์นหลวงจันทร์ฝนตกแต่เมื่อคืนนี
1: ้
0: แต่เมื่อวานเนาะ
1: แต่เมื่อวาน
0: แม่ละเจ้าเอาจังไรกันมาพบพ่อกันเป็นประจำแบบนี้สำหรับรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และท่านสามารถรับฟังทาง FM 94.3 และทางเพจของพวกเราก็มีการไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้ลาว National Radio และมีการแซะต่อเพจ LNR Infotainment และเพจขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้าถือว่าหลายช่องทางเนาะการติดตามรับฟังมีรายการสะดวกรับฟังช่องทางใดก็สามารถเข้ารับฟังได้เนาะรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเราออกอากาศเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น. ถึง 9:00 น.ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี
0: ้
1: หลายคนนี่ก็กำลังเดินทางอยู่ใช้รถใช้ถนนนำใช้เส้นทางใดจุดใดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันบวกใส่สภาพอากาศในมื้อนี้ก็อาจจะบ่อำนวยความสะดวกบางคนนี่ก็ขับขี่รถจักรเน
0: า
1: ะใส่ผ้ากันฝนนี่ก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันเติมหรือว่าผู้ใดที่ขับขี่รถนี่ก็เป็นห่วงบางคนยังถือเบายังมักงายยังตั้งคันหมขับรถก็มี
0: แม่ละ
1: ก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมเส้นทางเมินเส้นทางเปียกเนาะจุดใดที่เป็นทางโค้งทางค่อยทางสันก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันคอยไปคอยมามีรายการ
0: เจ้าเอาเป็นห่วงเป็นใยกันแท้ๆท่านผู้ฟังและท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยท่านก็สามารถมีส่วนร่วมโทรเข้ามาในรายการก็ได้เนาะหมายเลขโทรศัพท์0305787052หรือจะส่งข้อความผ่านทางเพจของพวกเราที่มีการไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้ลาว National Radio หรือจะเป็นเพจขับขี่ปลอดภัยที่พิมพ์เป็นภาษาลาวก็ได้คือกันมีหลายช่องทางประกอบคำคิดคำเห็นน้ำกันท่านผู้ฟังเห็นแนวใดให้การสัญจรกันไปกันมาเป็นระบบระเบียบมีความปลอดภัยและก็ฝากเตือนกันไว้บางเทื่อเฮาอาจจะอยู่เขตนึงไปพบกับเส้นทางการสัญจรการขับขี่ที่ขับค้าหนาแน่นก็แจ้งเตือนบอกกันได้เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงเวรวังเจ้าม
1: ีรายการไซเลอร์เส้นถนนห่วมกันเนาะหลายคนนำไซเส้นทางหลายจุดก็สามารถแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางเนาะมีรายการที่ว่าพบเห็นตัวจริงก็แจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้โดยเฉพาะมื้อนี้เส้นทางในนครหลวงเวียงจันทน์ได้เป็นขึ้นในแต่ละจุดแต่ละเส้นทางหลายคนเนี่ยนำไซเส้นทางใดแน่ก็รายงานเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้เนาะหรือว่าจุดใดยังพบความยุ่งยากหรือว่าไปมาการสัญจรมีความแออัดก็แจ้งเป็นการเตือนนักขับขี่ร่วมกันเพื่อว่าจะให้หลีกเว้นนำไซเส้นทางอื่นก่อนเพื่อเป็นการประหยัดเวลา
0: เจ้าเอาท่านผู้ฟังระยะนี้ต้องได้ติดตามเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศกันแดดเคียงคู่กับการใช้ชีวิตและการไปการมาการเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็แจ้งออกมาได้ว่าในระหว่างวันที่29มิถุนาหาวันที่5กรกฎาคม2026นี่นะแจ้งเตือนเกี่ยวกับอากาศเนาะเกี่ยวกับพายุหมุนเขตฮ้อนและก็ฝนตกหนักทั่วประเทศซึ่งว่าในต้นอาทิตย์นี่แหละห้องความกดดันอากาศต่ำจะพาดผ่านทางภาคเหนือลงหาภาคกลางผสมผสานกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องในระดับคอยหาปานกลางและจุดที่สำคัญที่ต้องได้เฝ้าระวังท่านผู้ฟังคือวันที่2หาวันที่5เนาะวันที่2หาวันที่5กรกฎนี่ไล่ยะกลางหาท้ายอาทิตย์เนาะคาดว่าจะมียอมความกดดันอากาศต่ำและทวีกำลังแห้งขึ้นเป็นพายุหมุนเขตฮ้อน อยู่ทะเลจีนใต้ซึ่งพายุดังกล่าวนี้จะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไห่ไห่หลำนอในวันที่4กรกฎาคมซึ่งจะดึงดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นอที่มีกำลังแห้งขึ้นพัดปกคลุมอยู่ประเทศลาวเฮาและสภาพนี้ก็จะเฮ็ดให้ทั่วประเทศนี้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างและก็ฝนตกหนักมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคตื่มอีกคือภาคเหนือนี่เนาะฝนจะตกคอยหาปานกลางแล้วก็ตกหนักบางเขตอุณหภูมิอยู่ระหว่าง16หา36องศาภาคกลางนี่ก็เป็นตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิอยู่ระหว่าง21หา35องศาเฉพาะเขตไซสมบูรณ์แบบนี้นะเฉพาะเขตไซสมบูรณ์นี่แม่นอุณหภูมิแม่น19หา32ต้องได้รักษาสุขภาพเลยนะอากาศมันเปลี่ยนแปลงแบบนี้ตลอดวันนี้ภาคใต้ก็จะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังและส่วนนครหลวงเวียงจันทน์นี่แม่นอากาศก็ยังร้อนอยู่แล้วก็มีฝนตกปานกลางหาตกหนักดังนั้นเนาะกะทางอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็แจ้งถึงองค์การปกครองอำนาจการปกครองประชาชนทุกภาคส่วนให้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพฝนตกหนักลมพัดแห้งที่อาจจะก่อให้เกิดมีน้ำท่วมสูงในเมืองน้ำท่วมยืงดินเจือนต้นไม้หักล่มและกับป้ายโฆษณาเพพัง และให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างเป็นประจำ
1: เจ้า
0: คือเมื่อวานเมื่อก่อนนี้อยู่ทางบ่อแก้วเนาะบ่อแก้วกับน้ำท่วมคือกัน
1: เจ
0: ้า
1: ก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์เน
0: า
1: ะ
0: คือ
1: ว่าไว้หลายกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศหลังจากที่ว่าฮ้อนอบเอามาหลายมื้อแล้วก็บวกใส่มีฝนตกแน่เมื่อวานนี้ก็เห็นข่าวว่าทั้งแขวงบ่อแก้วนี่มีน้ำท่วมในบางเขตเนาะฉะนั้นท่านใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เอาแน่เอานอนบ่ได้กับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศบางทีมื้อนี้แดดร้อนฮ้อนนี่เฮาขับขี่รถออกไปเดินทางไกลแน่ไปตั้งแขวงนี่เฮากับบ่คิดได้ว่าจะมีฝน
0: เจ้า
1: ฉะนั้นต้องมีความเกี่ยมพร้อมเนาะบ่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพทางกายหรือว่าความเกี่ยมพร้อมทางด้านเทคนิครถโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่านําใช้รถส่วนตัวเดินทางไกลก็ขอให้ทุกคนรับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัย
0: แม่นแล้วเนาะค่อยไปค่อยมาค่อยขับค่อยขี่แล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันและในยามฝนแบบนี้แน่นอนก็ต้องได้ระมัดระวังกันเพิ่มเติมแหละและการขับการขี่รถใหญ่ก็ให้เกียรติรถน้อยรถน้อยก็ให้เกียรติรถใหญ่ค่ะเป็นอย่างสั้นและเวลาที่เฮาขับขี่ตามถนนทางมันก็จะมีความปลอดภัยและก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็หมายความว่ามันจะสบายใจเวลาขับขี่นะท่านผู้ฟังเนาะฝากเตือนกันหน่อยนึงเมื่อวานนี่เห็นสื่อสังคมออนไลน์เพิ่นโพสต์ลง Facebook ท่านผู้ฟังเพิ่นว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนผู้ปกครองและก็เตือนเด็กน้อยที่มักลิ้นกลางทางและลิ้นกลางทางโดยที่โบได้เบิ่งรถคันอื่นซึ่งอยู่ในคลิปนี้โนรีก็ได้เข้าไปเบิ่งเนาะเหตุเกิดนี่แม่นอยู่ข้างสถานอยู่ข้างสถานีไฟฟ้าดุงโพสีเมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน์มีเด็กน้อยที่เพิ่นลิ้นอยู่กลางทางแล้วก็โบได้เบิ่งรถที่ว่าแลนมาหั่นน่ะไปตําเอารถจักรมาคนน่ะได้แลนไปตําเอารถจักรที่แลนขี่ปกติหั่นแหละ
1: เ
0: ห็นให้คนขับรถจักรนี่สลบคาที่และกู้ภัยก็ได้นําส่งไปห้องหมอด้วยความปลอดภัยอันนี้ก็อยากให้ผู้ปกครองหรือว่าอันน่ะภัยที่ว่าอยู่แคมทางแหละต้องได้เบิ่งลูกเบิ่งหลานให้คักแน่ในการที่จะลิ้นหรือว่าปล่อยให้เด็กน้อยลิ้นอยู่ทางค่ะนะมันอันตรายนะผู้ฟังอันนี้นะก็ฝากเตือนกัน
1: แต่โชคดีเนาะผู้เด็กน้อยหันบ่เป็นหยังแต่ว่าผู้ขับขี่นี่ยังเจ็บสาหัสอยู่แม่นบ
0: ่แม่นๆผู้ขับรถจักรผู้ขับรถจักรนี่แม่นสรุปแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้นําส่งไปโรงพยาบาลปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้นเนาะเจ้า
1: ก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเฮือนอยู่ตามแคมป์ทาง มีลูกมีหลานเด็กน้อยแน่นอนหลานเด็กน้อยถามว่ามันแลนลิ้นนี่มันก็จะบ่ได้สนบ่ได้เบิ่งรถย้อนว่ายังบ่มีความรับผิดชอบแน่เด็กน้อยนะฉะนั้นผู้เป็นผู้ปกครองเนาะก็ต้องได้เบิ่งแยงลูกหลานของท่านให้ดีบ่ว่าเป็นห่วงสิได้ถามว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็เอาขึ้นบ่ได้
0: แม่นแหละเจ้า
1: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติเนาะผู้ใดที่ว่ามีเฮือนตามแคมป์ทางทางโฮมบ่ว่าจะเป็นทางใหญ่ก็ดีต้องได้เบิ่งแยงลูกหลานของท่านให้ดีเนาะเพื่อความปลอดภัย
0: เจ้าเอาละกะภัยที่ใช้รถใช้ถนนในตอนนี้ไปเวียกไปงานไปลาไปการแน่ในวันระยะนี้ก็ถึงแม้นว่าโรงเรียนหลายๆบอนพักเนาะพักพักเรียนจังซี่นะนักเรียนบ่ได้ไปก็เฮ็ดให้ถนนนี่ลงในระดับหนึ่งแต่คันบวกสัญญาณฝนแบบนี้ก็ยังมีความแน่นหนาของรถอยู่ท่านผู้ฟังแล้วก็คอยไปคอยมาระหว่างบอนคือเมื่อวานนี่มีท่านผู้ฟังที่เพิ่นแจ้งเข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยว่ารถแออัดหลายรถติดหลายแน่นอนแหละคันฝนตกแบบนี้ไผก็เอารถใหญ่ออกมาดิ
1: เจ้าแม่นล่ะก็คือที่พวกเฮาได้เว้ากันเน
0: า
1: ะต้องเผื่อเวลาไว้เนาะผู้ใดที่ว่าจะออกเฮือนมื้อนี้ก็ฝนเมื่อวานนี่ก็ฝนหลายคนก็อาจจะเอารถใหญ่ออกมาขี่แดแล้วก็ออกในม้งเดียวกันแดเนาะการสัญจรกันไปกันมานี่พบความยุ่งยากเมื่อใดที่ว่ามีฝนตกโอ้การสัญจรนี้แออัดหลายเนาะในจุด3แยก4แยกต่างๆก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเติม
0: เอาม
1: ามีแผนเดินทางไกลนี่ยิ่งต้องได้เผื่อเวลาไว้ได
0: ้ออ
1: กเ
0: งิน
1: เป็นเศร้าๆเนาะยิ่งเป็นการดีถามว่าเฮาออกเศร้ารถก็จะบ่หลายแดเป็นการประหยัดเวลาแน่ไปมากกว่าโรงเรียนแน่แต่ว่าในสมองฮิปโดดแบบนี้การสัญจรแน่นหนาไออัดนี่ก็ต้องได้ค่อยไปค่อยมา
0: เด้เจ้าแล้วก็ต้องได้ศึกษาเส้นทางนะผู้ฟังคือกับอยู่ทางอันอุดมไซเวินหวัง
1: อ
0: ุดมไซนี่เพิ่นเตือนการสัญจรนอนในวันที่30คือเมื่อวานนี้เวลาตอนเที่ยงนี่แหละ12โมงน้ำท่วมเส้นทางลักขา19เมืองน้ำหมอกแขวงอุดมไซเนื่องจากว่าฝนตกหนักเห็นบอกเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศต้องได้ติดตามและการศึกษาเส้นทางที่เราจะได้เดินทางพร้อมนะผู้ฟังคือเส้นทางตัวนี้แหละเส้นทางลักขา19น้องเมืองน้ำหมอกนี่ก็เป็นน้ำท่วมหนักลดน้อยลดต่ำนะก็ถือว่าให้หลีกเลี่ยงเพิ่นเตือนเลยได้ให้หลีกเลี่ยงเลยเพราะว่าขนาดว่าลดอนา รถกระบะคันสูงๆอ่ะนะก็ยังท่วมจนฮอดดังมันว่าซั่นๆเออเกือบฮอดอ่ะนะไฟตาทั้งหน้าอ่ะนะอันนี้ก็ลึกพอสมควรการระมัดระวังในละกะสอบถามพ้อมภัยที่จะขึ้นเหนือลงใต้เส้นทางเป็นแนวใดควรจะเกี่ยมความพร้อมแนวใดแล้วก็สิ่งสำคัญการเดินทางนี่ท่านผู้ฟังการกวดเช็คสุขภาพทั้งผู้ขับก็คือคนเฮานี่แหละว่าพร้อมบ่ในการที่จะเดินทางไกลพร้อมบ่ในการที่จะขับขี
1: ่
0: แล้วก็กวดเช็คเทคนิคหลดพร้อมอันนี้ก็สำคัญเห็นบอกว่าอุบัติเหตุที่ว่ามันเกิดขึ้นตลอดนะนอกจากที่ว่าจากสาเหตุอื่นๆคือเมาแล้วขับบ่บ่ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรหรือว่าเทคนิคหลดบ่ฮับประกันอย่างสินะก็ล้วนแล้วจะเป็นสาเหตุที่พาให้เกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้าเวลามีรายการที่ว่าใช้รถใช้ถนนร่วมกันแน่นอนแหละเนาะบางคนนี่ก็ขับขี่รถส่วนตัวโดยเป็นหลักแน่ที่ว่าเดินทางไปทางไกลเนี่ยก็ต้องกะเกียมความพร้อมก่อนออกเดินทางกดกาเทคนิครถให้ดีเนาะฮับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยและเคียงคู่กันนั้นก็คือผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถนี่ต้องได้เบิ่งทางด้านสุขภาพทางกายเนี่ยนะเพราะว่าระยะนี้อากาศกับปรับเปลี่ยนแดถ้าว่าอิดเมื่อยหรือว่าอ่อนเพลียรู้สึกว่าตัวเองบ่สบายนี่ก็บ่ให้เข้าขับขี่ยานพาหนะเด้อหรือว่าผู้ใดเป็นวัดเป็นไอนี่ถ้าว่ากินยาดีวัดแล้วแล้วยังมาขับรถเดินทางไกลตัวนี้มันเฮ็ดให้เกิดอาการหลับในได้นะขี่รถเดินทางไกลนี่นะอันนี้พวกเราเป็นห่วงเนาะหรือว่าผู้ใดที่ว่าแล่นรถบรรทุกรถโดยสารต่างๆเดินทางไกลแล้วทางไกลอิดเมื่อยก็ต้องได้หยุดได้พักเซาก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยบางคนนี่ก็ยังฝ่าฝืนตนเองคิดว่าตัวเองยังขับได้แต่ว่าทางไกลนี่ก็บ่ไหวแล้วแต่ว่าใจยังสู้อยู่ได้ยังขับได้อยู่อ
0: ย่าลืมว่าใจได้อยู่ทางผู้ฟังแต่ทางไกลนี่บ่อํานวยบ่ไปน้ํากัน
1: บ
0: ่ไปน้ํากันแล้ววันนี้เวลาที่เฮาขับขี่แล้วนอกจากจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่อกับตนเองแล้วนี่เพื่อนร่วมทางก็คือกันคือหลายๆกรณีที่ผ่านมาแหละว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นมันบ่เกิดเพียงแต่ครั้งเดียวมันก็จะมีคู่กรณีหรือว่าหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมา 2-3 มื้อที่ผ่านมานี่แหละข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการดื่มสิ่งมึนเมานี่ก็เกิดขึ้นหลายเกิดขึ้นแล้วความสูญเสียทางด้านชีวิตหรือทรัพย์สินนี่มันก็มีบางกรณีก็เฮ็ดให้เสียชีวิตถึง 2-3 คนก็มี
1: เ
0: ป็นบ่ทําผู้ฟังอันนั้นแหละว่าอยากให้ทุกคนได้ใส่ใจแล้วก็ได้ให้ความสำคัญในการขับขี่กันแท
1: ้ๆ
0: บ่แม่นเพื่อความมวลซื่นว่าเออข่อยกินแล้วแล้วบ่เป็นหยังดอกข่อยไหวข่อยขับได้อยู่ข่อยเมื่อยได้อยู่แต่เวลาขับรถไปตัวจริงแล้วมันบ่ได้เดี๋ยวมันหลับในขนาดว่าผู้บ่กินนั่นบ่กินเหล้ากินเบียร์แต่ว่าด้วยการที่เฮาเฮ็ดเวียกนั้นผู้ฟังอันนี้เป็นประสบการณ์ตัวเองขอมาแบ่งปันเฮาเฮ็ดเวียกหลายโดยที่บ่ได้พักผ่อน
1: ทางกายอิดเมื่อยเน
0: า
1: ะ
0: ทางกายมันจะเพลียและอิดเมื่อยเวลาเฮาอยู่ปกตินี่ก็โอเคอยู
1: ่เออแต่ว่าเขาขับรถ
0: เวลาเขาขับรถนี่นะเนาะด้วยองค์ประกอบอยู่ในรถที่อย่างต่างๆอ่ะนะเฮ็ดให้เฮานี่หาวนอนตลอดแล้วก็เมื่อยเพลียบางทีมื้นตาจนบ่อยากขึ้น
1: อ
0: ันตรายแท้ๆดังนั้นภัยที่จะเดินทางภัยที่จะขับรถต้องนอนพักผ่อนให้มันเพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงเลยเรื่องเกี่ยวกับการดื่มการกินสิ่งมึนเมาต่างๆที่จะเฮ็ดให้ความสามารถในการขับขี่นี่มันลดลงจังซี่นะ
1: เจ้าละเพราะว่าเรื่องการกินการดื่มนี่เอิ้นว่าหลีกเลี่ยงได้บ่ก็หลีกเลี่ยงได้เนาะขึ้นกับเฮาเองนี่ล่ะมีรายการแต่ว่าบางคนนี่ก็ยังฝืนตัวเองคือพวกเฮาเตือนสติเรื่อยๆแล้วก็เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์บางคนนี่ขี่รถจนเอิ้นว่าสงตัวบ่ได
0: ้
1: เจอซ้ายเจอขวาก็มีผู้ที่ขับขี่รถมาน้ำหลังอย่าลืมได้ว่าปัจจุบันนี้เรื่องโซเชียลมีเดียมันไวผู้ใดที่ว่าขับขี่รถด้วยความมึนเมาเจอซ้ายเจอขวานี่บางคนนี่ก็ถ่ายลงผ่านทางสื่อออนไลน์ที่ขับขี่รถผิดช่องทางแน่กวมเอาช่องทางคนอื่นอันนี้ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงหลายต่อการเกิดอุบัติเหตุเว้าถึงอุบัติเหตุนี่เฮาก็บ่อยากให้มันเกิดแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มีความสูญเสีย
0: เจ้า
1: บางกรณีก็เสียชีวิต
0: บ
1: างกรณีก็ให้แห้งเสียทรัพย์สินเสียหลายๆอย่างโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวนี่นะต้องได้ไปเฮ็ดเวียกแดบางครั้งเฮ็ดเวียกหลายเกินไปเพิ่นว่าเป็นการสร้างสรรค์ก่อนดื่มจนลืมคำนึงถึงความปลอดภัยอันนี้อยากให้ทุกคนมีสติน้ำกันหลายขึ้น
0: แม่แหละเมื่อกี้นี่เวิร์นวางว่าวมาว่าขี่เจอดไส้เจอดขวบผู้ดีมีคลิปวิดีโอหนึ่งที่เพิ่นเอาลงโซเชียลมีเดียท่านผู้ฟังมีรถกระบะคันหนึ่งอันที่ว่าขี่ไปแล้วแบบโบเป็นเจอดธรรมดาไหนธรรมดามันต้องขี่เบื้องขวาเนาะแล้วเพิ่นก็ขี่ไปเบื้องไส้ไส้แล้วก็มาขวบวันนี้รถที่มันสวนทางมานะมันเสี่ยวหน่อยเดียวที่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเพิ่นว่าโอ้ยขี่จังไหนเนาะอันตรายแท้ๆว่าซั่นขี่เจิดไปเจิดมาบ่แน่ใจว่าเมาบ่แต่กังเว้นได้กังเว้นแท้ๆนี่แหละนี่น่ะบ่ฮู้ว่า อยู่เส้นทางใดเนาะเห็นบ่ท่านผู้ฟังบางเทื่อมันก็เป็นเกิดจากด้วยความมักง่ายของผู้ขับขี่นี่แหละอย่างเงินดันเวินวังเจ้า
1: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันเติมกันดื่มการสังสรรค์ต่างๆพวกเขาก็ห้ามกันบ่ได้แต่ขอให้กินในปริมาณที่เหมาะสมก็ได้แล้วกันเน
0: า
1: ะถ้าว่ากินหลายจนเกินไปเด้ขับรถบ่ได้ก็บ่ต้องฝืนตนเองหยุดพักเซาก่อนนอนพักเซาให้มีเฮือมีแห้งหรือว่าซวงเมาก่อนจึงเข้าขับขี่ยานพาหนะหรือว่ากลับบ่ได้แท้ๆเมาแล้วจนขับรถบ่ได้ก็ให้นอนข้ามคืนยื้อเงินมุงเงินคู่ก็ได้เนาะอันนี้เฮาต้องฮักตนเองนําคิดถึงคนที่อยู่เฮือนพร้อมเนาะว่าเพิ่นจะเป็นห่วงเฮาเพราะว่าการใช้ชีวิตแต่ละวันแต่ละมื้อนี่พวกเฮาก็บ่ฮู้ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นในจุดใดการเดินทางการใช้เส้นถนนผ่านมาค่ะผู้ที่บ่เมาก็ตกเป็นเหยื่อของคนที่เมาขับขี่รถมาต่ําเอาก็มีก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะอยู่ทางแขวงอุดมไซหลายคนก็จะเห็นแล้วผ่านทางสื่อออนไลน
0: ์มื้ออื่นเฮาก็มีนัดสัมภาษณ์ในเจ้าหน้าที่ทางแขวงอุดมไซแต่ว่ามื้อนี้แม่นพวกเขามีนัดสัมภาษณ์ทางท่านพันโทอมพรคําอุ่นทอนห้องแผนกตํารวจสีน้ําจราจรเมืองไซเสถานเนาะจากนั้นพวกเขาติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่มีท่านผู้ฟังที่เพิ่นส่งข้อความเข้ามาทางเพจของพวกเขาเวิ้นหวังเพิ่นว่าขอเสนอแน่เนาะสบายดีโฆษกที่นับถือขอเสนอแน่เจ้าหน้าที่จราจรลาดตระเวนแบบนอกเครื่องแบบนี่นะเพื่อที่ตามกวดกาผู้ขับขี่ตามถนนเป็นต้นแมนรถบรรทุกตัวย่างเพิ่นว่าคนทรงเครื่องรถทรงน้ำก้อนเนาะที่ขับขี่บ่ถูกระเบียบเช่นว่าจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายจะหยุดจะจอดแคมทางแต่บ่เปิดไฟแจ้งก่อนนะก่อนจะเลี้ยวหั่นน่ะเฮ็ดให้รถที่ตามมานั่นนะขมะกันเกือบต่ำกันก็มีแบบนี้ควรใส่มาตรการปรับใหม่ให้เข้มงวดโลดเพิ่นว่าอยากเสนอให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรลาดตระเวนแบบนอกเครื่องแบบบ่ต้องใส่เครื่องแบบเพื่อที่ตามว่าผู้เทียนขับขี่รถบ่เป็นระเบียบหรือว่าขับขี่รถผิดระเบียบกฎจราจรนี่นะมันเป็นแนวใดเฮ็ดจังได๋แล้วก็เข้าไปตักไปเตือนหรือไปปรับใหม่โลดว่าซั่นเจ้า
1: อันนี้มันก็เอิ้นว่าเป็นการสร้างความสับสนให้ครูที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเนาะถามว่าจะเลี้ยวจะบ่เปิดไฟเลี้ยวขี่ไปน้ำกันดีๆก็คิดว่าสิไปซื้อน้ำกันได้บัดเลี้ยวนี่ฮักเลี้ยวบัดเดียวขมักขมังเอาน้ำบ่ทันอีหลีได้ผู้ที่ขี่มาน้ำหลัง
0: นอกจากที่ว่าเลี้ยวแบบว่าบ่เปิดไฟสัญญาณแล้วหั่นน่ะท่านผู้ฟังบางเทื่อเวลาที่เฮาจอดอยู่บนไฟแดงเวิ้นวังเห็นตลอดนี่ก็ได้เพิ่นสิเลี้ยวซ้ายแต่เพิ่นหันไปแนบขวาบัดนี้แล้วเพิ่นสิเลี้ยวมาแล้วเพิ่นก็ขี่ฮักตัดหน้ารถคันอื่นเทียนจะไปซื้อนะคือสภาพท่านผู้ฟังถ้ารถคันดังกล่าวที่ว่าขี่ไว้ในหน่อยนึงเล็งไปไว้ในหน่อยนึงแล้วเจ้าสิเลี้ยวไปเบื้องซ้ายโดยที่เจ้าบ่แนบซ้ายปะไว้เวลาที่จะเลี้ยวนะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแน่นอนอันนี้มันเห็นหลายกรณีแบบนี
1: ้บ่ว่าจะเป็นทางรถจักรรถใหญ
0: ่แม่น
1: ๆๆเนาะแล้วตอนนี้ทีมงานพวกเฮาประสานหาทางพันโทอัมพรคําอุ่นทนอยู่ในสายแล้วสบายดี
2: เจ้าสวัสดีท่านเจ้าสวัสดีรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าเนาะขอบใจท่านหลายๆเด้อที่ว่าเข้าร่วมสนทนาในรายการขับขี่ปลอดภัยเป็นประจําแต่ละอาทิตย์เพื่อรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ขับขี่ก็คือทางรายการขับขี่ปลอดภัยเจ้าเป็นยังไงทางสภาพเส้นทางอยู่ทางเมืองเฮาในมื้อนี
2: ้โอ้มื้อนี้ก็ที่ว่าเป็นมื้อที่ฝนตกแต่เช้าเนาะมื้อนี้เนาะที่ว่าตกมาแต่คืนนี่ยามหอดตอนเช้านี่ก็สังเกตลมแล้วในการสัญจรไปมามื้อนี้ก็ถือว่ามีอุปสรรคโดยเฉพาะกับมันฝนตกนี่แหละเนาะเฮ็ดให้การไปการมามีความยากถึงว่าลูกหลานนานาได้พักโรงเรียนเนาะแต่การไปการมาของพ่อแม่ประชาชนหรือว่าพ่อค้าชาวขายโดยเฉพาะกับมันอุปสรรคมาการตอนเช้านี่ได้เห็นมีความยากเป็นอยู่เส้นทางไกลสอนนี่ก็สูงนี่ขาเขานี่ตัวนับตั้งแต่พยายามนาดต้องลูกเลยเนาะเขามาเนาะก็ยังยาวเยียดอยู่ขาเขานี
0: ่
2: เจ้านั่นก็เส้นที่หนึ่งส่วนเส้นที่สองก็พูดแล้วเนาะแต่ทางสนามม้ามาทางตลาดหัวกลัวนี่เนาะขึ้นมาทางกรมเรียนขึ้นมาเส้นวงเวียนท่าหลวงนี่ก็ตัวยังยาวอยู่ในปัจจุบันนี่เนาะขาเขานี่เจ้านั่นเส้นที่สองส่วนเส้นที่สามก็พูดแล้วสมัครแต่เป็นนักขวายเนาะเกี่ยวมาใช้นนท์ไม้นี่เนี่ยขึ้นมาทางชี้เงี้ยแฟมนาคนท่านนี้ขึ้นมาออกกันบ้านขึ้นมาอ่างงามป้าเนี่ยก็ถือว่าป่าสูงนี่ขาเขานี่ก็ยังยาวอยู่แต่ว่าก็สามารถไปมาได้เนาะนั่นจะ3 4เส้นทางที่ต้นเช้ามื้อนี้นี่การสัญจรก็ถือว่าแน่นหนาเป็นพิเศษเจ้า
0: เจ จ้าถือว่าขนาดว่าภาคคงเฮียนกันยังหลดหลายเนาะค่ะเนาะด้วยว่าสภาพอากาศฝนตกลงแนวไผ่กับรถใหญ่ขี่ออกมาเจ้าและเป็นจังไหนสำหรับอุบัติเหตุใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นอยู่ทางเมืองไซเซถานี่ท่าน
2: เจ้ากาอุบัติเหตุอยู่เมืองไซเซถานของเฮานี่ก็บ่เกิดหลายเนาะทีนี้แต่ว่ากาเห็นว่ามีคนเสียหายกามีหลายฮะเนาะโดยเฉพาะถ้ามันอันน่ะทีนี้นี่ก็คือทั้งหมดนี่มีอยู่4มี6เรื่องเนาะรถจักรตําคนยางกับรถน่ะใหญ่กับรถใหญ่ตํากันก็คือว่าใน6เรื่องอันที่ว่าโอ้ลงกันบ่ได้อันที่ว่า4เรื่องได้เข้าอะไรที่เนาะดําเนินตามขั้นตอนอันนั้นก็คือว่ามีอุปสรรค

0: แล้วก็มีกระสานทรงไงนครหลวงดำเนิน
1: เจ้าเจ้า
0: ตัวตัวใต้เส้นขนาดเกิดอุบัติเหตุที่แล้วแต่มามาเสียชีวิตที่นี่เจ้า
1: โอ้เจ้าเนาะก็ต้องแสดงความเสียใจน้ำแล้วเมื่อวานนี้เห็นทานทรงคลิปตัวหนึ่งที่ว่าลงเขาในรายการขับขี่ปลอดภัยที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและหลุดปีนนะอันนี้มันเกิดขึ้นอยู่จุดไหนทานคือว่าเป็นรถใหญ่ปีนอยู่คู่กัน
0: อุบัติเหตุเมื่อวานนี้ตัวมีอยู่สองรายเนาะอยู่ในทรงไงได้ที่นึงก็เป็นตำกันอยู่ตลาดหัวขวานชื่อว่าผู้ขับขี่รถกระบะที่เรียกกันเมาเจอไปตำรถกระบะอุ่นได้ขจรส่วนทางมาหันอันนั้นจุดที่หนึ่งและจุดที่สองก็เป็นยูซีเอกแพร่นาดบันดุงเนาะตัวรถมาที่ทางเดียวกันมาจุดต่างกันตัวแพร่นาดมันจะบงเนาะมันหงแต่ยุลุมพุทแต่ผู้อยู่ทางนานก็ที่ว่าได้จอดแต่เนาะผู้อยู่ทางหลังมากับผู้จักรนาจากหลังมามากก็ตำทางหลังนั่นให้ได้รถเสียหลักปีนขึ้นมาอยู่คู่กลางกัน
2: อ
0: ันที่ตำกันมันเจือไปตำในเสาไฟฟ้า
1: เจ้า
0: คือเห็นอยู่ในคลิปเป็นเอา
1: อันก็เป็นอุบัติเหตุที่ว่าเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยที่ว่าเกิดขึ้นนะท่านแต่ว่าสังเกตเบิ่งกันระยะนี้ท่านอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นเนาะตามการรายงานคือทางเจ้าหน้าที่แต่ละแขวงบ่หรือว่าทางสื่อต่างๆที่เพิ่นเอาลงโดยเฉพาะแม่นสื่อสังคมออนไลน์ที่เมาแล้วขับนี่นะรู้สึกว่าเกิดขึ้นหลายระยะนี้นะอันในความคิดของท่านแล้วนี่ปัจจุบันนี้แน่นอนว่ามันมีระเบียบหรือว่ากฎหมายที่บังคับใช้อยู่แล้วเนาะสำหรับผู้ที่ว่าเมาแล้วขับนะท่านคิดว่ามันเพียงพอบ่พอเมื่อวานนี่ก็มีทางกันทางผู้ฟังเพิ่นก็เสนอเข้ามาอยู่ว่าเฮาน่าจะมีมาตรการหรือว่าระเบียบเพิ่มเติมบ่สำหรับผู้ที่ว่าเมาแล้วขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุนี่นะท่านคิดว่าแนวใด
0: แต่ว่านี่ผมก็เคยเสนอกันมาเนาะโดยเฉพาะก็เป็นลำดับที่เป็นแจ้งการเอามาเพื่อปรับใหม่แก้ผู้ละเมิดกฎระเบียบของการสัญจรนี่แต่นี่พวกเขาก็พร้อมแล้วจะสนับสนุนเราเกี่ยวกับนะเรื่องนะทิศที่นำหรือว่ามีแผนการว่าปรับใหม่ในการเกิดอุบัติเหตุอันเวลาขับขี่เราดื่มเราหรือสิ่งเมาเราไปเกิดอุบัติเหตุให้แก่ผู้อื่นเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บหรือว่าพี่ยันการเกิดอุบัติเหตุอันพวกเขาก็ยังไงความหมายสูงขึ้นเนาะคือต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะกับมันเปิดบ้านเวียดนามนี่เนาะ
2: เจ้า
0: แต่ว่าดื่มเหล้าหรือซิ่งเมาแล้วขับขี่ยานพาหนะเนี่ยก็จมไหมหนูหลับทำไมอันนั้นก็ถือว่าสมมาภาควันเนาะก็ยังไงให้ดีแล้วยังไงนะผู้ที่เมาแล้วขับขี่หูจักว่ากฎระเบียบของมันล่าออกก็ต้องจักสิให้มีเป็นต้นเป็นโตคือระยะพันมาเนี่ยการปั๊มไม้นี่บ่สูงเนาะรถใหญ่นี่เกิดอุบัติเหตุแล้วดื่มเหล้าหรือซิ่งเมาแล้วเป็นผู้ละเมิดนี่ปั๊มไม้มีแต่ 200,000 กีบ
1: อ
0: ันนั้นก็แต่ว่ามันหน่อยมันบ่สมเหตุสมผลมีแต่ผลเสียหายต่อนะทรัพย์สินหรือว่ายานพาหนะหรือชีวิตชีของผู้ที่บ่จะกินโอ้ยนี่อย่างนั้นนั่นก็คือว่าพวกเฮาก็พร้อมแล้วเนาะจะสนับสนุนหรือว่าให้ทางคันเดิมคนค้นคว้าขึ้นไห
2: ม
0: เกี่ยวกับมาตานะปั๊บไหมนี่ให้มันสูงขึ้นไม่ได้ให้คนลาไม่ได้คนย่านเลยใช่ไห
1: มแม่ละ
0: นอกคืออยู่ต่างประเทศนี่เนาะ
2: ใช
0: ่คืออยู่ทางซอฟต์พอจิ้งเป็นในตามมาบอกชื่อฟังว่าปุถีเขาจะไปเยี่ยนในคนถ้าว่าเมาแล้วขับมันตัวสวัสดิ์ชีวิตจะไปได้ไปขับขี่แล้วก็ไปได้ขับรถอีกนอกจากนั้นแต่ต้องทำหน้าที่การงานอีก
1: เจ้า
0: เนาะอันรายของเราการก็มีอันนั้นก็ถือว่าเขาเห็น
2: เข้มงวด
0: ตามระเบียบแท้ๆนั่น
2: เจ้า
0: เราเขาก็จะให้มีแล้วนั่นเนาะแต่ว่าเป็นไปได้
1: เจ้า
0: เราพูดถึงขันของเราการแล้วเนาะแต่ว่านี่ก็จะให้มีมาตรการเดือนนึงมึงเดือดเกิดสองเดือนก็มีผู้เดียวอันเราเชื่อจะได้มาตรการเนาะว่ามันบ่มีอยู่ในกฎหมายเนี่ยเนาะว่าเกิดเท่านี้เนี่ยทำไมเท่านี้เกิดเท่านั้นทำไมเท่านั้นมันบ่มีเนาะทั้งใครทั้งเนาะผู้ที่อยู่ในระเบียบราชการผู้ที่ต่างเกี่ยวกับนิติกรรมนี่ยังมีอันเอกสารหรือว่ายังยื่นมาให้เพิ่มในไหนตอนผู้ละเมิดกฎระเบียบของการสัญจรนี่เนาะเจ้า
1: เนาะก็อยากให้หลายๆภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบหรือว่าผู้ขับขี่ก็ต้องได้ปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับระเบียบเนาะตัวนี้มันจึงจะลดพรได้นะท่านเนาะเอาอยากให้ท่านฝากถึงผู้ขับขี่ตื่นแน่ในโดยเฉพาะในระยะยามฝนแบบนี้ความอันตรายยังเพิ่มขึ้นจ้ะ

0: อบไปอีกคนนึงขับเจ้าในนำตั้งนาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนครหลวงเบารวมเบาสะพอกับเมืองสกิทาเพิ่งยังได้กับพี่น้องพี่ใหญ่กับนักกับขี่ผู้ใส่รถใส่ถนนระยะนี้เนาะบรรณาธานก็ทราบแล้วว่าเก้าเขาฤดูฝนยางขาดตัวแล้วเนาะก็คือระยะนี้เนาะมันบางมือก็มีฝนบางมือก็มีแดดแต่ว่าในนั้นก็สินค้าเขาก็ต้องหัวสภาพการสัญจรไปมาเนี่ยก็มีความยากถึงแสดงออกอยู่แต่ละจุดแต่ละบ้านก็มีการขยายสินทางหรือว่ามีการปรับปรุงเนาะซ่อมแซงสินค้าสินทางนะที่สามไปเนี่ยแต่ละสวิตาละโตปุ๊บเนาะคนจะเริ่มปรับปรุงซ่อมแซงขยายทางซึมสั่นกระยะห้องมันยังนะครับพี่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการไปมานี้เนาะฝ่ายใจฮ้อนบ่อยเอาใจจำจริงนะคือทางรายการเคยว่าอนะตัวยูจอดอยู่บนตัวมือตัวสีเลี้ยวใช่แต่ไปโค้งตัดดามโมบางเจอหนึ่งจะยูลงขวาเออยัดกันไปทางเมืองใต้จะตุกตัดไปเลยอันนี้จะบ่มีนาทางเป็นของคนเดียวเนาะนี่ใจคิดเห็นใจกับผู้ใช้รถใช้ถนนนำกันนั้นเนาะพอระยะนี้จะเป็นระยะนึงที่บุญงานอยู่ทางบ้านทางยังกะถือว่ามีร้ายเนาะเช่นว่าคือบางทีนี่อยู่ทางเมืองช่วงก็มีบุญบางไฟเนาะแต่เพิ่นเอาลงคิดลงอย่างก็ว่ารถที่ทางอ้อหนึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ว่าคนเอาก็มันจำกัดว่าได้เนาะการไปกันมาสนใจที่ห้องมันยังนะพี่ผู้ใช้รถใช้ถนนจงปฏิบัติตามกฎระเบียบของการสัญจรโดยเฉพาะเป็นลืมบ่ครับนั่นแหละเนาะอ่ะก็พันมานี่ก็ 90% ของการเกิดอุบัติเหตุแล้วแต่มันดื่มเหล้าเมาแล้วครับขี่ยานพาหนะนี่พาให้เกิดอุบัติเหตุพาให้สูญเสียแล้วก็พาให้พาหนะเสียทีนอกจากนั้นก็เฮ็ดให้มันเถื่อก็ไปตั้มเสาไฟฟ้าบ่หรือตั้มผู้กลางบ่ก็ยันเมาแล้วก็ตัวเดี๋ยวห้องมันยังแล้วขี่จงใส่จิตวิญญาณของตัวเองในการสัญจรไปมาเจ้าก็เพื่อคอยกับเพื่อเจ้านั่นกับเพื่อให้ได้ลดปอนการเกิดอุบัติเหตุและจะลดปอนการใช้ใจของการเนาะเจ้าขอขอบใจเจ
1: ้
0: า
1: เจ้าก็ต้องขอขอบใจทั้งทานพันธุอัมพรคำอุนทรห้องแผนกตำรวจจีน้ำจราจรเมืองไซเสถาที่ห่วมสนทนาในรายการขับขี่ปลอดภัยและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังรายการขอบใจหลายๆท่าน
0: เจ้าเช่นเดียวกันเจ้า
1: เจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในแต่ละมื้อดังที่เจ้าหน้าที่เพิ่นเว้าหั่นแหละว่า 90% ก็เป็นเกิดมาจากการดื่มสิ่งมึนเมาถ้าเฮาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบหรือว่าบทลงโทษต่อผู้ที่ละเมิดระเบียบหรือว่าบ่ปฏิบัติระเบียบจราจรนี่นะมันก็จะเป็นแบบอย่างหรือว่าเฮ็ดให้ย่านเนาะก็เพื่อบ่อยากให้เฮ็ดผิดแหละว่าท่านซะก็ลองเบิ่งเพิ่นก็หลายๆภาคส่วนเพิ่นก็อยากให้พิจารณาด้านนี้เติม
2: เจ้าก็คือดังท่านทวมพรเว้าแหละผู้เดียวนี่เกิดเหตุในเดือนนึง 2-3 ครั้งก็มี
1: แม่น
2: ก็เป็นเหตุที่ว่าดื่มสิ่งมึนเมาอยู
1: ่
2: ต่อปัญหานี้แหละเพิ่นก็ว่าอาจจะมีการค้นคว้ามีการปรับปรุงเว้าเรื่องการปรับใหม่คืนใหม
1: ่
2: บางคนคือว่าแหละเมื่อวานนี้ก็มีรายการกระแจ้งมาเห็นบอกเพิ่นว่าอัตราการปรับใหม่นี่อาจจะน้อยโพด
1: มันต่ําโพดเนาะมันบ่เฮ็ดให้ล่าว่าซะซะใจได้พิษหน่อยเดียวพิษสํานั้นน่ะใจได้แต่หน่อยเดียวนึงจังซี่หลายคนก็มักคิดจังซั่นเนาะเอาตอนนี้พักกันก่อนท่านผู้ฟังแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไป
3: แล้วค่ะเฮ็ดเนาะใด
4: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
4: ต้องแอป M Service
6: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ไสเนาะ
4: ต้องแอป M Service
7: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
4: ก็ต้องแอป M Service
8: โอ้ว้าวคักแท
9: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราทะลุคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราทะลุคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
7: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
9: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
10: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: หาร
11: ตำรวจ
12: พนักงาน
13: นักเรียนนักศึกษาน
14: ักธุรกิจ
15: สาวนาก
16: รรมกร
17: พ่อค้าแม่ขาย
18: ปัญญาชน
19: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหล

0: ื่อมนสนแม่นผู้กล้าปากออกแซงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่อได้อ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียดนามสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี้ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ตอนหับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยซึ่งพร้อมออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และก็ติดตามฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la
4: เจ้าหลาย2ทางเนาะการติดตามพับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยสะดวก2ทางใดที่มีรายการอยากประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเราก็สามารถมีส่วนร่วมได้บ่ว่าจะเป็นการพิมพ์เป็นข้อความส่งกันเข้ามาทาง Facebook ได้และก็สำหรับท่านใดที่ว่าอยากโทรเข้ามาออนไลน์ใส่ไมค์กามีส่วนร่วมได้เนาะ0305787052การนำใช้เส้นทางในแต่ละจุดปัจจุบันนี้เป็นขึ้นใดบางคนนี่ก็ฮอดทําการแล้วบางคนนี่ก็ยังบ่ทันได้ฮอดเทื่อมโนรี
3: แม่นคือมีทักแฟนรายการที่เพิ่นกำลังฟังรายการผ่านทางอ่ะนะรถว่าซั่นซะเพิ่นขับรถแล้วเพิ่นฟังรายการแล้วเพิ่นก็แจ้งข้อมูลเข้ามาเพิ่นว่าเส้นทางอ่ะนะไฟแดงดงโดกไปทางลักข่านะ30นาที40นาทีแล้วบ่ไปใส่ฮอดใส่ว่าซั่นรถหลายเพิ่นทายฮู้บ่ให้เบิ่งพร้อมแออัดคับค้าหนาแน่นกะซิเมนต์บวกกับบ้านฝนตกก็เลยเฮ็ดให้รถระยะใหญ่นี่หลายเอาออกมาหลายว่าซั่นซะแต่ละคนนี่ก็ขนออกมาก็คือพวกเฮาเว้าแหละท่านผู้ฟังว่าต้องได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศฝนฟ้าต่างๆว่ามีการตกบ่แล้วก็เพื่อเวลาในการเดินทางออกไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอย่าลืมว่าเฮาบางเทื่อเฮาอยู่เฮือนเฮาบ่ฮู้เฮามโนภาพบ่ได้ดอกว่าอยู่ตามถนนหนทางรถมันจะหลวงหลายเพียงใดบางเทื่อโนรีคิดว่าเออซัมนี่นี่ทันอยู่เพราะว่าจากปกติบางเทื่อเฮาออกแต่เช้าเนาะเฮาใช้เวลาอยู่ประมาณ20นาทีก็ฮอดจุดหมายปลายทางที่เฮาจะไปแต่บังเอิญเมื่อนั้นเฮาออกเฮือนซ่ามันบ่เป็น20นาทีเลยได้บัดนี้น่ะมันอาจจะคูณ2ไปเลยแล้วอันนั้นเวิ้นวัง
4: เจ้าก็ถือว่าต้องได้เผื่อเวลาไว้เนาะมีรายการการเดินทางการใช้รถใช้ถนนบวกใช้สภาพอากาศแน่มื้อนี้ก็ฝนตกแน่โอ้คือเมื่อวานนี้มีรายการก็แจ้งมาน่าจะเป็นจุดเดียวกันเนาะที่ว่ามีรายการแจ้งมาแถวลัก6นี่แหละว่าโอ้สภาพการสัญจรนี่แออัดหลายลัก6ลัก7นี่รถแออัดยาวเหยียดติดกันเป็นแถวพุ่นล่ะขับขี่รถก็ขอให้มีสติขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเนาะการตรวจรักษาระยะห่างให้มันได้บ่ต้องใจฮ้อนเด้อมีรายการบางคนนี่ว่าจะแลนนําเวลาแดเฝ้าฟังแดเบิ่งโมงนี่ก็เบิ่งโมงเบิ่งเวลาโอ้ยันบ่ทันเวียกทันงานแดจังซี่ถ้าว่าเฝ้าฟังหลายก็อาจจะมีความเสี่ยงได้ต่อการเกิดอุบัติเหตุ
3: แม่นท่านผู้ฟังอันนี้และอีกอย่างนึงเวียกมันก็สิบ่ทันนั่นติจังได๋ก็สร้างอุตส่าห์ตื่นเช้าน้อยนึงผู้ลางคนนี่ก็ได้เกี่ยมความพร้อมในกระสมเซยเนาะคันสมมุติว่าหลายคนคิดอยากออกงานแต่เช้าสมมุติว่าเนาะมันก็จะเฮ็ดให้เส้นทางนี่อาจจะลงเรียนไปแบบเป็นระยะไปหนาก็สิสะดวกขึ้นจังได๋ก็สร้างรถแออัดแบบนี้อย่าลืมน้ำใจของคนลาวด้วยท่านผู้ฟังเด
4: ้
3: อให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าบอนใดจุดใดก็คือพวกเฮาฮู้แหละว่าไฟอำนาจและหลายบอนที่มันใช้การบ่ได
4: ้
3: เหมือนวังเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังก็โทรมาคืออยู่พลสีนวลแม่นบ่ไฟแดงไฟอำนาจน่ะใส่บ่ได้ไผก็สู้ซี้ไผก็แย่ไปไผก็บ่ยอมไผบางเทื่อเอาไปเอามาก็ไปฆ่ากันอ้างยางอยู่ไฟแดงก็มีหรือว่าโดยเฉพาะแม่นจุดวงเวียนสินะข้อยก็บ่ปล่อยเด้เจ้าก็บ่ปล่อยข้อยก็อยากไปโดยบ่เบิ่งว่าเจ้าไปทางหน้าเจ้าก็ไปบ่ได้ดังนั้นเจ้าก็ต้องปล่อยคนคันอื่นนั่นไปก่อน
4: เจ้าบางครั้งเนาะเฮาอาจจะคิดว่าเฮานี่นะสามารถไปได้แต่เป็นยังคนอื่นก็บ่ปล่อยซิแม่เฮาแท้ทั้งที่ผู้อื่นก็ไปบ่ได้แล้วแต่ว่าเฮานี่นะสามารถไปได
3: ้แม่น
4: บางคนนี่ก็ย้อนเอิ้นว่าความเห็นแก่ตัวก็ว่าได
3: ้อันนั้นแหละลักๆเนาะลุดหน่อยนึงความเห็นแก่ตัวแล้วก็เพิ่มความเห็นใจเห็นใจซึ่งกันและกันว่าจังได๋เฮาไปน้อยนึงเวซะนะเฮากะค้าอังยางอย่างคือเก่าเฮาให้น้ำใจหมู่ได้ไปก่อนหยุดเพียงแต่บ่ฮอด 2-3 นาทียกตัวอย่างก็บ่ได้ว่าสิลาสิสวยจนเกินไปนะแต่ว่ามันได้มันเว้าเรื่องจิตใจและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความมีน้ำใจในสังคม
4: เจ้าบางเทื่อนี่สิ่งที่เฮาบ่คาดคิดก็คือเฮาปล่อยสิทธิ์ให้คนอื่นที่ขี่ไปได้เขาจะขอบใจเลยเฮาก็จะได้รับแบบความรู้สึกที่ว่าเฮากะ ฮ็ดความดีว่าซั่นซะ
3: เออ
4: มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในการเดินทางการใช้รถใช้ถนนดีกว่าที่เฮาจะบืนไปฮู้ว่าไปบ่ได้ก็ย้อนว่าการบ่ปล่อยสิทธิ์แล้วไปเฮ็ดให้ไปอั่งไปค้ากันอยู่ในจุดนั้นอีกอันนี้เฮ็ดแฮงๆจะเฮ็ดให้ความยุ่งยากนี่เพิ่มขึ้นเติม
3: ถูกต้องเนาะแล้วก็อีกอันนึงเราเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยซีทให้กันและกันผู้ที่ขับรถจักรรถใหญ่กับซางและอีกเรื่องนึงคือการปล่อยซีทให้คนที่ข้ามทางคนที่ข้ามทางอันนี้ก็อยากให้มีน้ำใจให้กับเพื่อนแน่จอดน้อยนึงให้เพื่อนได้ข้ามเพราะว่าบ่ได้เสียเวลาซําใด
4: เจ้า
3: แล้วก็เฮาต้องได้เบิ่งเกี่ยวกับป้ายสัญญาณที่เตือนอยู่แต่ละจุดอยู่ในขอบทางหรือว่าอยู่ทางหั่นน่ะเนาะว่ามีป้ายทางม้าลายบ่มีป้ายสำหรับคนที่จะเกี่ยมข้ามทางบ่ให้พรความไวลงท่านผู้ฟังเพื่อเฮาก็สิได้เบรกทันเวลาที่จะมีคนข้ามทางและเขาก็สิขอบใจยังหลวงหลายอีกเนาะในจุดนั้นแล้วก็เป็นการแสดงถึงน้ำใจบ่แม่นเฉพาะแต่คนลาวได้เห็นว่าเวลาข้ามทางมันจะมีทั้งคนต่างประเทศที่กระเจ้ารอท่าข้ามให้เกียรติกับเจ้าปล่อยซิดกับเจ้าทางผู้ฟังอันนี้ขอน้ำแท้ๆ
4: แม่ต้องได้มีน้ำใจน้ำกันเนาะขับขี่รถคนลาวนี่เป็นคนมีน้ำใจคนใจใหญ่อีกเด้
3: อย่าลืมคำว่าเก่าเด้อทางผู้ฟังเด้อคนลาวเป็นคนที่ว่ามีน้ำใจแต่เวลาจับพวงมันยาลายย้ำใดน้ำใจนี่มันจะหายดังนั้นต้องดึงเอาน้ำใจเขาคืนมา
4: เออกะเมื่อวันก็เคยเห็นได้แบบว่าเออในจุดหนึ่งทีแบบเป็นเส้นทางม้าลายแล้วผู้ขับขี่รถนี่ขี่มาแล้วมีต่างประเทศที่เพิ่นจะข้ามทางเพิ่นได้หยุดรอให้คนต่างประเทศที่ข้ามทางเพิ่นยอมมือนบแล้วก็ขอบใจได้
3: แม่นๆ
4: ค
3: ือ
4: เป็นความรู้สึกนึงที่แบบว่าเออเฮาดีใจ
3: แ
4: ล้วยังหน่อยเฮาก็ได้มีการประกอบส่วนที่แบบว่าเออเฮาได้ช่วยเพิ่นให้เพิ่นได้ข้ามทางและด้วยความปลอดภัยบางคนนี่ขี่รถนี่บ่ได้สนได้ว่าเส้นทางได้เป็นเส้นทางม้าลาย
3: บ่บ่ครับไปอย่างเดียวตูดไปอย่างเดียวไปตันทางโดยที่ไปบ่ได้ก็ไปตันนะเดี๋ยวนี้นะคือสังเกตเห็นอีกจุดนึงที่มาเห็นเรื่อย
4: อ
3: ันน่ะเวิร์นวังอยู่สี่หอมนี่เด้
4: เ
3: ส้นทางสี่หอมนี่เนาะมันจะมีอยู่บอลแยกกันใกล้ชิ้นฮอดไฟแดงกันสี่หอมมานะเนาะตัวหนึ่งแล้วมันจะมี
4: อ
3: ันทางเครื่องหมายที่ให้ยุดก่อนนะเพิ่นกับบุญยอมยุดได้อยู่จุดนั้นก็ได้ส่วนใหญ่ละแม่นั่นมักขี่ไปแล้วไปต่อก้นใส่กันเลยเพื่อจะเกี่ยมมันไฟแดงถ้าไฟแดงมันเป็นไฟเขียวนะ
4: ย
3: ัน
4: บ่ทันไฟเขียวแม่นบ่
3: น้อยเดียวนะผู้ฟังระยะทางมันบ่ได้หลายมันวางอยู่กับซีเมนต์ประมาณ2เมตรหรือ2เมตรปลาย3เมตรนี่บ่นะหรือว่าน้อยกว่าหั่นก็มีจอดซะจอดให้มันเป็นซองวางนึงแล้วแม่นให้คนขับได้ข้ามทาง2ม้าแล้วแม่นรถเทียนมีสิทธิ์ที่จะข้ามไปนะเจ้าก็ได้มีได้มีเวลาในการไปบ่ได้เสียเวลานั่นที่จะไปล้อท่าไฟแดงโดยที่ว่าเจ้าก็บ่ได้ไปเจ้าก็จอดอยู่หั่นน่ะนะให้เกียรติกันแน่
4: เจ้าแม่ละการเดินทางใช้รถใช้ถนนนี่ก็สำคัญในการปล่อยซิดหรือว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะบางครั้งนี่เหตุจีบ่คาดคิดก็คือหมุนไปซิงแซงไปก็เกิดอารมณ์เอิ้นว่าน้ำเสียงที่บ่พอใจก็เริ่มสิบางครั้งนี่เลื่อนแว่นรถให้ใช้กันก็มีได้มโนนี้เกิดขึ้นหลายแล้วได้เหตุการณ์นี
3: ้
4: ฉะนั้นลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคืนใหม่เนาะหันมามีน้ำใจให้กันหลายขึ้นแน่นอนว่าการใช้รถใช้ถนนนี้มันจะลดพรปัญหาความแออัดได้ถ้าว่าเฮาให้เกียรติซึ่งกันและกันจุดที่มันสามารถปล่อยสิทธิ์ได้เฮาก็ปล่อยให้เพิ่นไปก่อนถ้าว่าเฮาไปเฮาก็ไปบ่ได้คือเก่าดิไปอั่งไปค้ากันอยู่หั่นแต่ยุ่งยากขึ้นตื่มจากที่สิไปได้เอาก็แฮงล่าซ่าเวลาไปตื่มอีกถ้าว่าอั่งกันอยู่หั่นหลายคนนี่ก็สิเกิดอารมณ์ที่แบบว่าเอองุดงิดแน่เด้
3: เจ้าแล้วก็อีกปัญหานึงท่านผู้ฟังมีทักแฟนรายการเพิ่นฝากมาเนาะเพิ่นฝากขอความมา
4: เจ้าร
3: ถที่ว่ามักไปจอดตันหน้าเฮือนไปรถที่จอดตันหน้าเฮือนเพิ่นว่าให้จอดบ่ก็ให้จอดเพราะว่าแน่นอนว่าทางหลวงเนาะทุกคนก็มีสิทธิ์ในการโจมไส้จอดได้แต่เนาะมีการแต่อีกได้ถ้าหากว่าบ่มีคนที่ว่าอยู่ในรถแล้วก็ให้ติดเบอร์โทรศัพท์นะใส่หน้ารถหรือว่าบ่อนใดก็ได้ที่สามารถโทรบอกได้เพราะว่าเพื่อเจ้าของเฮือนหั่น
4: สิขี่เข้า
3: สิได้เข้าเฮือนได้หรือว่าสิเข้าทางหอมเฮือนตัวเองได้โดยที่ว่าบ่มีอีหยังติดต่อเลยจอดทิ่มปะปังงางอยู่หั่นนะมันก็แสดงถึงน้ำใจคือกันดังนั้นว่าไผที่อยู่เฮือนแคมป์ทางเนาะก็เพิ่นก็บ่ได้ห่วงได้ห้ามว่าบ่ให้จอดอยู่หน้าเฮือนแต่ว่าต้องจอดให้มันถูกจุดถูกบอนเพราะว่าทางหลวงคือทางของทุกคนที่มีพันธะในการเสียค่าทางบุรณะสร้างสายอยู่แล้วมีการสมไส้มีสิทธิ์สมไส้ห่วมกันอยู่แล้วแต่ว่าก็ให้มีน้ำใจซึ่งกันและกันเนาะว่าเออเจ้าสิไปจอดตันหน้าเฮือนคนอื่นก็ต้องเบิ่งแน่ว่าเฮายังนั่งอยู่ในรถบ่เพื่อว่าคนที่เจ้าสิเข้าออกเฮาเห็นเฮาก็สิได้ง่ายให
4: ้
3: ถ้าหากว่าเออมีความจำเป็นว่าบ่มีไผอยู่ในรถก็ให้ต ติดเบอร์โทรศัพท์ใส่พ่อเพื่อให้กับเจ้าได้ติดต่อว่าเออขอให้มาย่ายรถให้แน่
4: เจ้าการเรื่องการจอดนี่ก็เบิ่งตามความเหมาะสมตื่นไว้เนาะบ่แม่นว่าฮู้เห็นแล้วว่าประตูเฮือนเพิ่นอยู่ต่อหน้ารถเฮาก็ยังไปจอดอยู่หั่นเนี่ยนี่ก็บ่ได้เน
3: า
4: ะ
3: จอดแล้วละลงไปเฮ็ดอันอื่นโดยใช้เวลาดนๆนะแล้วไปติดต่อบ่ได้อีกก็บ่ได้ตอนนั้นให้มีน้ำใจซึ่งกันและกันเด้อแล้วก็อีกอันนึงเพิ่นว่าการไปจอดรถเดี๋ยวนี้นี่บ่อนจอดรถก็หาเอาหายากแน่
4: เจ้า
3: บ่อนจอดรถก็เอาหายากแน่บางเทื่อเฮาไปจอดอยู่น่ะร้านจอดรถบอเดินจอดรถบออย่างต่างท่านผู้ฟังแล้วมันได้จอดซ่อนกันนะมันได้จอดซ่อนกันอันนี้ก็คือกันท่านผู้ฟังบางเทื่อผู้ที่เข้าไปก่อนเนาะไปจอดก่อนนะแล้วมันก็จะมีรถคันที่มาตำหลังมาจอดตำหลังก็ให้ติดเบอร์โทรศัพท์เสียพ่อเพื่อว่าเฮาอยากออกจังซี่ก็สิได้โทรบอกกันว่าเออมาย้ายรถให้เด้อเนาะเฮาสิออกแล้วอย่างต่างอันนี้ก็ต้องได้มีแบ่งน้ำใจแล้วก็มีความรับผิดชอบน้ำกันเติมเนาะจอดได้จอดน้ำกันได้ทุกคนก็เห็นใจซึ่งกันและกันดอกบอนจอดรถนะเจ้ากับแต่ว่าก็ต้องเบิ่งว่าโบไปสร้างความยุ่งยากให้กับคนอื่นนำเนาะตัวนี้นี่ก็อยากให้เบิ่งตื่มอีกเจ้า
4: ก็ขอให้ทุกคนขับขี่รถด้วยความปลอดภัยแหละว่าจะเป็นการเดินทางในการยึดการจอดรถนี่ก็ให้เบิ่งตามความเหมาะสมเติมโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่านำใช้เส้นทางแคมป์ของเน
3: า
4: ะก็ขอให้สังเกตเบิ่งป้ายห้ามป้ายเตือนเด้อมีรายการทางเจ้าหน้าที่เองเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะขับขี่รถบางคนนี่ก็ยังขับขี่ผิดช่องทางอยู่ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบนำกันเนาะพร้อมใจกันปฏิบัติกฎระเบียบจราจรจุดใดที่ว่าเพิ่นมีป้ายห้ามบ่ให้จอดพวกเฮาก็พร้อมใจกันจัดตั้งปฏิบัติเนาะไปจอดบอลที่เหมาะสมบอลที่บ่มีป้ายหรือว่าบ่มีสิ่งกีดขวางยิ่งเป็นการดีอันนี้คือทางรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเราก็อยากให้ทุกคนขับขี่รถด้วยความปลอดภัยไปใส่มาใส่กาให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพเนาะฮอดจุดหมายปลายทางทุกคน
3: เจ้าและอีกหนึ่งปัญหาก่อนที่เวลาจะหมดท่านผู้ฟังว่าเรื่องเกี่ยวกับการจับกุมจับแก้งเป็นพึ่งเป็นแพ้เป็นขบวนการของวัยหนุ่มวัยรุ
4: ่
3: นหลายเขตหลายแขวงกับพ่อกับปัญหาคือเมื่อวานนี้ก็มีทั้งหลวงพ่อบางเนาะเพิ่นอยากให้เบิ่งตื่มเกี่ยวกับกลุ่มวัยหนุ่มที่ว่าจับแก้งกันขี่รถน่ะกวนเมืองนะคืออยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้มีการศึกษาอบรมวัยรุ่นที่ขับขี่รถไวใส่เสียงดังเพิ่นว่าถ้าเฮ็ดอีกนี่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วได้บัดนี้นะอันนี้ทั้งวันที่26มิถุนายนทางแผนกตำรวจจราจรปกส.เมืองมื่นแขวงเวียงจันทน์ได้กักตัวไว้รุ่นที่ว่าขี่รถไวใส่เสียงดังในยามกลางคืนมาศึกษาอบรมโดยเข้าห่วมของท่านพันตีสอนทวีร่วนภูวงศ์น้องห้องแผนกตำรวจแล้วก็พันตีศิริวรรณศรีอักษรน้องห้องแผนกตำรวจหัวหน้ากองจราจรและภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ได้เข้าห่วมได้ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวนี้ถูกเจ้าหน้าที่กักตัวในวันที่1พฤษภาคมพุ่นแหละที่ผ่านมาแผนกตำรวจจราจรกองบัญชาการปกส.เมืองก็ได้ลงเคลื่อนไหวในการต้านปรากฏการณ์ย่อท่อแบบนี้เนาะในสังคมนี่แหละโดยเฉพาะก็เป็นผู้ที่ว่าใส่รถใส่ถนนคือขี่รถจักแข่งกันตามถนนหนทางดัดแปลงสภาพเทคนิครถหรือว่าอันยางจังซีนอทอสามารถกักตัวหลุดหรือว่าสามารถกักหลุดจักที่ว่ามีการดัดแปลงเทคนิคได้ทั้งหมด11คันพร้อมนั้นก็นำตัวไว้รุ่นที่ว่าก่อเหตุจำนวนหนึ่งมาเฮ็ดบทบันทึกศึกษาอบรมแล้วก็แก้ไขหลุดจักที่ดัดแปลงสภาพหลุดแต่นี้ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมอันนี้เพิ่นมีการศึกษาอบรมไปแล้วครั้งหนึ่งเพิ่นว่าถ้าหากว่ามีครั้งสองครั้งสามก็ซีเมนใส่ระเบียบแม่ละ
4: ระเบียบการ
3: เนา
4: ะแล้วก็เห็นทางสื่อออนไลน์เพิ่นก็ว่าเตือนภัยสังคมเด้อที่ว่ามีแก๊งวัยรุ่นที่ว่า
3: ใส่ผ้าใส่เงา
4: อยู่ทั้งเขตเส้นแคมป์ของ
3: แม่ละ
4: ก็น่าเป็นห่วงในจุดนี้โดยเฉพาะน้องแม่ยิงเฮานี่นะถ้าว่าขับขี่รถจักรขี่รถคนเดียวนี่ในยามกลางค่ำกลางคืนนี่ก็บ่อยากให้ออกเฮือนหรือว่ากับเฮือนเด็กหลายเพราะว่าเป็นห่วงอันนี้ขนาดว่าเป็นผู้ชายได้นี่เพื่อนก็ยังอยากเตือนก็คือมีกลุ่มวัยรุ่นที่ว่าขับขี่รถมาเป็นพึ่งเป็นแพ
3: เจ้า
4: แล้วก็ใส่มีดใส่อันนั้นฟันเอาแล้วก็โชคดีผู้ที่ว่าขับขี่รถจักร
3: ล้มก่อน
4: เพื่อนขี่รถหนีเลยแล้วก็จะมาขี่ไล่
3: นำก้นอีกแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ฮู้สึกว่าหลายเนาะเกี่ยวกับกลุ่มแก๊งแล้วเพิ่นมีซื้อแก๊งอีกได
4: ้
3: มีซื้อแก้งตั้งซื้อแก้งคักแน่แล้วก็แบ่งหน้าเวียกันคักแน่ท่านผู้ฟังเป็นขบวนการ
4: คือ
3: ในแม่นเป็นระบบคือน่ะวังอาทิตย์ผ่านมาเนาะในเมื่อก่อนนี่ก็มีกันจับกลุ่มทางวัยรุ่นแล้วก็บ่มีบ่แม่นผู้ที่ว่าอายุหลายได้16 17 18ปีเท่านั้นสำหรับกลุ่มแก้งวัยหนุ่มวัยรุ่นเทียนจับกลุ่มกันแบบนี้แล้วก็สร้างความวุ่นวายสับสนความบ่สงบในสังคมแบบนี้เนาะอันที่1ก็เฮียกฮ้องมาถึงผู้ปกครองนั่นแหละก็ต้องได้ใกล้ชิดติดแท้แล้วก็เบิ่งแยงลูกเต้า ให้คำแนะนำสั่งสอนให้กับเจ้าในทางที่ถูกต้องสถาบันศึกษาบอแล้วก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ต้องได้เบิ่งตื่มมาคันหากว่ามีกลุ่มแก๊งที่ออกเคลื่อนไหวแบบนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนก็คือสังคมนี่สิเฮ็ดจัดการแนวใดสิมีการใส่มาตรการแนวใดตื่มเพราะว่าฮู้สึกว่าหลาย
4: เจ้าน
3: ครหลวงเฮาก็หลายตั้งแขวงก็หลายเน
4: า
3: ะอันนี้ก็เห็น
4: ระยะนี้ฮู้สึกว่าเริ่มหลายขึ้นเนาะ
3: แม่นเจ้า
4: เพราะว่าหลายจุดหลายเขตนี่ก็มีรายการนี้อาจจะเห็นข่าวน้ำกันพันทางสื่อออนไลน์ได้ทั้งเมืองไซฮานีก็มีได้ในอาทิตย์ก่อนที่เห็นลงข่าวเฮานะอันนี้ก็อยากฝากถึงเบื้องเจ้าหน้าที่เติมเนาะถ้าว่าเป็นไปได้ก็ยังให้เพิ่นลงติดตามกฎการในยามกลางค่ำกลางคืน
3: เจ้า
4: เพราะว่าหลายคนก็ยังห้องมาผ่านทางรายการ
3: ขี้ย่านเพราะว่าเป็นอย่างบางเทื่อประชาชนผู้ที่บ่ฮู้เน
4: า
3: ะประชาชนตาดำๆว่าซั่นซะที่ต้องได้ออกไปทำมาหากินในยามค่ำยามคืนก็คิดว่ากับเงินกับสารสิมีความปลอดภัยแต่ผัดมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นยังได้ระมัดระวังตื่มอีกนะเอาท่านผู้ฟังมาเรื่องอุบัติเหตุประจำวันที่29มิถุนา2016กันแน่เนาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นวันที่29นี้มีทั้งหมด11รายพาหนะเปเพ17คันเล็กหน่อย8คันสมควร8คันใช้การบ่ได้เลยนี่1คันและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด17คนเล็กหน่อย7คนสมควร7คนสาหัสนี่3คนนอบูมีผู้เสียชีวิตในวันที่29ส่วนอันดับแขวงที่ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายกว่าหมู่กันเป็นแขวงเวียงจันทน์เกิดขึ้น5รายนครเวียงจันทน์นี่1รายพุ่งสลี1รายอุดมไซ1รายหัวพันธุ์1รายแล้วก็ยังมีไซสมบูรณ์1รายและสวรรค์นเขตอีก1รายอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันที่29
4: เจ้าส่วนว่าวันที่30คาดว่ามื้อนี้เนาะทางภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นจะส่งข้อมูลให้ทางรายการขับขี่ปลอดภัยในแต่ละมื้อนี้ก็ยังว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู
3: ่
4: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติในการเดินทางการใช้รถใช้ถนนในนครหลวงเวียงจันทน์นี้เกือบๆว่าเกิดขึ้นทุกมื้อทั้งตังแขวงนี่บางแขวงนี่ก็ถือว่าโชคดีบ่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ยังมีบางแขวงอยู่ที่ว่ายังเกิดแล้วก็บ่มีผู้เสียชีวิตเนาะฉะนั้นก็การเดินทางการใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเติม
3: เจ้าเอาตอนนี้เวลาจากทางรายการครับขี่ปลอดภัยหมดแล้วขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและก็รับฟังอย่าลืมรายการครับขี่ปลอดภัยออกอากาศวันจันทร์หาวันศุกร์ 8:00 น. หา 9:00 น. มื้อนี้เวิร์นวังมโนรีลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ี่ตุน
1: หึ
0: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยแอปเซอร์วิสรวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยู่เขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมสละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ีไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นตัวได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจำนวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมือนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจำนวนหลายได
1: ้
0: บางมือก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทยเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสำคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสนทุกทานมาร่วมกันบริจาคเลือด

0: ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำเนาะทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเข้ารับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายรายการออกอากาศในทันที่หับฟังผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นี่มาพบพ่อกับมิตรรายการมื้อนี้วันพุธเนาะแฮมสองคำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่1เดือนกรกฎาคม2026เมื่อนิกามาด้วยท่ามกลางบรรยากาศสายฝนเป็นเมื่อเริ่มต้นของเดือนใหม่เนาะในเดือนกรกฎนี่แต่ว่าการยังคงสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ของหลายๆคนบ่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีทางพังรัฐเอกชนแน่ทางบริษัททางห้างต่างๆไอ้ว่าทางพ่อค้าแม่ค้าสาวขายสาวกสิกรพวกเฮาเนาะบอกว่าจะประกอบอาชีพนาทีเวียกงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนเด้อแม่หาปลามาปิ้งข้าวบ่ายในตอนเช้าแบบนี้เนาะมีรายการรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดแจ้งมาได้เติมเนาะการติดตามรับฟังในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่สัญญาณแจ้งสัจจินหรือบอเคียงคู่กันนั้นสามารถแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้บ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เสียงเพลงใดอยากรับฟังเป็นพิเศษกิ่งก้างโทรศัพท์กันเข้ามาได้เนาะ0305787052เลี้ยวเบิ่งท้องฟ้าบางคนิกาขับขี่รถอยู่ในปัจจุบันนี้นำไส้เส้นทางใดจุดใดการไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันสำคัญก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะเส้นทางเมืองเส้นทางเปียกแน่มือนี่แน่จากว่ามีฝนตกลงมาเนาะเห็นให้การสัญจรนี้พบความยุ่งยากบางเส้นทางนี้ก็อาจจะมีความแออัดตามจุดสี่แยกสามแยกต่างๆขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเด้อคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งวันนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยต้นน้ำเนาะน้ำเอาความสุขความเบิกบานมวลซึนมาฝั่งมาต้อนพ่อแม่พี่น้องเซนเก่าเซนเคยที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่สายธมิตรนาไม้ภายนอกจะเป็นผู้โชคดีมารับสายกันก่อนสบายดี
1: สบายดีลูกต้นน้ำ
0: เจ้าสบายดีไหมคำ
1: เจ้าอันใช้พ้นยังบ่มามาลูก
0: ยังเถือพ้นยังติดภารกิจอยู
1: ่เนาะ
0: เจ้า
1: แม่นมดอาทิตย์นี่สิบ่เนาะ
0: แม่นมดอาทิตย์นี
1: ่เจ
0: ้
1: า
0: เจ้า
1: ขอเพลงเก้าหวานนี่ประถงขอหวาน
0: เจ้าสาวหนองบอนเนาะเมื่อวานนี้บ่ทันได้เปิดให้เจ้า
1: ฝากเพลงตัวนี้แล้วแม่ขอมอบไปเด้อ
0: เจ้า
1: หอมแม่มณีลานาเพลงกับพอลินสองคนถึงแม่
0: เจ้า
1: แล้วก็แม่วอนพ่อวอน
0: เจ้า
1: แม่ไผ่พ่อเชียงแก้วอุดมชัยแม่เพย
0: เจ้า
1: แล้วก็ลูกอันสาวบุญจันทร์ปังงืมแล้วก็ลูกอันสายสนน้องเต้น
0: เจ้า
1: เมจันทลาบ้านดันสว่าง
0: เจ้า
1: โอหักคนพ่ออืมดัน
0: จาง เจ้า
1: เจ้าแล้วก็เศร้าเพลงนนแก้วเด
0: เจ้า
1: ด้วยครูหักเพิ่น
0: เจ้า
1: จะเมอันหวั่นสายเนื้อเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เมเวียงชนเด
0: เจ้า
1: ลุงสุขำอ้ายภูมิเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: ลุงใส่ชนบางเวียงแล้วก็แม่เสียงบางเวียง
0: เจ้าเจ้า
1: ลูกอดบ้านบัวน้องพระ
0: เจ้า
1: ลูกผิดอดโคกจะอาบแล้วก็เจ้าผิดมันมีห้องค่าเดินรูเดอร์
0: เจ้า
1: อันนี้ก็ครูนึ่งมีใจจนน้
0: ำ แมนบอกมีครูแล้วบอกหัน
1: โอ้ยมีครูแล้วเนาะบ้านบัวผิดอดโคกจะอาบกับเจ้าผิดมันมีห้องค่า
0: แมนบอกบอได้ยินเสียงเพิ่นโดนโดนละสาวเพชรก็ได
1: ้จังว่าฮะแหละ
0: เจ้า
1: บอเห็นเข้าหมาเนาะ
0: อืม
1: ติดออดเข้าหมาอยู่ว่ะ
0: อ้าวดนๆยินเพิ่นโทรเข้ามาอยู
1: ่เนาะ
0: เจ้า
1: ลูกชายสําเร็จเมืองเพื่องเด้อกับในวังเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เอาทุกเสียงทุกชายที่บ่ได้เอ่ยนามเด้อไปหาไว้กับแม่มันนิลาคนนั้น
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เอาที่เสร็จเด้อคือเก่าแหละ
0: เจ้าเจ้า
1: วันนี้เพี้ยนในคำมืออื่นไม่เพี้ยนแ
0: ล้วค่ะเจ้าอย่าดิไม่แห้งไม่คำเด้อ
1: เจ้านั่งขังนอนขังเยอะค่ะเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: พลังชีดัง52
0: เจ้า
1: หมอกเป็นเต้นเลยเด้อลงกลางใจเลย
0: เจ้าเจ้า
1: ขวัญใจไม่คำมันนะ
0: เข้าใจ
1: เ
0: จ้าเจ้า
1: ปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นเด้อลูกเด้อ
0: เจ้าสาธุ
1: มีความสุขความเจริญมักผู้ใดจะได้เด้อ
0: เจ้าเจ้าให้สม
1: ปีลูก
0: เจ้าขอบใจแม่คำเนาะโชคดีอยู่ดีมีแห่งเด้อขอบใจอีกทีนึงเนาะครูขวัญใจทั้งพ่อทองพ่อขันทองทั้งลักขา12เมื่อวานนี้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาต้องขออภัยเด้อเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เวลาหมดก่อนต้นน้ำเลยบ่ทวงบ่ทันได้เปิดให้พอท้องนี่ก็มื้อนี้ก็มีตัวแทนโทรเข้ามาแล้วนั่นก็คือแม่คำเนาะครูขวัญใจเพิ่นว่าเอาเป็นเพลงเก่าเด้อสาวหนองบอนเนาะที่เมื่อวานนี้ได้แนะนำกันเข้ามาจากไหนต้นน้ำทยอยทยอยเปิดให้รอทาติดตามรับฟังเด้ออยากแนะนำเสียงเพลงใดเพิ่มเติมอีกมีรายการโทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052สบายดี
1: สบายดีน้องฟ้า
0: สบายดีเอ้ยเพลงเป็นเอาไหนเอ้ย
1: โอ้เมื่อวานเอ้ยไปห้องนอนยินอย
0: ู่โอ้แม่นบ่ทั้งเบาสมมิตรเพิ่นก็ฝากข่าวถามหาเอ้ยอยู่
1: ม
0: องเหมือนจึงได้มาเอ้ยโอ้มื้อนี้ดีขึ้นแล้วบ่เอ้ย
1: ใช่ซึ่งได้ว่าคันเฮานอนเราบ่เป็นหยังคันเฮาลุกขึ้นเรามันเป็นร้ายตานะ
0: อืมเนาะต้องได้พักผ่อนได้หลายเด้อ
1: เ
0: คย
1: พอฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าเจ้าฟังเพลงหยัง
1: ฟังเพลงเก่าของมนันบ่ได้ฟังฝนเดือน5เด้อ
0: ฝนเดือน5เนาะเจ้าเจ้า
1: ไปขอมอบเด้อ
0: เจ้าเซ็นเลย
1: ร้อยลงผมมีประคำนาเรียนพร้อมฝันใจเพื่อ
0: เจ้า
1: ในเรียนสอน
0: เจ้า
1: ในเป็นดาราพร้อมฝันใจเพื่อ
0: เจ้า
1: ในสมนิษฐ์แม่
0: เจ้า
1: ในแบบรังเรียนเพื่อ
0: เจ้า
1: ต่อวัดสุขสะอาด
0: เจ้า
1: ตามน้ำตวงพวกนี้เขาโทรเข้าไปไทยหมดนะพวกนี้นะ
0: อืมแม่นบ่
1: แม่น
0: บ
1: ่บวกไอออดบวกเพชรมันนี่เนาะค่าพวกอันไปพักพวกนี้อันเจ้าอ้อยเจ้า
0: หน่อยนะเจ้าเจ้าเจ้าเอาก็เป็นอย่างเน
1: า
0: ะ
1: เข้าอันพุ่นเข้าเปิดตลอดต่อ4ชั่วโมง
0: อ๋อเจ้าเจ้า
1: เออได้ฟังกล้องน้องแล้วก็มุ่นไปพุ่นรายการแ
0: ม่แม่นบ่ขอบใจเด้อที่ยังหมุนฟังเจ้าเจ้า
1: ท
0: าง
1: นั้นก็มอบคุณมีไปพุ่งอื
0: ม
1: เป็นอันก่อนรายการแฟนเอฟซีค่ะแล้วก็มีคลองควันเยดี
0: อืมเจ้าเจ้า
1: คลองควันเอื้อยก็ได้ดี
0: อืม
1: เอื้อยได้บรรยายอย่างปวดตาอันกับหนึ่งผลไม้
0: เจ้าฝนเดือน5เนาะจังไหนน้องเปิ้นให้เด้อเจ้าเจ้า
1: เ
0: จ้าเจ้าเจ้าขอบใจไอ้แพง
1: ตอนวันนี้ไปทูหา
0: คิดฮอดคือกันเรื่อยแข็งแห้งไวๆทรงซาไวๆเด้อ
1: เ
0: จ้าเจ้าเจ้าเจ้าอายุดีมีแห้งเจ้าเซ็นกันเด้อเอ้ยแพงเด้ออยู่ดีไม่แห้งเอ้ยโชคดีโชคดีสบายดีขอบใจทั้งเอ้ยแพงเด้อถึงว่าห่างกายอาจจะบ่สบายเด้อเนาะเนื่องจากว่าเพิ่นว่าระยะนี้ ความดันขึ้นก็ขอให้เอื้อยรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเนาะเริ่มต้นเดือนใหม่พยาธิโรคานี่ก็ขอให้หายไปขอให้พบพ่อแต่สิ่งดีๆขอให้ทรงให้เซาให้อยู่ดีมีแห่งเด้อเมื่อวานนี้กับทางเบาสมมิตรเพิ่นก็ฝากความถามหาว่าทางสาวแพงเป็นแนวใดน้อหลายคนก็ได้ถามทางต้นน้ำเนาะเพราะว่ามิตรรายการแต่ละคนที่เคยโทรเข้ารายการกันล้วนแล้วแต่เป็นห่วงเป็นใยเนาะเพราะว่าได้สนทนาได้โอ้ลมได้เว้าวาฝากความคิดฮอดถามข่าวเขาฝากเสียงเพลงให้กันและกันในแต่ละมือถ้าว่ามือหนึ่งทีมงานผู้ใดที่ว่าขาดไปก็หลายคนก็ได้ทวงได้เท้าหากันเนาะก็ขอให้เอ้ยทรงเศร้าไวๆเด้อหากฟังเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเฮาเนาะก็ขอให้เป็นอีกอย่าแห้งจิตแห้งใจขอให้ทรงให้เศร้าไวๆก็มีเสียงเพลงหลายๆเสียงเพลงเนาะที่มีรายการแนะนำกันเข้ามาจังหน่อยต้นน้ำทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขออ่ะตอนนี้ฮับตื่มนึงสายกันก่อนสบายดี
1: สบายดีต้นน้ำ
0: เจ้าสบายดีแม่วอน
1: มาคนเด
0: ีย
1: ว
0: นี่
1: วะสายฝน
0: ไม่
1: ได้มา
0: บ้างมาคนเดียวเจ้าสายฝนเพิ่นติดภารกิจเจ้า
1: เจ้าเนาะลูกจ้ะ
0: เจ้าเจ้า
1: แม่น่ะคือพ่อหาคนอยู่เด้อพ่อคนฝั่งเด
0: ้
1: อ
0: โดยเมื่อวานนี้เว้าแล้วแม่เพิ่นก็ว่าโอ้ยฝากความคิดฮอดคิดถึงเด้อเพิ่นว่าเพิ่นเป็นจัดรายการในภาคค่ำได้แม่เจ้า
1: แม่จะได้
0: โอ้โดยเดี๋ยวสิฝากความให้เพิ่นตื่มอีกเจ้า
1: เจ
0: ้
1: า
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
1: าะคิดฮอดจึงโทรหาเด้อ
0: คิดฮอดจึงโทรหาเจ้า
1: เดี๋ยวขอมอบไปเด้อ
0: เจ้าเซ็นเลย
1: ขอมอบให้แม่มณีลาพร้อมด้วยขวัญใจเพิ่นเด้อ
0: เจ้า
1: แต่แม่ค้ำพร้อมด้วยขวัญใจ
0: เจ้า
1: แ
0: จ้งไทย
1: ร
0: ัฐ
1: แ
0: ต่
1: พ่อ
0: เ
1: ขียนใ
0: จ
1: เธอเด้อ
0: เจ
1: ้
0: าเจ
1: ้
0: า
1: แม่แก่เต่าโอ้ยเต่าคำบาง
0: เจ้า
1: เต่าคุณเต่าบุญจันลูกสอน
0: เจ้า
1: เ
0: จ้า
1: เต่าน้ำเชื่อมเต่าออดเต่าสายต้น
0: เจ้า
1: เอาหน้าเด้อเบาน้ำช่วงเว้ยอย่าไปชอบดำนาใช่ผู้สาวเลยเด้อ
0: พัก
1: ผ่อนเลยเด
0: ้อก็สิดุมันเนาะแม่เนาะ
1: โอ้ยโอ้ยเศร้าเลยตายย้อนผู้สาวหน่อยได
0: ้โอ้แม่นว่
1: าตายย้อนน้ำอ้อยได้เจ้านี่นะเขาพาเพื่อคนอื่นเจ้าเลยได้ไ
0: หมนะเจ้าอันยังเจ้า
1: เจ้า
0: เจ้า
1: ทุกเสียงทุกสายเด้อ
0: เจ้า
1: พิเศษลงกลางใจลูกเบอร
0: ์ยังมีผู้พิเศษอีกวันนี
1: ้ลูกนักใจลูกเมื่อคืนในยุบ้าน
0: แม่นแม่นแม่น
1: บอกให้เบ้า
0: อืม
1: เอาแค่เอาว่า
0: ตอนนี้เดี๋ยวแม่เป็นเท่าไหร่ฝนยังตกบอกหรือว่าเศร้าละ
1: ยังลินอยู
0: ่ฝนลินอยู่เน
1: าะป้าท่านก็ได้บอกเวลาให้ท่านไปใส่หมองแต่ว่าตู้นี่ครับได้จะเลี้ยงหัวลูกตอนนี้ผมไม่ไป
0: โอ้แม่นบอก
1: แม่จะได้ซื้อน้ำพันมาให้คุณนี่ได้ลง
0: โอ้เจ้าเจ้า
1: อ่ะ
0: จ
1: ึง
0: เอาช่วงนี้นะโอ้เดยๆๆอ่ะแข็งแห้งแล้วจึงไปซอกไปหาเนาะแม่เนาะ
1: เอาสบายดี
0: เจ้าสุขดีสุขดีสบายดีขอบใจทั้งแม่วอนเด้อติดตามรับฟังรายการคิดฮอดจึงโทรหาจากนายต้นน้ำเปิดให้ตามคําขอเด้อมีรายการและตอนนี้เสียงเพลงก็พร้อมแล้วเนาะสาวนองบอนจางแม่คำคู่ขวัญใจทั้งพ่อทองเด้อในนามเสียงเพลงม้วนๆผ่านทางรายการพวกเขาเป็นสายทำอิฐของรายการและก็มีทางพ่อคำเล็กเนาะทางเมืองเฟืองเมื่อวานนี้เพิ่นก็ได้โทรเข้ามาผ่านทางรายการแต่เนื่องจากว่าเวลานี้ก็หมดก่อนเลยบ่ทันได้เปิดเสียงเพลงให้เพิ่นว่าบ่เป็นอย่างเด้อต้นน้ำติดหนีไว้มืออื่นจึงเปิดให้ก็ได้ก็เลยได้ยกยอดมาเปิดให้ในมือนี้หลงฮักสาวเสริมสวยเนาะแต่ว่าตอนนี้ให้มีรายการได้รับฟังสาวนองบอนกันก่อนแล้วจะติดต่อด้วยหลงฮักสาวเสริมสวยม้วนๆนำกันหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อ

0: ักสาวเสริมสวยเนาะฝากต้อนมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงพิเศษกับฝากไปทางพอคำเล็กเด้อที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นทางหลังไมค์แน่เนาะหน้าไมค์แน่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ทักทายสบายดีอีกทีนึงมิตรรายการทั้งหงสาเด้อที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาผัวเขาคือเป้าหมายฟังหวมกับมูเด้อเพิ่นว่าจังหน่อยตัวน้ำเปิดให้ตามคำขอเนาะและวันกี้นี้ทางเบาสมมิตรเพิ่นก็แจ้งมา 2-3 มื้อนี้รับฟังวิทยุบ่ได้เด้อเพิ่นว่าสัญญาณขาดอาจจะเป็นย้อนสภาพอากาศเด้เนาะแต่กาขอบใจที่ได้โทรเข้ามาเพิ่นกาฟังข่าวถามหาทั้งสาวแพงเด้อขอให้สวงให้สาวไวๆเพิ่นว่าบ่เห็นหน้าได้ยินเสียงกับใครแน่ถึงว่ามื้อนี้บ่ได้ยินเสียงเพียงได้โทรเข้าร่วมรายการก็ดีใจก็ขอบใจดังบ่าวสมมิตรหลายๆเนาะเป็นมิตรรายการที่น่าฮักติดตามรับฟังรายการซุมื้อแล้วก็ขอบใจทั้งแม่คำเด้อวังกีนี่นอกจากจะหน้าไม้แล้วหลังไม้ก็โทรเข้ามาอีกเด้อนึงอาถามข่าวๆสาวแพงเด้อเป็นกำลังใจให้ถ้าว่าสาวแพงได้รับฟังอยู่กะโทรเข้าหลังไม้หาต้นน้ำในเด้อแล้วก็เพิ่นกับฝากความคิดฮอดคิดหามิตรรายการทุกคนทางรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาเนาะตอนนี้รับสายกันตื่นสบายดีเจ้าสวัสดีแม่จันทลาเจ้า
1: บ่มีมือใดที่บ่คิดฮอด
0: บ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดเจ้าคิดฮอดทางใดเนาะด้านสร้างบ
1: ่
0: เจ้า
1: บ่มาจะค่ำนักเรียน
0: เจ้า
1: เดินมานิลาน้ำแพง
0: เจ้า
1: ผมพอลินทอง
0: เจ้า

0: มาลองแพทย์เจ้าน้ำเพชร
1: เจ้า
0: เบวันมึงเชื่อง
1: เจ้า
0: เมืองเชื่อง
1: เจ้า
0: ไอเพ่งประซอดน้องเลี้ยง
1: เจ้า
0: เบโบเพียนเบคำพิวเมยังสอน
1: เจ้า
0: เบคำพงตาแพงนวลแก้วเบาเลยเนาะลืม
1: เจ้าเจ้าย ังไม่ตื่มเน
0: า
1: ะเจ้าเจ้า
0: ไอ้ผู้นี่แด
1: เจ้า
0: ลืมราตลอด
1: ลืมลุงใหญ่เนาะ
0: เ
1: จ้าเจ้า
0: เจ็ดอีกจะหนึ่ง
1: เจ้า
0: เจ้าคนสวยหนาใหม่
1: เจ้าขอบใจเด
0: ้อ
1: สาธุขอบใจขอบใจแม่จันทราเจ้าสุขดีบ่มีมื้อใดที่บ่คิดฮอดขอบใจทางแม่จันทราเด้อแนะนำเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการเสียงเพลงนี้กับมอบให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงเนาะและก็พิเศษฝากไปทางพ่ออึ้งด้านสร้างเด้อคู่ขวัญใจทางแม่จันทราเนาะและก็พร้อมด้วยคู่ขวัญใจทุกคู่บอกว่าจะเป็นทั้งคู่แม่ค้ำแน่ทั้งแม่วอนแน่แม่จันทราพร้อมคู่ขวัญใจทั้งสาวแพงพร้อมเนาะเป็นฮักทั้งไก่ขอบใจมีรายการทุกคนเด้อแนะนำมีแต่เสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเฮาสบายดี
2: สบายด
1: ีว่าแสงเพชร
2: เด้อโอ้ยค่อยจะกันอีกค่อยกันโตยากนี่แหละ
1: เจ้าเจ้าอาโทติดหน้าไม้แล้วเนาะ
2: แม่ยากันโตติดจะมือดี
1: โทติดโดนแล้วบ่ฮัน
2: โอ้ยโทโดนแล้ว
1: โ
2: อ้ยโทสองสามที่สายหน้าไม้นี่แหละ
1: เจ้าเอาวันนี้ฟังเพลงอย่างเน
2: า
1: ะ
2: ทั้งเวลาอย่าเกลียดกันเด้อของอนาอุดรวงศ์สิง
1: เจ้าอย่าเกลียดกันเด้อเนาะเจ้าอ่ะมอบให้ไผบ
2: อมอบให้เฮาน้องโลบาแล้วก็สติปัญญาปื้อแล้วก็ต่อสู้มันมีคนงามแล้วก็สาธุกิแล้วก็สมองมีคําใสแล้วก็บ่าวร้องแล้วก็บ่าวฮู้ทรงแล้วก็บ่าวนี่อีเทก็มอบให้ทุกคนทุกท่าน
1: เจ้า
2: ขอให้มีผู้ฟังในตัวได้แปลงจนเกิดจะบังเอิญก่อนอยากจะพิเกะกับใครไอ้ต้นดาวคนงานเลย
1: ขอบใจเด้
2: อ
1: เจ้าสุขดีอยู่ดีมีแฮงเนาะเจ้าขอบใจหลายๆขอบใจทั้งบ่าวแสงเพชรมาพร้อมด้วยเสียงหัวเนาะเท่าเขารายการนี้ก็มีสีสันสดใสแดมีเสียงว่าวเสียงวาที่อ่อนสร้อยพร้อมด้วยเสียงหัวมานำเนาะได้ฟังแล้วก็รู้สึกดีเนาะถ้าว่าบ่าวแสงเพชรเป็นทุกเขามาทางรายการนี้บ่ทันได้ว่าวอย่างก่อนเสียงหัวมาก่อนล่ะขอบใจทุกคนเด้อติดตามรับฟังระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันอากาศเปลี่ยนแปลงเด้อเนาะระยะนี้บางมื้อกับฝนตกบางมื้อกับแดดฮ้อนอากาศฮ้อนอบอ้าวแดบางมื้อนี้ฝนตกลงมาตกตั้งแต่เมื่อคืนจนฮอดตอนนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะผู้ใดที่วางกะเกียมแผนการเดินทางในระยะนี้ทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกสารเพิ่นกระแจ้งในระยะวันที่1หาวันที่5กรกฎอาจจะมีฝนตกอยู่ทั้งภาคเหนือฉะนั้นผู้ใดที่มากะเกียมแผนการเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางให้ดีเด้อสำคัญก็คือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันมาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราเสียงเพลงนี้เนาะฝนเดือน5จากทั้งเสาแพงในน้ำกันเข้ามาขอฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซึนฟังให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยคิดฮอดจึงโทรหาเนาะจากแม่วอนในน้ำกันเข้ามาฟังให้คู่ขวัญใจทุกคู่เด้อตอนนี้มันม่วนน้ำกันก่อนกับเสียงเพลงฝนเดือน5แล้วพบกันในระยะต่อไป

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงกับเวลาตามห้องส่งในปัจจุบันนี้ 9:47 น.ท่านที่หับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็อย่าลืมเด้อแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้อยากหับฟังเสียงเพลงใดบ่ว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ฝากความคิดฮอดคิดถึงถามข่าวๆซึ่งกันและกันเนาะโทรมาได้0305787052วังกี้นี่ขอบใจเด้อทางพอลินทองโคขวัญใจทางแม่มานิลาเนาะได้โทรเข้ามาทางหลังไม้แนะนำเสียงเพลงงามเมืองลาวจังไหนต้นน้ำทยอยเปิดให้ตามคำขอกันแล้วกันพิเศษเสียงเพลงนี้กาฟังหวมทุกเสียงทุกสายเด้อเมื่อนี้ขอเข้าหลังไม้ก่อนเพิ่นว่าเมื่อต่อไปจะเข้าหน้าไม้เนาะก็ขอบใจมีรายการทุกท่านที่ได้โทรเข้ามาประกอบส่วนแนะนำเสียงเพลงม้วนๆผ่านทางรายการพวกเฮาบ่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้หลังไม้แดสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะให้ได้สีสันบรรยากาศเคียงคู่กับรายการพวกเฮาสีสันเสียงเพลงฟังเพลงม้วนๆผ่านทางรายการเพื่อเป็นการผ่อนคลายความอิดความเมื่อยแดบางคนที่มีความเครียดบ่ว่าจะเป็นเรื่องเวียกเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวเนาะก็ขอเป็นกำลังแห้งใจให้ทุกคนก็แล้วกันเด้อหากฟังเสียงเพลงม้วนๆแล้วก็เป็นการผ่อนคลายอย่าลืมยิ้มให้กับตนเองเนาะยิ้มต้อนกับสิ่งใหม่ๆให้ทุกคนมีแต่ความสุขความโชคดีมีชีวิตที่สดใสทุกคนหับหน้าไม้กันก่อนที่จะไปหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสบายดีเจ้าสบายดี
1: โดยขอบฟังเพลงแม่เด้อ
0: เจ้าสบายดีเบาเล่
1: มันนี่บาเลขอจูบซ้ำหอยเด้อ
0: จูบซ้ำหอยเนาะเจ้า
1: จูบซ้ำหอยเงินบาหอยเจ้ามันมาโดนโดน
0: เจ้าเอามอบให้ไผ่บ
1: อเอามอบไปให้อันแม่มณีลาเด้อ
0: เจ้า
1: เชิงเด้อ
0: เจ้า
1: แม่เสียงลาไซแล้วก็
0: เจ้า
1: แม่เพ็งวังเวียง
0: เจ้า
1: แพงปอคันเล็กที่ตะวง
0: เจ้า
1: แล้วก็มอบให้บาลังแสนเพชรแดงตัวยิ้มหัวเปิดเผยเนาะบาลังแสนเพชรเห็นแล้วใส่ตัวแดงเนาะจะโซลิดน้ำอยู่นะ
0: เจ้า
1: ฟังฟังยูโทหายเลยนี่เด้อบาลังแสนเพชรเด้อฟังยูโทหายเลยนะอะไรจะโซลิดน้ำเบอร์โดนยอดเอาเด้อบอโทไอเลสอ่ะ030-919-2513เนาะ
0: เจ้า
1: 030-919-2513เนาะผู้ใดฟังอยู่จากทักทายโทรลิ้นน้ำเบาเลยก็ยินดีต้อนรับทุกคนเด้อ
0: เจ้า
1: ต้อนรับเบิร์ดเนาะ
0: เจ้า
1: บ้านมาเลยกับฝนตกอยู่แล้ว
0: อ๋อยังตกอยู่เนาะ
1: ฝนตกแน่นฝนตกมาได้เมื่อก่อนเนี่ย
0: เมื
1: ่อวานเนี่ยตกแล้วก็ตอนใบใบมันเตาแล้วก็ตอนคำนะตอนเล็กมาก็ตกคือเก่าน่าจะปัจจุบันนี้นั่นตกคือเก่าเนาะ
0: เจ้าเจ้าขอบใจเด้อขอบใจเบาเล่เจ้าขอบใจโชคดีเจ้าโชคดีสบายดีขอบใจมิตรรายการอยู่ทางโคกแฮเมืองสังทองเนาะไอเบาเล่ก็เป็นมิตรรายการที่น่าฮักอีกผู้หนึ่งที่ได้ติดตามรับฟังรายการตลอดมาพร้อมเดียวกันนั้นเพิ่นก็ได้มีการบอกตัวเด็ดตัวดีน้ำอีกมิตรรายการเพิ่นมาเป็นเศรษฐีน้ำกันเนาะขอบใจทางเบาเล่เด้ออีกแต่หนึ่งจูบซ้ำหอยเนาะจากหน่อยต้นน้ำเปิดให้ตามคำขอกันแล้วกันตอนนี้บอมีมือใดที่บอคิดฮอดพร้อมแล้วกับเสียงเพลงนี้จากแม่จันทราแนะนำกันเข้ามาและวังกี้นี้แม่วันเพิ่นกาโทรมาหลังไม้เพิ่นว่าขอฟังหวมกับแม่ว่าแม่จันทราเด้อเป็นเสียงเพลงเดียวกันเนาะบอมีมือใดที่บอคิดฮอดเสียงเพลงนี้ฝากไปทั้งเสาเพชรแม่คำเด้อพร้อมด้วยทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนและพิเศษกับฝากไปทั้งพ่ออึ้งด้านสร้างพร้อมครูขวัญใจทางแม่จันทราเนาะและการครูขวัญใจทุกครูทางรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาในตอนนี้มวนน้ำกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปตื้มอี

0: งามเมืองลาวเนาะม่วนๆกับเสียงเพลงจากทางรายการฟังให้เป็นความสุขสำราญกับมีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ขอบใจอีกทีนึงเด้อทางพอลินทองขอบใจที่ได้แนะนำเสียงเพลงงามเมืองลาวเข้ามาคู่ควรใจทางแม่มณีลาเนาะมื้อนี้แม่มณีลาไปทางใดเด้คือบ่ได้ยินเสียงรับฟังรายการหรือบ่เนาะขอบใจมีรายการอีกทีนึงเนาะทุกคนที่ได้ประกอบส่วนในนามเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเฮาขอบใจทั้งพ่อคำเล็กเด้อเป็นว่าส่วนหลายนี้จะเป็นแต่หลังไม้นามไม้นี้โทรเขายากยากสายบ่วางเนาะกับมีรายการหลายๆคนติดตามรับฟังรายการพวกเฮาทางภาคเหนือแดภาคใต้แดทางภาคกลางนครหลวงเวียงจันทน์แดหลายเขตหลายพื้นที่ที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ต้นน้ำก็ต้องขอขอบใจถ้าว่าต้นน้ำดำเนินรายการผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมิรายการอีกเท่านึงทุกท่านก็สามารถตำหนิติชมผ่านทางรายการพวกเราได้เนาะหรือว่าเสียงเพลงใดที่ต้นน้ำเปิดให้บททวงบททันกายเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้กันเด้อเปิดบททันในมือนี้ก็จะเปิดให้ในมืออื่นเสียงเพลงใดที่ยังบ่ได้เปิดก็จะโน้ตไว้เนาะมืออื่นนี่จะเปิดให้ตามคำขอมิตรรายการทุกคนตอนนี้เวลาตามห้องทรงเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วมิตรรายการเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้ให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราเนาะเสียงเพลงนี้ฝากไปทางบ่าวแสงเพชรเด้อที่ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามา
1: อยู่ห่างเพียงใดอ้ายก็ไป
0: มีรายการที่ได้แนะนำกันเข้ามาเนาะอย่าเกลียดกันอย่าเกลียดกันเด้อเพิ่นว่าหากกันไว้ดีกว่าสังกันเนาะสำหรับมื้อนี้ต้นน้ำเอ่ยขอใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสุขใดที่ประเสริฐพ้อนใดที่ล้ำเลิศจึงเกิดแก่บรรดาทานมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์คนลมวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงแจ้งเตือนภัยอากาศกรมอุตุนิยมเตือนระวังพายุหมุนเขตฮ้อนและฝนตกหนักในทั่วประเทศนับแต่วันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่5กรกฎนี้กรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ได้ออกแจ้งการคาดคะเนสภาพอากาศในระยะวันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่5กรกฎนี้ให้ฮู้ว่าในระยะต้นอาทิตย์ห้องความกดดันอากาศต่ำจะพัดผ่านภาคเหนือลงหาภาคกลางสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังนับแต่วันที่2หาหากรกฎในระยะกลางหาท้ายอาทิตย์คาดว่าจะมีความกดดันอากาศต่ำและทวีกำลังความหุนแห้งขึ้นเป็นพายุหมุนเขตฮ้อนอยู่ทะเลจีนใต้พายุดังกล่าวจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไฮหลำในวันที่4กรกฎซึ่งจะดึงดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแห้งขึ้นพัดปกคลุมประเทศลาวสภาพการนี้จะเฮ็ดให้ทั่วประเทศมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักพร้อมทางมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือฝนตกคอยหาปานกลางและตกหนักบางเขตอุณหภูมิ16หา36องศาภาคกลางฝนตกปานกลางหาตกหนักบางเขตอุณหภูมิ21หา35องศาภาคใต้ฝนตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิ22หา35องศาเฉพาะอยู่ในครหลวงวิญจันทร์อากาศฮ้อนและมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิ24หา36องศาดังนั้นจึงแจ้งถึงอำนาจการปกครองและประชาชนทุกภาคส่วนเกี่ยมพร้อมรับมือกับสภาพฝนตกหนักลมพัดแรงที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมสุในตัวเมืองน้ำท่วมขังน้ำท่วมยิงดินเจือนต้นไม้หักล้มและป้ายโฆษณาเพพังก่อให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เป็นประจำจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: ชื่อบุญกองสวีซัมที่บ้านหนองดาหนองสีโคตร
5: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
4: ตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าแปลว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รู้ไปน้ำฝ้าน้ำหยังไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
5: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ่
4: เห็นแจ้งคักแล้ว
5: บ่ต้องได้ใส่เป็นตาแล้ว
4: บ่บ่ได้ใส่เป็นตาอย่าง
5: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ่
4: ออกแดดก็ปกติ
5: ดีใจบ่พ่อ
4: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งอย่างนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
5: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ้งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบาย ทำมาหากินกับบ่ได้มีอันของกันค่ะเนาะเดี๋ยวให้พ่อฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
4: ถ้าว่าผู้ใดเป็นปัญญาคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตาเอามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
5: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกองหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

ทุกคนย่าได้วาจาตานสอนมาให้มันเฮาสอนเตาให้หมดน้ำคำนั้นแม่นบ่ควรสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่ปลุงแม่ป้าอาทุกภาคส่วนขอนำเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวทางเฟซบุ๊กเบาไทยและกับพ่อแม่นาติดพี่น้องนาเพื่อนมิตรทุกท่านนะเข้าสู่รายการลองลิสเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสการค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์และก็ยังมีอีกแบรนด์สินค้าต่างๆเข้าห่วมก็คือบริษัทโรงงานหรือว่าโรงงานตัดยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายนะเป็นภาคส่วนที่เข้าห่วมอุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไซแข็งกระดมไซห้านเท่าพันโมบายโฟนจำหน่ายโทรศัพท์หนองแมงดาเมืองไซแข็งกระดมไซแบรนด์เทียนพึ่งน้ำโซ่แบรนด์ขับเปียกแซบสองไอ้น้องตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง3ท่านก็คือห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางห้านขายยาแม่ยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ห้านแม่กูดจำหน่ายยามองลงลิสตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้นะเคียงข้างสร้างฝันไปน้ำกันมีรายการเฮาเนาะสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมด้วยบทเพลงด้วยข้อมูลอาสาละดีๆเอามาตอดมาฝากพร้อมทั้งประสานสมทบกับภาคส่วนที่อยากโทรเข้ามาหน้าใหม่เขามีเบอร์ให้ที่0305787052 5787052นี่เป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7 ของพวกเราในปัจจุบันนี้เป็นรายการสดได้มีรายการฮาวเดอร์ทักทายสบายดีเข้ามาได้สนใจต้องการอยากสอบถามข้อมูลอาหารเสริมประเภทใดแด่เบิ่งแยงสุขภาพแนวใดหับประทานแล้วดีแนวใดกระโทรเข้ามาที่020-9829-4228 9829-4228นี่เป็นเบอร์ทั้งห้องการตั้งอยู่บ้านหนองท่าเหนือเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เด้ออันนี้มันทั้งห้องการมันตั้งอยู่แคมทางหลวงเลยเด้อมื้อนี้ไล่สวดผ่านทางเพจแห่งสารลาคือเก่ากับพิมพ์เข้าไปหน้าเฟซของท่านนะก็จะเด้งขึ้นมาก็จะเห็นแล้วแหละเนาะสถานีของเฮากำลังไล่สดอยู่และก็ทั้งภาคส่วนที่ติดตามทางวิทยุก็หันขึ้นไปที่ห้อย3ก็จะได้ยินนะปัจจุบันนี้กำลังจัดรายการอยู่ออกอากาศไปทั่วประเทศออนไลน์กันไปทั่วโลกติดตามได้ทางออนไลน์นะสนใจอาหารเสริมกับคอมเมนต์เข้ามานะหันเบิ่งแล้วเห็นแล้วอยากได้ก็คอมเมนต์เข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ได้หรือว่าจะโทรเข้าไปทางหลังไมค์ทางห้องการเลยก็ดีนะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการทุกภาคส่วนขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในแต่ละมื้อและขอบใจพ่อแม่ที่ติดตามรายการเป็นประจำนะบางท่านก็บ่ได้โทรบางท่านก็โทรบางท่านก็ได้ฟังบางท่านก็บ่ได้ฟังก็เป็นช่วงแต่ละระยะระยะไปรายการของเราออกอากาศเวลา 10:00 ถึง 11:00 นะเหลือแต่1ชั่วโมงแล้วเด้อมีรายการของเมื่อก่อน2เนาะปัจจุบันนี้1ชั่วโมงนะต่อจากรายการโคศกสาวสวยผ่านมาแล้วก็เข้ามาสู่โหมดของสไตล์เบาไทยจัดกันต่อสาวอุดมไซมีรายการมาแล้วนะขึ้นหน้าจอคอมมาแล้วจัดให้สาวพิงค์รัศมีเป็นศิลปินขับห้องม้วนๆกันเพลงนี้เจ้า

0: ยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: สบายดีตีพอยแมวเด้อพี่น้องตำบลดัดตานทั้งแม่เผยแม่ไผพี่น้องทั้งกันนาคันทุงพุ่นแดแล้วแกไปเยี่ยมยำทั้งลูกค้าทั้งบ้านนาควายนาโนหัวบ่อพุ่นเด้อเป็นดงควายสบายดีอยู่บ่เนาะทั้งสาวงามสาวจึงสาวสีสาวสอนนะในไลน์ปักสวัสดีติดตามรายการก็เป็นลูกค้าประจำลูกค้าอาหารเสริมทั้งปักส่วนหมักความงามกับมินมีให้นะผักปูบำรุงผิวพรรณอยากผิวงามนะสะลอการเหี่ยวของใบหน้าห้อยตินห้อยตินไก่ห้อยตินกานะกระสุดแล้วแต่บางท่านก็ตีนใหญ่ตีนน้อยนะก็จะเว้าเรื่องใบหน้าคนเฮามันก็บ่คือกันบางคนนี่ก็อายุดีอายุหลายแต่ว่าก็ยังหนุ่มอยู่บางท่านก็ยังหนุ่มๆอยู่แต่ว่าหน้าเหี่ยวแตกต่างกันคนเฮาก็ได้อาการดูแลสุขภาพร่างกายผิวพรรณบ่คือกันแต่โดยรวมแล้วบางท่านสุภาพสตรีที่ก็มักงามอยู่แล้วนะมักเติมแต่งแต้มคิ้วทาโลชั่นต่างๆใส่ครีมหรือว่ามีอุปกรณ์เสริมความงามเพิ่นเข้าไปแต่ว่ามันก็เป็นเพียงภายนอกนี่ละการเฮางามตอนแต่งเนาะงามแต่ตอนเฮาแต่งบัดเวลาบ่แต่งนี่ก็เป็นแนวใหม่แต่ว่าเพื่อความมั่นใจทางภายในมันต้องเริ่มต้นอยู่ทางภายในก่อนสุขภาพเพราะว่าผิวหนังเฮานี่มันบ่ได้หมายความว่าต้องงามแต่ตอนแต่งต้องงามทางในพร้อมสุขภาพผิวหนังมันเป็นแนวใดการเติมเต็มสารอาหารวิตามินแคลเซียมสมุนไพรต่างๆอายุหลายขึ้นคอลลาเจนในร่างกายก็ลดลงนะตามเปอร์เซ็นต์ของอายุ30 50 80ขึ้นไปก็จ้อยก็พร้อมก็แห้งก็เหี่ยวเป็นตามกาลเวลาห้ามกันบ่ได้แต่ว่าการดูแลสุขภาพมันก็เป็นจุดหนึ่งปัญหาหนึ่งที่พวกเราช่วยให้ผิวพรรณมันดีขึ้นนุ่มขึ้นเป็นสาวขึ้นอายุเป็นเพียงตัวเลขซื่อมันส่องแสงแล้วก็ยังลึกถึงปัญหาตัวที่เรากินลงไปว่าสรรพคุณอาหารเสริมอาโรเจนพาร์ทของพวกเรามันเป็นอะไรเข้ามาสอบถามเบิ่งมีรายการเราอยากได้ไปรับประทานเพราะว่ามันจะไปช่วยบำรุงเล็บตีนเล็บมือเส้นผมคอกระดูกคอต่อต่างๆแข้วน้ำอีกเนาะลายแนวผิวหนังระบบเส้นเลือดเส้นประสาทกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆมันช่วยผิวพรรณกระพองใสขึ้นบ่ควรพลาดหาโอกาสเป็นเจ้าของเด้อมีรายการกับอาโรเจนพาร์ทประเภทซองทรงใส่น้ำรับประทานง่ายแซ่บบ่แม่นแคปซูลเด้อมีรายการทรงใส่น้ำธรรมดาบ่แม่นน้ำร้อนน้ำบ่ให้เย็นคือธรรมดาน้ำธรรมดาทอกลงไปแล้วก็คนๆจักหน่อยสีสันสดใสนะแซ่บบำรุงเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกาย เสริมความมั่นใจให้นะผู้ที่มักสวยมักงามมักหนุ่มมักรออายุหลายแล้วก็ให้มันไปแล้วอายุบ่เกี่ยวกันแต่ปัจจุบันนี้ยังดียังงามอยู่ยังฟิตเปี้ยเด้ทั้งอายใหญ่เพิ่นก็ฟิตทั้งอันน่ะเจ้ใหญ่เพิ่นก็ปู๊บกระปี้กระเป๋ามั่นใจแต่เมื่อระทานลงเฮือนไปงามนี่เสริมแต่งเข้าไปอีกโอ้ 100% มื้อนี้มั่นใจคักละอันนี้ก็คือสิ่งดีๆเอามาตอดมาฝากก็คืออาร์โรเจนพาร์ทนะนั่นก็สินค้าใหม่ของพวกเฮาอันนี้โคสุกก็ได้ยกมาว่าว่ากันอยู่ตลอดนะบางท่านก็กินแล้วดีแท้โอ้คักผิวเริ่มใสขึ้นกระจ่างขึ้นมาโอ้คักเลยนะส่วนที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยมันสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของจีโก้พลัสนะเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลเด้อมีรายการทางบ้านติดตามเบื้องการไล่สดนะจะเห็นกล่องเป็นสีทองๆจังหน่อยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวจีใหญ่จีโก้พลัสจีโก้พลัสเนี่ยมีการธรรมดาเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นจีโก้ธรรมดาแต่ว่าปัจจุบันนี้วิวัฒนาการใหม่เสริมเติมขึ้นไปให้มันเข้มข้นกว่าเก่าเป็นพลัสนะคักหลายได้มีการเขาสอบถามข้อมูลติดตามเบิ้งอ่านเบิ่งในเพจพวกเฮาก็ได้นะที่ภาษาอังกฤษที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยมือเฮาเด้อพิมพ์ใส่หน้าเฟซของท่านแล้วก็ไปอ่านเบิ่งสรรพคุณของจีโก้พลัสดีต่อสุขภาพเป็นอาหารเสริมบำรุงราคาจับต้องได้มีรายการบ่ได้แพงหลายๆท่านก็แพงบ่อาจารย์โคสุกบ่ยังบ่ได้ยังบ่ได้ถามบ่ต้องขึ้นว่าแพงเดี๋ยวกูทางหลักใหม่พนักงานเพิ่นให้ข้อมูลจับต้องได้สบายอันนี้ถือว่าเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลดีนะเป็นไขมันบ่จังซี่ดินะบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของไขมันนะปัจจุบันนี่ก็โอ้คันสิเว้าเรื่องไขมันก็ยุ่งยากเนาะเวลาเฮาสิกินนั่นกินนี่ก็ได้สิไปเห็นเพิ่นกินซอยจอกซอยจุกินอาหารกินอื่นไปก็ได้คลําคําแคบคือว่าคันเฮาบ่คลําแต่ก็แม่นมีผลแล้วเด้คันเฮาเป็นไขมันแล้วไปกินผิดนี่เนาะต้องได้มีสติในการบริโภคอาหารต่างๆต้องได้เบิ่งอาจสิไปกินแบบทั่วที่ผู้แดนคือผู้อื่นมันบ่ได้เลยผักสวนนี่มันต้องมีมีขอบเขตแล้วก็มีการจำกัดในการกินนะยากแห้งก็บ่ได้กินอีหลีนี่แหละเพราะว่ากินไปน้อยนึงก็สิว่าไปเติมเต็มขึ้นอีกมีปฏิกิริยาขึ้นมานึงมาหายใจฟืด2มาเจ็บหัว3มาแล้วเป็นเริ่มเป็นวินเป็นอย่างโลดนะรู้สึกว่าบ่อยากคักในตู้โลดนะมาหามารุดพรไขมันไปนํากันรายการเฮาเด้อจีโก้พาสปรับน้ำตาลในเส้นเลือดให้อยู่ในระบบปกตินะช่วยบำรุงเส้นประสาทและสมองอาการปวดเมื่อยต่างๆนอนบ่หลับบ่จังซี่ก็รับประทานโลดนะแล้วก็ผักสวนที่เป็นความดันโลหิตสูงโอ้แห้งอันตรายอันนั้นก็เป็นภัยมืดอีกเนาะนั่งวิซื้อก็ล้มตึงแล้วได้อันนั้นอ่านหนังสือพิมพ์จนก็ล้มกินข้าวอยู่ก็ล้มโลดน็อกนะอันผักสวนเป็นความดันก็ได้เส้นเลือดแตกตีบแตกตันบอกโอ้อันตรายเด้อฝากไว้จะสั่นแหละเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลัสนะพอพันสอบถามได้ทั้งหลังไม้และหน้าไม้กดสั่งซื้อได้เลยที่020-9829-4228สรรพคุณแบบนั้นนะรายละเอียดเติมพนักงานของเราก็จะเพิ่มเติมขึ้นอีกนะสาวเมืองปักสันเพลงนี้ศิลปินลูกไม้เมืองมูลมวนๆกันจ้ะ

0: ไทยพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: จังหวะม่วนๆเนาะมีรายการเมื่อกี้นี้ทางอาจารย์สมสะอาดเป็นซอกมาเปิดม่วนนะสาวเมืองปักสันมีรายการเอาลงไปทางพี่น้องทางพูนทางใต้กันแดนะเมืองปักสันแข่งบริคันไซแขวนคำมวลท่าแขกสวรรค์เขตสารวันเซกองอัตปือจับประซักได้ยินแจ้งดีกับทักทายเข้ามาเด้อที่0305787052เนาะเบาไทยเคยอ่านข้อมูลจากบัณฑิตท่านนึงในวัจนานุกรมนะอ่านไปพ่อคำเว้าคำหนึ่งมันบอกว่าถ้าเฮาอยู่กับเศรษฐี5คนเศรษฐี5คนเฮาสิกลายเป็นเศรษฐีคนที่6เลยนะต่อไปถ้าเฮาอยู่กับนักอ่าน5คนเฮาก็จะไปกลายเป็นนักอ่านคนที่6ถ้าเฮาไปอยู่กับคนขี้ข้าน5คนเฮาก็จะกลายเป็นคนขี้ข้านคนที่6ชีวิตคนเฮามันขึ้นอยู่ที่เฮาเองเนาะการเลือกที่จะตัดสินปัญหาต่างๆก็คือยกตัวอย่างหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาว่าอาหารเสริมเพิ่นก็บอกว่าอยากได้อยากรับประทานแต่ว่าบางท่านก็คิดอยากเฮ็ดคิดอยากกินคิดอยากที่จะเป็นเจ้าของแต่ว่ายังบ่ลงมือเถอะมันกระบอกผู้เห็นผลแล้วกระบอกสำเร็จจากเถื่อเนาะเลือกที่จะปฏิบัติเลือกที่จะบริหารสุขภาพตัวเอง

กวดละเอียดที่แท้แล้วก็ต้องได้ไปกวดเบิ่งกวดพบแล้วฮู้แล้วแล้วเขาก็กลับมาเฮือนมาศาลติดตามข่าวสารติดตามทุกช่องทางเพื่อให้ได้สิ่งดีๆมาหับประทานลองเล็ดพวกเฮาก็คือดังมีรายการได้ฮู้ๆกันเพราะว่าพวกเฮาเปิดบริษัทมาใน15ปีนี้นะเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดจำหน่ายอาหารเสริมทุกช่องทางนะทางโทรภาพทางวิทยุหลายๆคลื่นที่ผ่านมาหลายโฆษกนะหลายพิธีกรก็เคยได้เว้าได้ว่าก็เคยได้ออกอากาศให้สู่ท่านได้ยินนะจุดประสงค์ของโฆษกก็อยากให้มีรายการได้มีโอกาสเข้ามาสอบถามเบิ่งนะว่าอาหารเสริมเฮามันมีอย่างแดและก็มีสรรพคุณแนวใดเฮามาเริ่มต้นกับการดูแลสุขภาพล้มกันเบิ่งบางท่านก็สิโชคดีบางท่านก็โชคร้ายเพราะว่าหยังมันบ่ถูกจุดมันบ่ถูกบอนรับประทานบ่ถูกประเภทสรรพคุณบ่ถึงก็จังซั่นเนาะก็เสียไปซื่อๆแต่โคสุกบ่ได้ฮาร์ดเซลบ่ได้การันตีว่าต้องโอเคเพอร์เฟคทุกอย่างกับอาหารเสริมของเฮาแต่โคสุกอยากให้เข้าถึงเหตุและผลความต้องการของร่างกายเพราะว่าอาหารเสริมนี่มันเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นการเติมเต็มวิตามินแคลเซียมต่างๆสารอาหารที่มิตรรายการบ่ได้บริโภคเต็มหมวดในแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนเพราะว่าขาดเคลื่อนไปบ่หรือว่าเขากินหลายเกินไปบ่เฮ็ดให้ร่างกายเขามีปัญหาเจ็บป่วยหรือว่าทำลายตัวเองด้วยวิธีทางใดๆดื่มแอลกอฮอล์บ่พักผ่อนบ่หรือว่าแนวใดมันจึงค่อยเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อมันเป็นแล้วเขาก็ต้องได้ตัดสินใจและก็มาวางความตัดสินใจนำกันว่าจะเลือกอาหารเสริมของไผ่เท่านั้นเนาะลองเรียนพวกเฮายินดีมีรายการยินดีปรึกษาปัญหาสุขภาพอาหารเสริมหลากหลายเนาะบางท่านก็ติดตามรายการแล้วก็โทรมาทางหลังไหมครับถามเรื่องต้มลูกหมากถามเรื่องปัญหาเรื่องของไขมันถามเรื่องเบาหวานถามเรื่องของกระดูกถามเรื่องของฤทธิ์สีดวงหลายๆแนวนะผู้ป่วยผู้เจ็บผู้ป่วยในปัจจุบันนี้ก็หลายท่านก็กดเข้ามาได้มีรายการเฮาที่020-9829-4228 9829-4228มาเริ่มรักษาสุขภาพกันอย่าปล่อยให้มันเวลาผ่านไปล่าๆอันนี้ก็คือความเป็นห่วงเป็นใยความหักความแพงที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพให้พ่อแม่เอาแต่แนวดีๆมาตอนยังให้หายเจ็บหายปวดอยากให้มีแต่ความสุขในชีวิตก็โทรเข้ามาเออมีรายการเฮาไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮานะเพลงนี้แหละแม่นคิดฮอดสาวอัตตปือศิลปินน้อยมณีโซแก้วสีอันนี้ก็เป็นลูกไทพุ่นเด้นะทางแขวงสารวันก็สิฮู้ๆกันเจ้าของบทเพลงอุ้มลูกตามหาเมียเด้เพลงเพิ่นหมอลำโด่งดังในหลายปีก่อนมาฟังกันเพลงนี้คิดฮอดสาวอัตตปือ

0: ดีข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลสารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์สบายดีทั้งเบาผู้เวียงยอดแก้วมณีสบายดีอีตาโคซกขอเพียงอย่าลืมสัญญาเด้อเออขอบใจทั้งน้องสายผู้เวียงยอดแก้วมณีติดตามทางเพจแห่งชาติลาวสบายดีอุดรไซสุวรรณทองก็ติดตามและจัดให้เด้อบทเพลงที่ขอมาก่อนไปฟังเพลงกันมาว่ามาว่ากันเติมกับส่วนการแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งในยามนี้เพิ่นก็มีนโยบายพิเศษให้ก็เดินทางไปพิเศษแนวใดก็คือการผ่าตัดเพิ่นบ่เอาเงินนำละเด้อเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีภาคส่วนจากผ่าตัดต้อกระจกต้อเนื้อต่อหินต่อลมต่างๆพยาธิทางดวงตาไปเซ็กไปกวดน้ำเพิ่นนะเพิ่นว่าคันบ่เป็นตาพาเพิ่นก็บ่พาก็ว่าเป็นตาพาเพิ่นก็พาให้เพิ่นก็ได้วางความตัดสินใจบางท่านก็เป็นมาดลบางท่านก็ยังบ่เป็นยังก็ดีนะคันผู้เป็นแล้วก็ฮีบฮ้อนไปพาเสียเงินแต่ซื้อยากับเลนแก้วตาเท่านั้นดอกบ่ได้มาคำว่าบ่ถือเงินไปจิกีบได้อันผ่าตัดอันฟรีเพิ่นตัดออกเนาะบ่ไล่เขาในบินส่วนเสียเงินซื้อเลนกับแก้วตาเลนแก้วตากับยาไปกินอันนั้นก็ถือว่าจุดดีข้อดีเวลาทองโอกาสทองหีบฮ้อนเด้อมีรายการยามเพิ่นมีนโยบายแบบนี้เพิ่นก็ดลๆจังคอยเฮ็ดเทื่อนึงได้แบบนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิทั้งดวงตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีเครื่องมือทันสมัยเข้าสู่กระบวนการการปิ่นปัวโอ้คักนะมีเบอร์โทรศัพท์ให้020-5755-4111 5755-4111จดเต็มไว้กับมาโลดผู้ที่มาแล้วก็กำลังปิ่นปัวอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมได้ยินข้อมูลแล้วก็โทรมาลินมายามโคศกน้ำแดดเอ้ยพ่อไอ้แม่เฮาก็แจ้งดีๆสิ่งดีๆมอบให้เนาะก็เบอร์โทรศัพท์นั่นแหละเป็นบอนที่จะนำทางทานไปฮอดบ้านหนองบัวทองเหนือสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์นะเมื่อกี้นี้สายทั้งหลังใหม่อสบายดีตู้ภูมิว่าสัตว์ปัจจุบันนี้พอนอนเอามือกายหน้าผากอยู่ฟังเพลงฟังข่าวฟังอันเบาอุทัยเว้าอยู่ว่าสัตว์พลิกไปพลิกมานอนสะแคงไปสะแคงมาฝนตกว่าสันทพลอ้าวรักษาสุขภาพเด้อตู่ภูมิแล้วเพิ่นก็ขอเพลงว่าเมียหาเงินเก่งว่าซั่นโอ้ก็ดีแล้วเนาะเมียหาเงินเก่งมันหาอยู่ไสล่ะบัดนี้หาอยู่ทงส่งผัวบ่เลยว่าหาไปซอกขาค้าขายบ่มันก็มี2ประเด็นบางท่านนี่ก็หาอยู่ทงส่งผัวบางท่านนี่ก็ไปค้าไปขายไปเรียกไปกาดอันนี้ก็คนละแนว จัดเพลงเด้อพ่อภูมิเด้อสบายดีตู้จอยยังสมแน่สบายดีสบายดีทั้งนะ FC แฟนรายการทั้ง Facebook ทั้งสาวตีบอุดมไซนางกุมภาเขาเบิ่งการไลฟ์สดทางเพจเฮาก็มีหลายท่านเบิ่งแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ขอเพลงก็มีแต่ว่าเพลงอย่าลืมสัญญาแต่เพลงต่อไปมื้อนี้เบาไทยมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพนะมี7วิธีในการเบิ่งแยงสุขภาพด้วยตัวเองอยู่เฮือนอยู่ศาลเด้เฮาก็ต้องมาเฮ็ดกิจกรรมกันแด่ล่ะเนาะมีแต่กินกับนอนรู้สึกว่าเจ็บว่าป่วยเข้ามาละยามนี้บ่เป็นอันนึงก็คือเป็นอันนึงอยู่ตลอดต้องเข้ามาสู่แบบวิธีการเบิ่งแยงสุขภาพกันก่อนเพราะว่าห่างกายเฮานี่คันเจ็บเพิ่นป่วยมาหลักก็ยากอะไรก็ได้7วิธีในการดูแลสุขภาพแบบสบายสบายอยู่เฮือนอยู่ศาลอีพ่อแม่เฮานะอันที่1นี่มันเฮาแน่นอนแล้วเรื่องของการกินเนาะเฮาต้องกินให้มันได้อรรถรสกินให้มันได้คุณประโยชน์ซอกแต่แนวมันแซ่บๆมากินนะ กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแบบใดนั่นอันนี้มันจะมีย่อหน้ามันอีกโดนเติบอยู่กันติลมแต่ว่าเอาเป็นลักๆไว้นะอาหารนี่แหละเขาไปเลือกมาซอกกินนะแสบๆเด้อรายการเขาเด้ออาหารทุกประเภทแนวใดที่มันดีต่อร่างกายกระซื้อแล้วกระจกได้จกได้เงินคันโบจกบ่ได้กินอันแซ่บคู่มือนี่ราคามันก็ต่างกันเด้กันที่กินแต่ผักทุกมือมันก็สิบ่แม่นติร่างกายคนเฮามันก็ต้องหับทั้งเนื้อหับทั้งแป้งหับทั้งไขมันหับทั้งหมากไหมมากอย่างไปซะเลยมันจะค่อยจีสุขภาพแข็งแรงนะหนึ่งเป็นอาหารเด้อเลือกเฟ้นดีๆสองมาแล้วมันออกกำลังกายโอ้คักเลยอันนี้เป็นยาวิเศษเลยออกกำลังกายได้ยังโอ้ได้แน่นอนเลยได้สุขภาพนี่แหละกล้ามเนื้อก็แข็งแรงกระดูกก็แข็งแรงเลือดล้มก็แล่นสะดวกเหงื่อไข่ก็ออกสารพิษก็ออกเวลาเฮาแล่นได้เหงื่อมานี่สังเกตเบิ่งรถเนาะแล้วนี่เหงื่อออกสดๆนี่ปู้มันเผาผลาญออกมาเป็นธรรมดาเนาะกินเหล้ากินเบียร์ขี้เกิ่มขี้ไข่ออกมาเบิดนี่แหละคือข้อดีได้ทั้งสมองบำรุงเส้นสมองเส้นประสาทต่างๆมีการเน่งเตียงกล้ามเนื้อมีการเน่งเตียงกล้ามก็ใหญ่ขึ้นกล้ามคุกขาก็ใหญ่ขึ้นเด็กบ่บีแข็งก็แข็งขึ้นกล้ามอึกกล้ามแขนหัวใจก็คือว่าหายใจนี่โล่งขึ้นได้ออกกำลังกายเริ่มมือหนึ่งมือสองมือที่สามมือสี่ทิศทำอิดนี่ก็บ่อยากไหวไปไหนนะทิศสองทิศสามทิศสี่ไปเลยมันเริ่มแล่นไก่เข้าไก่เข้าเลยได้นะเพราะว่าร่างกายเริ่มฟิตเด็กนะเริ่มแข็งแรงแล้วก็เฮ็ดเป็นประจำออกกำลังกายเด้ออย่าพากันนอนตื่นสวยไหลพออีแม่ก็ได้เฮ้อันนี้พ่ออันนั้นลูกพุ่น8 9โมงตอนสวยแต่บางท่านนี่ก็ลุกดึกอีหลีลุกแต่เช้าออกกำลังกายอันนี้ก็เห็นดีนำนะอันที่3มาแล้วมันกินน้ําซะแล้วบาดนี่ก็ได้บางท่านนี่ก็บ่มักกินน้ําเด้กินน้ําน้อยนะกินน้ําน้อยนี่เลือดขุ่นเลือดแค้นเด้บาเอ๋ยเห็นบ่ไปเวลาไปหกหมอเนี่ยท่านหมอเพิ่นเจาะเลือดออกมาโอ้เลือดเจ้าขุ่นแฮงอีหลีว่าซั่นบ่เจ้าบ่มักกินน้ําแม่นบ่เอาแม่นแล้วว่าซั่นเด้มันเป็นนั่นได้การกินน้ำมันดีดีหลายนะดื่มน้ำได้พากันกินน้ำนี่เด้ออันเมตุเมตาอยู่เงินอยู่ซานกับบุมีเวียกอย่างคันว่านี่ก็ดื่มน้ำซาต้มน้ำกินน้ำธรรมดาเพื่อสุขภาพกินแล้วก็ไปทายเบามันออกตามผิวหนังมันดีต่อสุขภาพได้ดื่มให้มันเพียงพอน้ำต่อร่างกายเขาต่อไปบัดมันก็ต้องได้นอนได้เนาะแม่เนาะมันได้พักผ่อนได้อันนี้วิธีการดูมือสมบัตินอนให้มันเพียงพอแต่ละมือ9โมงนี่คือมันวัดนอกบรรณานี่ไงมันหลับแล้วบ่จักป่านเนาะบ่ว่าอยู่หัวไห้ไปนาทั้งเขตนอกนี่เพิ่นบ่มีเทคมีบาร์บ่มีอันนั้นดนตอกดนตรีอย่างดอกเนาะอันที่เว้าแล้วก็ได้คำมากันมันเข้าแต่บัดนอนกลางมุ้งนอนนี่มิดเนาะนี่เห็นบ่เงียบได้ยินแต่เสียงนกเสียงหนูพักผ่อนเต็มที่มันบ่คืออยู่ในตัวเมืองใหญ่ตัวเมืองใหญ่นี่โธ่กันเฮือนอยู่แคมทางนี่มันบ่ได้นอนกันง่ายเนาะอันนั้นก็คือเขตมันแตกต่างกันนะแต่ว่าก็ต้องได้หาวิธีนอนให้มันได้เนาะคันว่าเฮือนอยู่แคมทางก็ต้องได้เก็บเสียงแดใส่ระบบแก้วใส่อันนั้นเก็บเสียงดีๆใส่แพดอกแพดานเนี่ยถ้านอนบ่ได้อยู่แคมทางมันนอนบ่หลับมันเสียงลดได้เนาะก็ต้องได้พักผ่อนให้มันได้แต่ 9:00 นจนฮอด4โมงเช้าหรือว่า7โมงเช้ามันนอนเต็มทีนะสุขภาพที่ดีเด้อพักผ่อนพักกันหลับกันนอนเด้อบ่แม่นสิแจ้งอยู่ตลอดบ่ได้เด้นะก็บางครั้งบางทีก็คันบ่มีเงินดอกเงินดีบ่ก็ก็อบอุ่นก็อยู่เนาะก็อยู่คืนนึงคืนนึงก็พอละรักษาสุขภาพต่อไปบัดเฮาต้องได้มาวางแผนกับแนวคิดสิจิตใจเฮานําเด้นะคิดหลายก็บ่ดีอีกเซาบ่คิดเลยพ่อแม่เฮาคิดหลายเจ้าสิป่วยคิดหลายเจ้าสิเจ็บบ่ให้คิดหลายเนาะซอกหาแนวมันดีๆมากินฟังเพลงมวนๆอยู่กับหมู่กับกองผ่อนคลายสมองหลีกเลี่ยงบ่ให้มีสภาพแนวคิดเพราะว่าคนมีแนวคิดนี่สุขภาพจิตใจบ่ค่อยดีปานใดมันนอนบ่หลับเดี๋ยวมันคิดหลายเด้คิดย้อนเมียปะนี่สมมุติคิดย้อนผู้สาวทิ่มบ่หรือว่าคิดนําเรียกนํางานคิดนํารถเพบ่คิดนําบ่มีเงินมีทองก็คิดไปเนาะนอนบ่หลับมือกายหน้าผากก็ไปมาก็ป่วยขอบตาดำเข้าปานตานกเข้าแต่ละคืนมันบ่ได้มันต้องได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่เพื่อสุขภาพเด้ออยู่เฮือนอยู่ศาลก็เปลี่ยนใหม่นะ บ่ให้คิดลูกกําเต้าหลายอีพอก็ได้ต่อไปบัดนี้เพิ่มความสามัคคีในครอบครัวสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีโอ้ล้มกันแนวใดสิหังสิมีแนวใดสิมีอยู่มีกินให้มันมีแนวคิดบวกและแนวคิดสร้างสรรค์ซอกแต่แนวมันดีๆเข้ามาบ่ให้คิดลบเนาะอันสิเฮ็ดหยังก็ย่านบ่สิไปเป็นอันนั้นนั้นไปเฮียนสร้างไฟย่านไฟสดสิไปขับรถก็ว่าย่านรถปิ้นอันใดก็คือไปเลยแล้วก็แล้วบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะมันบ่แม่นเฮาต้องได้คิดแต่แนวมันดีๆคิดบวกครับสร้างเอามันจะสิ่งดีๆเข้ามาเนาะให้มันมีแนวให้จิตใจเฮามีความกระตือรือร้นและอันสุดท้ายมาห่างกายมันต้องได้เข้ากระบวนการเซ็กกวดกากวดครบทุกอย่างในแต่ละมื้อแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์นะประสานสมทบกับการรับประทานอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพประเภทใดแนวใดก็ถือว่าเซ็กเบิ่งข้อมูลสรรพคุณมันดีๆเอามากินเอามาดื่มแล้วดีกินแล้วผ่อนคลายกินแล้วลดพอดอากาศต่างๆอันนี้แม่นแนะนำนั่นแหละคือ7ประการใหญ่7หัวข้อในการดำรงชีวิตดูแลสุขภาพอยู่เฮือนอยู่สานแบบง่ายๆเด้ออันนี้ก็คือปฏิบัติให้มันได้ที่ก็ถือว่าแข็งแรงแล้วเนาะรายการพวกเฮาก็ถือว่าเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมสมทบกับอาหารเสริมเติมเต็มสารอาหารที่ขาดหายไปด้วยอาหารเสริมทั้ง6ประเภทโทรมาได้เนาะ Gigo Plus 2แมนโคลินบำรุงสายตา3โมตินาปักขาวทอง4อาร์โรเจนพาส5ดับเบิลคลิกพยาธิยิงและอันสุดท้ายฟิกเซซี่เฉพาะภาคส่วนที่ทายยากเนาะอันนี้ก็ถือว่าทั้ง6ประเภทของเราจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้นะส่งฟรีทั่วประเทศเด้อโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ทั้งห้องการที่020-9829-4228นะพอดีพองาม1ชั่วโมงมีรายการเฮามื้อนี้นะเฮากะโอลมกันแดมีบางมื้อกะเอาตามสเต็ปปล่อยเพลงให้ฟังแต่มื้อนี้ก็ยกเอาปัญหาสุขภาพมาเว้ากันหลายเติบเนาะเพราะว่าให้มีการเข้าใจในเนื้อหาต่างๆของรายการพวกเฮานะบทเพลงที่ขอมาอาจจะบ่ได้ฟังเต็มห้อยนะบางท่านก็ได้ฟังก็บ่เป็นหยังแต่ว่าปิดท้ายบทเพลงนี้เลยอย่าลืมสัญญาศิลปินเตซินขันแก้วเด้อเอาตามคำขอจากทั้ง FC แฟนรายการทั้งเพจแห่งชาติลาวนะแล้วก็จะจากไปข้าพเจ้าต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจหงหมอเวียงจันทน์ปักกิ่งหรือว่าศูนย์การแพทย์นครหลวงจันทน์ปักกิ่งนั่นแหละขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบขอบใจเทียนพึ่งน้ำสูบขอบใจตัวแทนก็คือห้านขายานั่นเองดาราหลวงเฮาบางเด้อตลาดดาราขอบใจแม่ยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมขอบใจแม่กูดตลาดน้ำงามเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้บ่ได้ออกอากาศให้เด้อไปมื้ออื่นจะออกอากาศให้เนาะว่าทานใดแดอยู่แขวงใดบ้านใดอาหารเสริมประเภทใดมื้อนี้ก็สะสมไว้หลายมื้อพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของออเดอร์ที่มีรายการสั่งซื้อในสมุทรโคสกจัดเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นจะอธิบายให้เด้อเกี่ยวกับว่าผู้ใดแดซื้ออย่างแดหรือว่าพบกันมื้อวันจันทร์ผู้ก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเวลาพวกเฮามาฮอดนี้ก็แม่นปิดท้ายเพลงนี้บัดนี้ขอบใจทางสนสะอาดเนาะที่ว่าคุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงอันนี้แต่ละมื้อนะขอให้ความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงรับประทานอาหารเสริมของลองลิดพวกเฮามื้อนี้ขอกล่าวคำว่า

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงแจ้งเตือนภัยอากาศกรมอุตุนิยมเตือนระวังพายุหมุนเขตร้อนและฝนตกหนักในทั่วประเทศนับแต่วันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่5กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ได้ออกแจ้งการคาดคะเนสภาพอากาศในระยะวันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่5กรกฎาคมนี้ให้ฮู้ว่าในระยะต้นอาทิตย์ห้องควบกดดันอากาศต่ำจะพัดผ่านภาคเหนือลงหาภาคกลางสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังนับแต่วันที่2หาหากรกฎในระยะกลางหาท้ายอาทิตย์คาดว่าจะมีความกดดันอากาศต่ำและทวีกำลังความหุนแห้งขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนอยู่ทะเลจีนใต้พายุดังกล่าวจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไฮลำในวันที่4กรกฎซึ่งจะดึงดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแห้งขึ้นพัดปกคลุมประเทศลาวสภาพการนี้จะเฮ็ดให้ทั่วประเทศมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักพร้อมทั้งมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือฝนตกคอยหาปานกลางและตกหนักบางเขตอุณหภูมิ16หา36องศาภาคกลางฝนตกปานกลางหาตกหนักบางเขตอุณหภูมิ21หา35องศาภาคใต้ฝนตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิ22หา35องศาเฉพาะอยู่ในคนหลวงวิจารณ์อากาศห้อนและมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิ24หา36องศาดังนั้นจึงแจ้งถึงอำนาจการปกครองและประชาชนทุกภาคส่วนเกี่ยมพร้อมรับมือกับสภาพฝนตกหนักลมพัดแฮงที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมสุในตัวเมืองน้ำท่วมขังน้ำท่วมยิงดินเจือนต้นไม้หักล้มและป้ายโฆษณาเพพังก่อให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เป็นประจำจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
3: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร

0: เปิดรายการพร้อมกับอุตสาหกรรมการค้าก้าวไปสุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: สบายดีมิทักแฟนรายการทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบรายการ AOIC สื่อสารเกือบสิฮอบไปฮอดใส่เมื่อกี้นี
0: ่ก็ฮอบคือกันฮอบฮู้บ่ทุกเมืองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการค้าเนาะเฮามาพบกันในมื้อนี้เป็นมื้อกลางอาทิตย์แล้ว
1: เจ้า
0: ไปก็เป็นมื้อทําอีทของเดือน
1: วันที่1ก่อละกด2069เข้าสู่6เดือนท้ายปีแล้ว
0: เอาระยะนี้เดือนนี้เนาะเบ้าเฉพาะเดือนกรกฎก่อนเดือนกรกฎนี่มันมี2เหตุการณ์ใหญ่ในเดือนนี
1: ้
0: อันที่1ก็มันเกี่ยวพันกับเรื่องที่เฮาสนทนาเมื่อวานนี
1: ้เจ้า
0: เกี่ยวกับเรื่องของแม่หญิงวันที่20กรกฎเป็นวันสร้างตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวและวันที่13กรกฎก็เป็นวันปล่อยปลา
1: เจ้า
0: อนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งสา
1: แม่แล้ว
0: 13กรกฎเอาซะนั้นระยะนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่กำลังมีแผนอยู่เนาะมีแผนที่จะกล้าเกี่ยมเรื่องเอาป่าลงปล่อยคืนสู่แม่น้ำธรรมชาติก็อย่าลืมเด้อว่าระยะนี้มันเฮาต้องช่วยกันเติมอีกนั่นก็คือเรื่องของการอนุรักษ์นี่เว้าถึงว่าเรื่องการช่วยกันเรื่องของการขยายพันธ
1: ุ
0: ์ของสัตว์น้ำสัตว์ป่าในระยะเกี่ยมระยะเข้าพรรษาเนาะ
1: ระยะ
0: เข้
1: าพรรษา
0: เป็นระยะเพลพันของบรรดาสัตว์น้ำสัตว์ป่าฉะนั้นระยะนี้ก็บ่ควรหาแบบลาเช่นว่าการหาปลานี่ก็หาแบบให้แบบพอกุ้มอยู่กุ้มกินบ่ให้หาแบบดับศูนย์ผ่านมาแล้วมันเฮายังมีเห็นได้ปรากฏการณ์ว่าเพิ่นมีเอาไฟช็อตบ่ระเบิดป่าบ่จังซี่เนาะโอ้มันเสียหายหลายได้ตัวนั้นน่ะพอระยะนี้นี่เป็นระยะที่ป่ากำลังวางไข่
1: แม่แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขตใดที่เป็นเขตสงวนเขตห่วงห้ามเนาะห่วงห้ามในการหาปลาแม่นกับปฏิบัติเพราะว่าอย่างบางเขตเพิ่นให้หาได้เพื่อเอิ้นว่า
0: บริโภค
1: เพื่อเป็นอาหารแต่ว่าบางเขตนี้เพิ่นจำกัดย้อนบ่อยากให้สูญพันธ
0: ุ์
1: ง่ายๆซะเนาะแต่ละปีเพิ่นก็ต้องได้มีการขยายประชากรของบรรดาสัตว์น้ำ
0: บรรดาสัตว์น้ำ
1: เพื่ออย่างเพื่อค้ำประกันความเพียงพอทางด้านเสบียงอาหารถ้าเขาหาจนมดเกลี้ยงแล้วปีต่อๆไปมันก็จะบ่มีการแพร่พันธุ์ฉะนั้นหาบอนที่เพิ่นให้หาบ่ควรหาในบอนที่เพิ่นห่วงห้ามหรือว่าอนุรักษ์ไว้
0: เจ้าเอาเมื่อวานนี้ทางรายการพวกเฮาก็ได้สนทนาเมื่อวานนี้แม่นเว้าเฉพาะเลยเกี่ยวกับเรื่องงานการส่งเสริมบทบาทหญิงชาย
1: เจ้า
0: ในเรื่องของแขนงอุตสาหกรรมและการค้าแต่ว่าตัวนี้นี่แม่นก็บ่แม่นเฉพาะตั้งแต่แขนงอุตสาหกรรมและการค้าได้ทุกๆภาคส่วนถ้าเว้าถึงว่าการส่งเสริมบทบาทซ้ายนี่ก็เห็นว่านับมือนับได้รับการส่งเสริมที่ดียิ่งยิ่งขึ้นน้องมียิ่งพวกเขาก็ได้รับโอกาสหลายยิ่งขึ้นบ่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านการศึกษาโอกาสทางด้านหน้าที่การงานโอกาสด้านอื่นๆเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงการสวัสดิการสาธารณสุข
1: ทุกๆแขนงการเลย
0: ทุกๆแขนงการ
1: พวกเขาจะได้เห็นเรื่อยๆเนาะผ่านสื่อต่างๆว่ายกสูงความเสมอภาคความเสมอภาคบุตรบัตรหญิงชายหรือว่าบางเทื่อก็จะว่าจะใช้คำว่าให้บุรีมสิทธิ์แม่หญิงก่อนแต่บ่หมายความว่าจะยกสูงบทบาทของแม่หญิงสูงกว่าผู้ชายแต่ในคำเว้านั้นแม่นเพิ่นอยากสื่อให้ว่าแม่หญิงเฮามีเสียงเด้
0: อ
1: แม่หญิงเฮาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกิจการนี้ได้เด้อเพื่อเป็นการเฮ็ดให้สร้างความมั่นใจให้กับน้องแม่หญิงเนาะในมุมของทางซ้ายสิแบบว่าปานนั้นว่ายกสูงความเสมอภาคหญิงชายเป็นอย่างทุกอย่างจึงให้บุรีมสิทธิ์บุรีมสิทธิ์แม่หญิงก่อนเพื่อให้กับเจ้านั้นมีความกล้าเพราะว่าหลายๆอย่างนี่แม่หญิงพลาดโอกาสย้อนจะให้คำจำกัดความของตัวเองจำกัดตัวเองด้วยคำว่าบ่ได้ดอกเขาเป็นแม่หญิง
0: เป็นเพศหญิง
1: จึงว่ามีคำว่านี่ว่าอายกสูงบทบาทแม่หญิงให้เทียบเท่ากับเพศชายเพื่อเข้าร่วมทุกบรรดากิจกรรมหรือว่า
0: ทุกขบวนการ
1: ต่างๆที่เขาสามารถร่วมมือกันได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย
0: เจ้าถ้าเทียบคืนหลังในหลายสิบปีคืนหลังเนาะว่าเรื่องโอกาสในด้านการศึกษายกตัวอย่างเนาะโอกาสในด้านการศึกษาน้องแม่หญิงพวกเขานี่มันโอกาสในด้านการศึกษานี่ก็จะหน่อยกลัวไอ้น้องซ้าย
1: เจ้า
0: ที่ด้วยหลายๆปัจจัยแดนเนาะมีทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกฉะนั้นก็เฮ็ดให้น้องแม่หญิงพวกเขานี่ว่าเรื่องว่าการศึกษาโอกาสทางด้านการศึกษานี่ก็ยังบ่สูงเท่ากันกับไอ้น้องซ้ายแต่ว่าซุ้มปีให้หลังมานี่เนาะพรรคและรัฐบาลเพิ่นก็เห็นความสำคัญในจุดนี้แล้วก็ได้เร่งใส่เลยว่าเวียกงานทางด้านการส่งเสริมบทบาทหญิงชายนี่ให้ยกสูงยิ่งขึ้นยิ่งเป็นเวียกงานทางด้านการศึกษาน้องหญิงก็ต้องได้รับการศึกษาให้เท่าเทียมกับไอ้น้องชายคือกันเน
1: า
0: ะฉะนั้นแน่นอนล่ะทั้ง2เพศนี้บ่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็แล้วแต่เนาะการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือว่าการสร้างสรรค์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมนี่ก็เป็นต้องเคียงคู่กันอีหลีเนาะเพราะว่าทุกเพศทุกเพศทุกวัยนี่มันหมายความว่าเฮามีสิทธิ์เท่ากัน
1: เอาท่านสามารถฟังคืนได้ถ้าผู้ใดที่อยากจะฮู้ว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่เพิ่นได้ ยกสูงเวียกงานบทบาทยิงซ้ายคือแนวใดมีนโยบายมีแผนงานหรือว่ามีนิติกรรมใดๆที่เป็นการที่เห็นว่ามีการยกสูงภาระบทบาทยิงซ้าย
0: เอาท่านผู้ฟังอะไรนอกจากนั้นเนาะเอาขออนุญาตทวนคืนเกี่ยวกับเวียกงานในอาทิตย์ผ่านมาก็คืออาทิตย์นี้หลังจากที่อันนี้เว้าถึงเรื่องของราคาน้ำมันซะเนาะเมื่อวานนี่ก็มือวันจันทร์ก็ได้เว้าเกินไปน้อยหนึ่งแล้วแต่ว่ามื้อนี้มาทบทวนคืนบ่บางท่านยังอาจจะฟังบ่ทันบ่หรือว่าอาจจะได้เห็นข้อมูลอยู่แต่ว่าโอ้ยยังบ่ทันชัดเจนอยากฟังตื่นอีกเอาเนาะสำหรับตัวนี้เรื่องของราคาน้ำมันคำถามที่หลายคนยังให้ความสนใจก็คือเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่มีการปรับลงนี่แต่ว่าเป็นยังราคาสินค้านี่คือยังบ่ทันปร
1: ับ
0: ลงตามราคาน้ำมันเนาะหลายคนก็ยังสงสัยอยู่แล้วก็ยังมีคำถามอยู่ในใจเป็นบ่อเนาะดังนั้นทางเรื่องของกรมการค้าภายในกระทรวงการคลังเพิ่นก็ได้ออกมาให้ข้อมูลแล้วก็ชี้แจงผ่านข้อมูลผ่านทางเพจของทางข่าวสาร
1: ข่าวสารอุตสาหกรรมการค้า
0: แล้วก็ยังมีเพจของทางกรมการค้าภายในเนาะท่านสามารถไปอ่านข้อมูลได้เพิ่มเติมเนาะแต่ว่ามื้อนี้ทางกระทรวงเองจะขออนุญาตมารายงานเติมอีกเกี่ยวกับข้อมูลที่เพิ่นได้ลงไว้เนาะเพิ่นบอกว่ามี5เหตุผลลักๆเนาะที่จะอธิบายให้ฟังเพิ่นว่าเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สังคมเข้าใจแบบง่ายๆเลยเนี่ยว่าเป็นยังราคาน้ํามันที่เห็นว่ามีการปรับลงแต่ว่าเป็นยังราคาสินค้าจึงยังบ่ปรับลงในขณะที่บางคนก็บอกว่าโอ้ยราคาน้ํามันปรับขึ้นมื้อนี้มื้ออื่นสินค้าเกี่ยวขึ้นละเนาะอันนี้เป็นคําถามที่ยังมีถามมาเรื่อยๆเนาะสําหรับสินค้าในห้างค้ายังมีสต๊อกที่ยังเป็นการสต๊อกไว้ที่มีการสั่งซื้อก่อนล่วงหน้าโดยปกติแล้วจะมีการสั่งซื้อก่อนลงหน้านี่เป็น 3-6 เดือนหรือได้มีการสั่งหรือว่านำเข้าหรือว่าขนส่งในเวลาที่ราคาน้ำมันยังสูงฉะนั้นราคาน้ำมันที่มีการปรับลงนี่มันอาจจะบ่ทันส่งผลต่อกับราคาสินค้าเถื่อเพราะว่ายังเป็นสินค้าลดเก่าอยู
1: ่
0: อันนี้เป็นเงื่อนไขที่2เงื่อนไขที่1แล้วก็เงื่อนไขที่2นี่ก็แม่นน้ำมันนี่แม่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของต้นทุนเพราะว่ายังเป็นต้นทุนที่ติดพันกับวัตถุดิบการหุ้มห่อค่าแรงงานค่าไฟฟ้าและอัตราการแลกเปลี่ยนที่ยังคงสูงซึ่งจะมีผลต่อกับสินค้าม ีผลต่อกับราคาสินค้า
1: จ้าวและพร้อมนั้นเนาะในเหตุผลที่3ว่าเป็นอย่างราคาสินค้ายังบ่ทันได้ปรับลงในระยะที่น้ำมันราคาน้ำมันลงแล้วเนาะก็แม่นธุรกิจนี่ต้องการความมั่นคงก่อนที่จะปรับราคาการเปลี่ยนแปลงราคาเรื่อยๆจะสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคก็คือผู้ซื้อแหละเนาะแล้วก็ความเสี่ยงต่อกับธุรกิจพร้อมธุรกิจนี่จึงต้องได้รอถ้าเบิ่งแนวโน้มของราคาน้ำมันเสื้อไฟให้ชัดเจนก่อนหมายความว่าแม่นอยู่ว่าเพิ่นปรับลงมื้อนี้บางเทื่อเพิ่นสิปรับขึ้นอีกมื้ออื่นสูงกว่าเก่าเด้สมมติว่าฉันต้องได้เบิ่งไประยะนึงก่อนเนาะถ้าหากว่ามันบ่ได้ติดจะติดพันกับส่งปัจจัยที่พวกเฮาเว้ามาข้างเทิงนี้ก็ต้องได้เบิ่งความเสถียรก่อนของราคาน้ำมันจึงจะสามารถมีการปรับลงได้
0: เจ้าส่วนว่าเหตุผลที่4ก็คือการปรับราคาของสินค้าแต่ละประเภทได้เป็นสัดส่วนแม่นเป็นสัดส่วนที่แบบบ่เท่ากัน
1: เจ้า
0: อิงตามสินค้านั้นๆเนาะเช่นว่าประเภทอาหารสดค่าขนส่งอาจจะมีการได้ปรับไว้ส่วนว่าสินค้าที่มีการนำเข้าหรือว่าสินค้าที่ผลิตอาจใช้เวลาหลายกว่า
1: เจ้าและต่อมาเนาะปัจจัยที่5สาเหตุที่5แม่นการแข่งขันจะช่วยกดดันให้ราคานี่ลดลงเพื่อให้ต้นทุนขนส่งลดลงอย่างต่อเนื่องตลาดจะปรับตัวเข้าสู่ราคาที่เหมาะสมบนพื้นฐานเสถียรภาพทางด้านราคาของปัจจัยการผลิตและก็ปัจจัยที่ส่งผลกระทบส่งผลต่อกับราคาของสินค้านั้นนั้นเนาะนั้นหมายความว่าเรื่องของการแข่งขันก็จะเห็นในราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้คือ5ปัจจัยหลักที่เป็นอย่างราคาน้ำมันปรับลงแล้วราคาสินค้าคือยังบ่ทันได้ปรับลงทันทีเถื่อเนาะก็จะมีปัจจัย5หลักๆที่มาให้ท่านผู้ชมก็คือประชาชนทั่วไปได้เห็นภาพน้ำกัน
0: เจ้าทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่แม่นได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อกับราคาสินค้าและก็การบริการโดยเฉพาะก็แม่นราคาที่นอนอยู่ในบัญชีกอบัญชีกอนี่แม่นประกอบมีข้าวไข่ไก่ซีนปลาน้ำมันเสื้อไฟเพื่อให้ราคานั้นมีความเสถียรภาพและก็ยุติธรรมโปร่งใสนะถ้าหากว่าท่านพบเห็นการฉวยโอกาสในการขึ้นราคาหรือว่าราคาบ่เป็นธรรมสำหรับท่านก็สามารถแจ้งไปที่สายด่วนได้กับสายด่วน1510
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทั้งกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านยังสามารถติดตามบรรดา การเคลื่อนไหวหรือว่าข่าวสารจากบรรดากลุ่มสถาบันที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านรายการของพวกเฮาเนาะเพราะว่าในแต่ละอาทิตย์พวกเฮาก็จะได้เชื้อเชิญเอาบรรดาท่านหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มหรือว่าภาคส่วนต่างๆเนาะที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้มาสนทนาแลกเปลี่ยนเฮาโดยเฉพาะปัญหาที่สังคมให้ความสนใจในปัจจุบันนี้ซึ่งหลังจากที่รายการของพวกเฮาได้กำเนิดเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมาเดือนนี้ก้าวเข้าสู่เป็นเดือนที่2แล้วดิเน
0: า
1: ะ
0: ก้าวเข้าสู่เดือนที่3
1: แล้วเดือนพฤษภาคมเต็มเดือนเนาะเดือนมิถุนายนเต็มเดือนก้าวเข้าสู่เดือนที่3พวกเฮาก็ได้มีโอกาสได้เปิดเวทีโอลมกับหลายๆหัวข้อเนาะที่ได้สนทนาผ่านรายการของพวกเฮาท่านก็สามารถติดตามคืนผ่านเพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารเติม
0: เจ้าเอาแล้วแจ้งอีกอันนึงท่านผู้ฟังตัวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอันใหม่เนาะสำหรับหลายๆท่านที่โอ้ตอนนี้เห็นโลโก้ของทางกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าบางท่านอาจจะว่าอุ้ยแม่นหรือบ่เพิ่นใส่โลโก้นี้บ่เอ๊ะหรือว่าเพิ่นเปลี่ยนโลโก้แล้วบ่หรือว่าแนวใดหรือว่าเฮาสับสนหรือว่าเฮาลงกันบ่จังซี่เนาะอันนี้แม่นเป็นประกาศเป็นทางการแล้วเนาะว่ามีการปรับระเด้อสำหรับโลโก้ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นปรับการนำใส่จากโลโก้เก่ามาเป็นโลโก้ใหม่โดยโลโก้ใหม่นี่สัญลักษณ์ง่ายๆท่านจื้อไว้เนาะสัญลักษณ์ของเพิ่นนี่มีอยู่3อย่างที่เป็นหลักอันที่1ก็เป็นมีรูปห่วงเข่าที่โน้มตัวเข้าหากันเนาะโค้งเข้าหากันและสัญลักษณ์ที่2ก็จะเป็นมีฟันเฟืองที่อยู่ทางด้านลมนี่มีรูปฟันเฟืองเนาะและสัญลักษณ์ที่3ก็เป็นตัวยู่แกนกลางนี่จะมี3สีมีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีทองแต่ละสัญลักษณ์นี่จะมีสัญลักษณ์มีความหมายของมันเนาะแต่ละสัญลักษณ์สำหรับรูปห่วงเข่านี่เป็นหมายถึงสัญลักษณ์ของกสิกรรมที่เป็นพื้นฐานของชาติลาวยังมันยังได้บ่งบอกถึงความหมายอันอุดมสมบูรณ์และก็ความเชื่อมโยงกันระหว่างการผลิตกสิกรรมเข้าสู่ขบวนการปรุงแต่งเป็นสินค้าอุตสาหกรรม
1: เจ้าและต่อมาก็เป็นรูปหน่วยโลกที่ว่ามีเส้นสายโค้งวนเนาะจะหมายถึงการค้าเส้นสายที่อ่อนไหวเนาะแล้วก็มีม้วนเข้าหากันนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงหน่วยโลกนั้นสื่อถึงการเคลื่อนไหวที่บ่หยุดนิ่งหรือว่าบ่หยุดยั้งการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจสินค้าและก็การเชื่อมโยงการค้าของสปป.ลาวเข้ากับตลาดภาคพื้นและสากลได้อย่างกลมเกี่ยว
0: และนอกจากนั้นก็ยังมีนี่แหละรูปฟันเฟืองหรือว่ารูปแขวที่เราเห็นทางด้านลุมนี่เนาะแม่นหมายถึงสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมการจัดวางแขวเฟืองไว้ทางด้านลุมนี่แม่นสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหลักฐานที่นักแน่นสื่อถึงการผลิตเนาะสื่อถึงการผลิตแล้วก็กงจักรวมไปถึงเทคโนโลยีที่กำลังมีการขับเคลื่อนลักระบบเศรษฐกิจของชาติ
1: เขาเห็นสัญลักษณ์เนาะ1ห่วงเข่า2แม่นหน่วยโลกที่เป็นเส้นสายโค้งวง3แม่นแขวเฟืองวันนี้มาเบิ่งสีเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง4แม่นจะประกอบมี3สี
0: 3สี
1: ซึ่งในแต่ละสีก็จะให้ความหมายที่
0: คือ
1: แตกต่างแต่ว่ากลุ่มเกี่ยวลงตัวและห่วมอยู่ในโลโก้อันเดียวสีฟ้าแม่นหมายถึงอุตสาหกรรมการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีและก็ภาคโรงงาน
0: เจ้าส่วนสีเขียวนั่นก็หมายถึงการค้าการแลกเปลี่ยนสินค้าและการเชื่อมโยงตลาดและสากล
1: สีทองหรือว่าสีคำเนาะหมายถึงทรัพยากรบ่แฮและการบริหารจัดการการนำใช้ทรัพยากรของชาติได้อย่างมีประสิทธิผล
0: อันนั้นก็คือความหมายและบรรดาสีประจำโลโก้ของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่าโลโก้ใหม่ของเพิ่นเนาะท่านเห็นแล้วก็วันนี้ก็จะมั่นใจแล้วว่าโลโก้ที่เราเห็นอยู่นี่เป็นโลโก้ใหม่เด้อเนาะหรือว่าทางใดเอาถ้ามาฟังรายการอยู่อาจจะตอนนี้หมุนขึ้นมาฟังทางขึ้นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฟังโคโซกเว้านี่อาจจะสำนึกภาพบ่ทันออกสมมติว่าเนาะเอามาเบิ่งผ่านเพจ Facebook ของทางรายการออกขอสื่อสารหรือว่าเพจ Facebook ของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านจะเห็นโลโก้อยู่ทั้งหน้าจอนี้เลย
1: แม่แล้วหรือท่านจะเข้าไปทาง Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้เนาะเพิ่นก็จะได้เปลี่ยนโลโก้แล้วก็มีเป็นแจ้งการคัดติดคัดแน่เพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่าเป็นหยังจึงกลายมาเป็นโลโก้นี้มีความหมายคือแนวใดแทนให้หยังแน่เนาะก็เข้าไปผ่านทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้หรือจะเข้าเว็บไซต์เพิ่นเพิ่มเติมก็ได้เพิ่นก็จะมีหลายช่องทางให้เฮาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฮู้บ่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็จะเป็นความฮู้ใหม่ให้เฮาได้อยู่ตลอดเวลาในการฮู้ทันเหตุการณ์ทันโลกบ่ว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศฉะนั้นการที่จะรับฮู้ข้อมูลข่าวสารต้องเป็นข้อมูลที่มีมูลความจริงเนาะต้องเป็นแหล่งข่าวที่ น่าเชื่อถือได้คันสั้นคันเวลาเฮาเข้าไปเว็บไซต์เฮาก็จะได้มั่นใจว่านี่เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเผยแพร่ข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า www.moic.gov.la
0: เจ้าอ้าวอันนั้นก็คือช่องทางในการติดตามข้อมูลจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมในการค่าเอาว่ากันพอเป็นข้อมูลกันก่อนตอนนี้จะให้ประธานไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนนอกจากหนึ่งเสียงเพลงแล้วจะให้เรามาฟังข้อมูลตื่นอีกท่านสามารถรับชมรับฟังรายการและท่านสามารถจะประกอบความคิดความเห็นเข้ามายังรายการหรือว่าอยากจะขอฟังเพลงร่วมกับทางโคซุกับบรรดาแฟนๆรายการได้เด้อ
1: เจ้าท่านผู้ชมที่เข้ามาทางเฟซบุ๊กตอนนี้เด้อท่านอยากฟังเพลงใดเป็นพิเศษบ่ในบรรยากาศของรับประทานอาหารเที่ยงเนาะก็สามารถทักทายมาหาพวกเฮาได้

0: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาว
1: ผ่านไปผลงานเพลงงานแท้พงศาลีมาในจังหวะแบบคึกคักเลยออกกำลังกายก่อนกินข้าวเที่ยงบ่
2: สิได้โบแมนมาโฟนสิได้ดงเต้นเลย
1: เรามื้อนี้มาพร้อมกับอากาศเย็นสดชื่นโกโซกเองกับมื้อนี้
2: อารมณ์ดี
1: อารมณ์ดีย้อนว่าอากาศเย็นสดชื่นนําผู้ชมนําผู้ฟังที่นครลมไม่จันยังมีฝนตกมายิ้มๆยับๆอยู่เด้อเนาะแต่ว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี่ฝนก็ตกมาเป็นระยะระยะต้นไม้ใบหญ้าก็คือสิสดชื่นขึ้นเหมือนพลเฮาเน
2: า
1: ะ
2: ชื่นบานเพราะว่าได้ฝนตก2มื้อติดต่อกันเนาะเมื่อวานกับมื้อนี้ก็ลองลุ้นไปตื่มอีกว่าในมื้ออื่นมื้อต่อไปจะมีปริมาณน้ำฝนหลายโบแต่ที่สำคัญให้ทุกคนนั้นได้ติดตามข่าวสารจากทางพยากรณ์อากาศเนาะเพื่อว่าอย่างจะได้เกี่ยมความพร้อมเพราะอากาศร้อนๆแบบนี้มักจะมีพายุฤดูร้อนมา
1: ในปีนี้เนี่ยก็คือเฮาเห็นข่าวแล้วเนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมปรากฏการณ์เอลนีโญนี่มันก็ส่งผลกระทบให้กับหลายๆประเทศแล้วส่วนหนึ่งก็แม่นมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเอิ้นว่ากระทันหันกับว่าแม่นเน
2: า
1: ะในปีที่ผ่านๆมาอาจจะบ่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้คือเฮาเห็นข่าวแล้วทั้งเบื้องของโซนยุโรปโอ้อากาศร้อนเองเนาะเอาเอาใจช่วยทุกคนก็ขอให้รักษาสุขภาพที่สำคัญแล้วก็แม่นอากาศร้อนๆถ้าว่าอากาศร้อนหลายต้องดื่มน้ำหลายๆเน
2: า
1: ะแล้วก็พักอยู่บนที่มีโฮมอาจจะถามว่าผู้ใดที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งเฮ็ดเวียกอยู่บนที่ต้องจำเป็นต้องได้ตากแดดเด็กอะอาจจะแบบตากแดดพักเขาโฮมแดดเนาะเพื่อเป็นการป้องกันบางเทื่อถามว่าอากาศมันร้อนหลายบางเทื่อบางคนก็มีอาการห้องว่าซอกร้อนเลยเนาะท่านผู้ฟังเขามีข้อมูลมาล้มสู่ท่านผู้ฟังอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกรมธรณีศาสตร์และบ่อแฮเพื่อได้มีการออกแจ้งการให้กับบรรดาบริษัทลงทุนทางด้านบ่อแฮให้ติดตามกวดการสภาพน้ำท่วมดินเสาะเจือนดินสุดตัวอ่างบรรจุสารเคมีอ่างหางแฮอ่างตักตะกอนในส่วนของฤดูฝนเน
2: า
1: ะอันนี้ฟังไว้เพื่อให้มันเป็นข้อมูลแล้วก็ให้หลายๆคนได้เกี่ยวรับมือได้เพราะว่าบางครั้งบางเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่เฮาก็บ่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเนาะเนื่องในแจ้งการดังกล่าวนี้แม่นได้ระบุว่ากรมธรณีศาสตร์และบ่อแฮขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาท่านเพื่อรับทราบว่าในระยะนี้ในส่วนของฤดูฝนนับตั้งแต่เดือนมิถุนาไปจนถึงเดือนตุลาอาจจะเกิดมีสภาพฝนตกหนักและลมแรงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกับบรรดาโครงการลงทุนทางด้านแฮธาตุเป็นต้นก็แม่นน้ำท่วมดินสดเจือนดินสไลด์และอื่นๆฉะนั้นเพื่อเป็นการรับประกันให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติเพื่อการของทางบริษัทให้มีความปลอดภัยรอบด้านอยู่ทางภายในโครงการและก็เพื่อเป็นการรับมือกับสภาพการดังกล่าวนี้ทางกลุ่มธรณีศาสตร์และบ่อแฮจึงได้มีการออกแจ้งการถึงบรรดาบริษัทลงทุนทางด้านแฮธาตุในขอบเขตทั่วประเทศก็คือให้เอาใจใส่ดังนี้ก็คือ1แม่นให้บริษัทเอาใจใส่ปฏิบัติตามสิทธิ์และพันธะของตนอย่างเข้มงวดและเพิ่มทวีเอาใจใส่ติดตามกวดกาอ่างบรรจุสารเคมีอ่างหางแฮอ่างตักตะกอนอ่างเก็บกักน้ำและสภาพแวดล้อมอ้อมข้างของโครงการและต้องรับประกันให้มีความมั่นคงแน่นหนาและปลอดภัยเพื่อสร้างตั้งหน่วยงานพร้อมทั้งให้สร้างตั้งหน่วยงานเวียนยามเฝ้าระวังอย่างเป็นปกติและนอกจากนั้นข้อที่2ก็คือให้บริษัทสร้างแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อวางแผนรับมือในกรณีหากว่ามีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเพื่อป้องกันบ่อให้เกิดมีสภาพแตกหักหรือหัวซึมของบรรดาอ่างต่างๆตามที่กล่าวมาในข้อหนึ่งข้างถึงดังนั้นเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งให้บริษัทนั้นเพิ่มทวีความเอาใจใส่ในการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของอากาศรายวันตื่มอีก
2: อันนี้ก็เป็นแจ้งการจากทาง
1: ข้อที่2ยังมีอีก2ข้อเนาะข้อที่3ก็คือในกรณีหากเกิดมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุที่บ่คาดคิดเกิดขึ้นแม่นให้บริษัทนั้นรีบร้อนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อย่างรีบด่วนพร้อมทั้งรายงานมาอย่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐเพื่อรับทราบภายในเวลา24 ชั่วโมงตามที่ได้มีการกำหนดเอาไว้อยู่ในมาตรา95ของกฎหมายว่าด้วยแฮธาตุข้อที่4แม่นในกรณีหากว่า วดพบเห็นว่าบริษัทหากมีการเมินเสยหรือบ่ปฏิบัติตามกฎหมายสัญญาระเบียบการคำแนะนำและแจ้งการของทางกรมธรณีศาสตร์แบบบ่แฮซึ่งพาเฮ็ดให้เกิดมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินกรมธรณีศาสตร์และบ่แฮแม้นจะนำใช้มาตรการในการปรับไหมต่อบริษัทตามดำรัส 373/ลบ ลงวันที่1ธันวาคม2023โดยที่บ่จำเป็นต้องได้แจ้งเตือนอีกหรือก้าวไปถึงขั้นของการสั่งจบโครงการชั่วคราวเพื่อให้บริษัทดังกล่าวนี้ปรับปรุงและก็แก้ไขข้อบกพร่องของตน
2: เจ้า
1: และส่วนว่ารายละเอียดนั้นท่านก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้เนาะอยู่ที่เพจของทั้งข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า
2: หรือว่าติดตามโดยกรมกำแมนกรมธรณีศาสตร์และบ่แฮเนาะเพื่อให้ท่านนั้นได้รู้ข้อมูลโดยเฉพาะแม่นภาคผู้ที่ดำเนินธุรกิจเนาะภาคบริษัทก็คือผู้ลงทุนทางด้านเวียกงานบ่แฮเพื่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมก็ว่าแมนเพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพก็ว่าแมนเพราะว่ายามฝนฤดูฝนแดเนาะกับปฏิบัติตามแจ้งการนี้อย่างเคร่งครัด
1: เจ้านอกจากนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งแจ้งการท่านผู้ฟังอันนี้เป็นแจ้งการจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อได้มีการออกคำสั่งเลขที1868/อค.ลงวันที่18 มิถุนายน 2026ในการเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปุ่งแต่งซื้อขายและนำเข้าส่งออกแห่ธาตุที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อพันขยายคำสั่งของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่46/ลงวันที่13 เมษายน 2026กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้มีการ

0: การถอนใบออกอนุญาตดำเนินธุรกิจและยึดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 3. เปิดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสจากปตส.เซนวาตู้รับคำฮ้องสายด่วนฮอตไลน์หรือว่าช่องทางออนไลน์โดยรับประกันการรักษาความลับของผู้ที่แจ้งพร้อมทั้งคุ้นคั่วนโยบายจูงใจเพื่อมอบรางวัลและก็แบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ให้ข้อมูลหรือว่าเบาะแสดังกล่าวนี้ฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่ในจุดนี้แล้วหากว่าโอ้เฮาหักพบเห็นในกรณีที่ว่าคือว่ามันมีการลักลอบการขุดค้นแบบบ่ถูกต้องนี่แม่นให้แจ้งหาทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลย
1: อันนี้ก็เป็นข่าวดีๆแจ้งการใหม่ๆล่าสุดจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อให้ท่านบรรดาทานเนาะได้รับรู้ก็คือสังคมนี่แหละรับรู้เป็นอันเดียวกันรับรู้ข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันขอบใจทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะที่ให้พวกเราได้มีข้อมูลข่าวสารได้มาโอลุมทักทายหรือว่ามาว่าสู่กับมีรายการฟังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังและรับชมอยู่ทางใดเดเนาะเป็นจังใดโทรศัพท์เฮาคือเงียบๆอยู่ประกอบส่วนมาได้เด้อหรือว่าข้อมูลข่าวสารใดที่ฟังแล้วยังบ่จะแจ้งเนาะให้พวกเราเราคืนให้ฟังใหม่ก็ทรงเป็นคำคิดคำเห็นเข้ามาหาพวกเราได้คือกัน
0: เจ้า
1: ตอนนี้ขออนุญาตตอบแห่งใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดข้างเบาเสียงเพลงเนาะฟังเพลงก่อนเนาะเพราะว่ามื้อนี้เฮาเล่าข่าวสู่กันฟังยาวเลยทําเป็นข่าวใหม่ๆได้แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วเพื่อได้จื้อน้ํากันเนาะโดยเฉพาะแม่นที่พวกเราจะได้เว้าเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็สิแม่นโลโก้ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหรือว่าแจ้งการใหม่ๆจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
0: เจ้า
1: คันถามว่าบ่มีไผโทรมาน่ะไหมหรือว่าบ่มีเสียงเพลงใหม่เพิ่มเติมขออนุญาตจัดเสียงเพลงให้กับแฟนรายการที่เฮาค้างกันไว้เมื่อวานนี่เนาะเพิ่นว่ามื้อแลงเด้ออ้ายสิไปกินข้าวนำโอ้แสดงว่าตอนเที่ยงนี่บ่ทันละ
0: ตอนเที่ยงตอนเที่ยงยังคาเวียกอยู่เพราะว่าตอนบ่ายนี่อาจจะมีประชุมด่วนในขอเป็นตะแลงเนาะยื่นไปว่าซั่น
1: จ๊ะได้เลยเนาะนึงเสียงเพลงมื้อแลงเด้ออ้ายสิไปกินข้าวนำ
0: ตกลง
1: จะฟังเพลงนำกันก่อนเนาะนึงเสียงเพลง

0: ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร
1: ไปจะไหนเจียวกบเด้อมือแรงนี่เพิ่นบอกว่าม
2: ือแรงเด้อว่าซั่นสิไปกินข้าวน้ำตอบตกลงเลยโบบ่ได้คิดจังไหลตกลง
1: นอกจากเจียวกบแล้วยามนี้ยามฝนนี่ก็จะได้กินบรรดาอาหารที่มาทางธรรมชาติ
2: อาหารตามฤดูกาล
1: เจ้าอุดมสมบูรณ์ผู้ที่อยู่ติดพันใกล้ทงไฮทงนาเนี่ยนี่แห้งบ่อึดแนวกินได้เพิ่นว่าผักก็มีกินเด้สุผักคั่นปลาก็มากิน
2: โอ้ยามนี่ปลาขึ้นหลาย
1: ปลาน้อยปลาน้อมกปลาหรือว่ามกฮวกมกกบมกเขียดมีหลายเลยแหละอาหารธรรมชาติ
2: อ่ะความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของประเทศลาวของเฮาฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าในจุดนี้แหละให้ช่วยกันในการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติแท้ๆเนาะเพื่อว่าให้ธรรมชาตินี่มันคงอยู่กับธรรมชาติอีกแล้วก็คงอยู่กับพวกเฮานี่แหละคันธรรมชาติดีพวกเฮาชีวิตชีวาก็จะดีขึ้น
1: สุขภาพก็ดีเช่นเดียวกัน
2: สุขภาพก็ดีขึ้นเอายังมีอีกหนึ่งข่าวอยากจะมาเล่าอันนี้เป็นข้อมูลเป็นข้อมูลข่าวจากทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์อันนี้ก็เป็นแจ้งการให้กันเนาะทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้มีการออกแจ้งการเมืองโมโมมานี่ว่าให้ยุติการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆชั่วคราวในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์เริ่มตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไป1กรกฎถึงวันที่30ตุลาคม2026มาเบิ่งว่าเหตุผลเป็นอย่างเพิ่นจึงให้ยุติชั่วคราวเนาะเหตุผลก็คือการยุติดังกล่าวนี่มันมีจุดประสงค์เพื่อรับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยรักษาความสะอาดของตัวเมืองและการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระยะของฤดูฝนสำหรับโครงการบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลหากว่ามีความจำเป็นต้องได้มีการขุดค้นดินในระยะดังกล่าวนี้ทางเจ้าของโครงการต้องมีการจัดเกี่ยมเอกสารเพื่อให้ครบถ้วนและก็ยื่นเสนอต่อทางแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์เพื่อพิจารณาอนุญาตตามระเบียบการในกรณีหากว่าผู้ใดหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจในการขุดค้นดินในระยะที่มีการห้ามนี้แม่นจะบ่ได้รับอนุญาตหรือว่าละเมิดตามแจ้งการฉบับดังกล่าวนี้แม่นจะถูกดำเนินตามมาตรการกฎหมายรวมทั้งศึกษาอบรมลงวินัยปรับไหมแล้วก็ให้สดไส้ค่าเสียหายหรือว่าดำเนินคดีตามความผิดที่ได้กระทำเน
1: า
2: ะอันนี้แม่นเป็นแจ้งการดังกล่าวนี้คือเฮาฮู้เลยว่าเพิ่นก็เน้นย้ำว่าแจ้งการตัวนี้แม่นให้ปฏิบัติในระยะตั้งแต่วันที่1กรกฎนี้ไปจนถึงเมื่อวันที่30ตุลาก็คือในระยะของฤดูฝนนี
1: ่
2: สำคัญเลยแม่นว่าเพื่อเป็นการรักษาบรรดาพื้นฐานโครงสร้างเขาเห็นแล้วระยะนี้แม่นฝนตกเนาะดินตามถนนหนทางนี่ดินก็สิอ่อนได้อันที่1เนาะถ้าว่ารถนักเหยียบได้หลายสิมันก็จะเปเพได้ง่ายเนาะถนนหนทางได้และพร้อมเดียวกันนี่ก็เป็นเพื่อเป็นการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยความจบงามนั่นแหละเวลาที่มีการขุดค้นเอาดินลดแก้ดินต่างๆที่เล่นเข้าตามบรรดาสายทางต่างๆนี
1: ่
2: มันก็จะเหยียบขี้ตุ่มเข้ามาเหยียบขี้ดินเข้ามาก็จะสร้างความเปื้อนเพื่อนให้กับถนนหนทาง
1: อันนี้ก็เป็นแจ้งการที่พวกเราอยากแจ้งให้สังคมได้รับรู้แล้วก็พร้อมกันในการจัดตั้งปฏิบัติ
2: เอง
1: เอานี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่พวกเราเอามาว่ามาล้มสู่กับท่านผู้ฟังนี้แมนสามารถติดตามโดยกรงด้วยตัวท่านเองเพื่อจะได้ข้อมูลใหม่ๆไปมาพร้อมกันของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแมนเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเด้อ
2: เจ้าเอาติดตามข้อมูลเพิ่นและท่านจะบ่พลาดอย่างแน่นอนทุกๆข้อมูลข่าวหรือว่าการเคลื่อนไหวเวียกงานของทั้งคณะนำหรือว่าการเคลื่อนไหวของบรรดาหน่วยงานต่างๆของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็จะลงไว้ใน Facebook Page ของทั้งกลุ่มข่าวจากทั้งข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า
1: เจ้าจะเป็นข่าวเอิ้นว่าข่าวออนไลน์คือกันเนาะเป็นตัวแทนให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในการให้ข้อมูลข่าวสารออนไลน์แต่รายการของเฮาแม่นก็ให้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์
2: เจ้า
1: เป็นภาคของเสียงนะ
2: มาฟังขึ้นหลังได้นอกจากเสียงแล้วก็ยังเห็นภาพด้วยอีกค่ะถามว่ามาติดตามเบิ่งทั้ง Facebook
1: เจ้าเข้ามาติดตามรายการของพวกเฮานี่ก็แม่นออกอากาศทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.เนาะเป็นเวลาก่อนอาหารเที่ยงเพื่อจะเป็นข้อมูลใหม่ๆให้กับท่านผู้ฟังที่หาก็เข้ามาแล้วบ่ทันได้ติดตามรายการเฮาก็อยากฝากให้ติดตามแต่ผู้ที่หาฟังเรื่อยๆแล้วฟังไปแล้วเป็นแนวใดและอย่าส่งเดือนเต็มก้าวเข้าสู่เดือนที่3นี้ท่านได้ข้อมูลใหม่ๆอย่างแดมีคําคิดคําเห็นแนวใดแดเนาะยังไงรายการของเฮามีการปรับเพิ่มตัดเติมส่วนใดที่จะ ได้ข้อมูลที่หลากหลายหรือว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังกะแสดงความคิดความเห็นของท่านเข้ามาได้แต่อันที่พวกเราอยากฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในนามผู้ชมไส้ผู้บริโภคอย่าลืมว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยเฉพาะแม่นกรมการค้าภายในเนาะเพิ่นจะมีหมายเลขสายด่วนเพื่อให้ท่านนั้นได้ห้องเฮียน
2: ปกป้องผู้ชมไส
1: ้ปกป้องผู้ชมไส้เนาะห้องเฮียนว่าสินค้าที่เฮาได้รับมานี่บ่กงกับสิ่งที่เฮาได้รับผ่านซื้อโฆษณาหรือว่าราคาบ่สมเหตุสมผลหรือว่าคุณภาพบ่ได้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเสียงของประชาชนแท้ๆในการส่งหากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็คือทางภาครัฐบาลในการควบคุมให้ได้เนาะในการปกป้องผู้สมไส้หมายเลข1510เด้อทุกท่าน
2: เจ้าเอาอันนี้ตัวนี้บ่หมายความว่าเฉพาะตั้งแต่ผู้สมไส้ซื้อได้เน
1: า
2: ะหมายเลขสายด่วนตัวนี้แม่นท่านมีข้อมูลอันใดหรือว่าอยากประกอบความคิดความเห็นอยากจะส่งหาหน่วยงานใดเป็นพิเศษของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านสามารถผ่านสายด่วนได้1510เนาะ
1: อ
2: ันนี้มันจะมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยกลุ่มเพิ่นจะมีการรวบรวมเอาในแต่ละเดือนนี้เพิ่นจะมีการรวบรวมเอาว่าบรรดาข้อมูลปัญหาใดหรือว่าข้อใดสิ่งใดที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คือบรรดาพ่อแม่ประชาชนให้ความสนใจหรือว่าอยากจะข้อเฮียนมายังทางเบื้องของหน่วยงานเกี่ยวข้องนี่ก็ผ่านสายด่วนนี้ได้เลย
1: เจ้า1510ทุกท่านเนาะจื้อขึ้นใจไว้เลยทุกเวียกงานที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะแม่นสามารถแจ้งไปได้หรือบางคนจะแบบว่าอยากจะเป็นข่าวในการส่งซีที่พวกเราล้มกันเรื่อยๆเรื่องความปลอดภัยเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องเวียกงานการลักลอบในการขุดค้นแฮบอสิเนาะส่งไปทางนี้ก็ได้เพิ่นก็จะได้รวบรวมคือกันว่าโอ้มีปัญหานี้เข้ามาเด้อหรือว่าเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาสิเนาะเห็นว่าสินค้านี่ถูกเฮียนแบบหรือว่าถูกเรื่องเวียกงานการจดลิขสิทธิ
2: ์
1: หรือว่าเวียกงานสิทธิบัตรเนาะเวียกงานหลายๆอย่างที่เราอยากรู้ว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องเรื่องกาหมายสินค้าเอิ้นว่าอันนี้ก็เป็นเวียกงานของอุตสาหกรรมและการค้าคือการทานก็สามารถส่งความคิดความเห็นเข้ามาคือได้เช่นเดียวกัน
2: หรือว่าพบเห็นข้อมูลท่านก็สามารถแจ้งไปหาหน่วยงานเกี่ยวข้องได้เนาะอาจจะผ่านสายด่วนก็ได้ถ้าว่ามีการพบเห็นว่ามีสินค้าที่มีการลกเฮียนแบบหรือว่าสินค้าที่มีการละเมิดต่ กับทรัพย์สินทางปัญญานี่ท่านก็สามารถแจ้งได้ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านผู้ฟังทางเรื่องของอุตสาหกรรมและการค้าแล้วก็โรงงานเพิ่นก็ยังได้มีการจัดพิธีจุดทำลายและก็ทำลายบรรดาสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและหันก็มีหลายหลายผลิตภัณฑ์เลยละหลายรายการเลยท่านสามารถไปอ่านข้อมูลได้แบบละเอียดเนาะผ่านทางหนังสือพิมพ์ก็จะมีเพจของเพิ่น
1: อันนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลทุกท่านเลยและในตอนหน้าเนาะเฮาก็ยังมีบรรดากลุ่มหรือว่าหน่วยงานที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายังจะมาสืบต่อในการให้ข้อมูลข่าวสารกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คือสังคมนี่แหละได้รับรู้นํากันเพราะเฮายังมีเรื่องเวียกงานการเจรจาร่วมมือสากลการเฮ็ดเท่าใดที่จะให้สินค้าผลิตภัณฑ์ลาวไปอยู่ตลาดต่างประเทศเนาะต้องมีขั้นคอร์สมีเอกสาร
2: เท่าใด
1: เพื่อเป็นความรู้เด้บางคนคิดว่าบ่ได้อยากจะขายให้แต่คนลาวสมไส้สินค้าผลิตภัณฑ์เฮามีเป้าหมายไกลกว่าหั่นก็คืออยากไปขายต่างประเทศแน่นอนมันต้องมีเรื่องขั้นตอนเนาะเรื่องนโยบายหรือว่ามาตรฐานที่เพิ่นจะรับสินค้าเฮานี่ต้องมีอันใดแด่อันนี้แหละจะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เนาะผ่านรายการของเฮาเว้าบ่สร้างอาจจะเป็นในต่อหน้าอันใกล้มอมอนี่ก็อาจจะเปลี่ยนไปได้เนาะต้องติดตามรายการพวกเฮาเป็นประจำ
2: เจ้าแล้วเป็นประจำท่านผู้ฟังรายการพวกเฮานี่มันจะมีบรรดาภาคส่วนต่างๆของทางกระทรวงสกับรายการค่ามาร่วมสนทนาในรายการมายิบยกแต่ละประเด็นที่สังคมมีความสนใจนั่นมาตอบคำถามผ่านทางผ่านรายการโอคอสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารเนาะเช่นเดียวกับในอาทิตย์ที่ผ่านมาทางเบื้องของห้องผู้บริการใหญ่จากทางไฟฟ้าลาวคุณ
1: จะ
2: มองสนทนาในเมื่อนั้นเพิ่นก็ได้เว้าหลายประเด็นหลายปัญหาเติมเนาะแต่ว่าหนึ่งในนั้นที่ทางโฆษกเองก็สนใจเช่นเดียวกับทั้งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ให้ความสนใจเรื่องของการสมไส้กระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะก็เป็นนครหลวงวิจันทร์ว่าในระยะนี้เป็นเท่าไหร่เนาะบางบอนบางบ้านนี่ก็มีไฟดับๆติดดับๆเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็มาจังซี่นะเนาะแบบเป็นด้วยเหตุใดเนาะท่านอาจจะเป็นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นมาทางเรื่องของไฟฟ้านครหลวงวิจันทร์เพิ่นอาจจะต้องได้มาร่วมในรายการพวกเขามาร่วมสนทนาเพื่อมาให้ข้อมูลเติมอีกว่าในระยะนี้เพิ่นมีการซ่อมแปลงอยู่จุดใดเติมเน
1: า
2: ะหรือว่าเพิ่นมีแผนการในการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของเพิ่นในการสนองบรรดากระแสไฟฟ้านี่คือเท่าใดเฉพาะนครหลวงวิจันทร์เนาะท่านผู้ฟังท่านใดที่มีคำถามอยากจะถามเพิ่นก็สามารถเก็บไว้ได้เนาะ าะแต่ว่าตารางในการร่วมสนทนานั้นทางรายการพวกเขาจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบตื่มอีกเน
1: า
2: ะและนอกจากนั้นมื้อนั้นที่ได้เว้ากันติดข้างกันไว้น้อยนึงเนาะก็คือบรรดาซุ้มสายบรรดาซุ้มสายต่างๆสายเสานี่บ่วางเสานี่ยุ่งหลายสินะเนาะคำถามตัวนี้กันยังสังคมกันยังสนใจอยู่ได้ฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนไปได้ว่าในอนาคตนี้ว่ารายการพวกเขาอาจจะเสื้อๆมาบรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโบสพอตั้งแต่เบื้องของไฟฟ้าลาวบรรดาซุ้มสายบ่ว่าจะเป็นสายอินเทอร์เน็ตบ่สายสื่อสารต่างๆเนาะที่มันเกี่ยวข้องได้นี่อาจจะได้เสื้อๆเพิ่นมาร่วมสนทนาในรายการตัวจริงน้ำกันว่าจะมีทิศทางแผนการในต่อหน้าทิศทางในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานร่วมกันในการบรรดาซุ้มสายต่างๆนี่ที่เฮ็ดให้มันมีความเป็นระเบียบเพียงห้อยขึ้นได้และเพื่อเป็นการทับประกันความปลอดภัยระยะที่ผ่านๆมานี่ถามว่าถึงว่าระยะจ้อๆมานี่ก็แม่นว่าเห็นได้ว่าระยะของฤดูร้อนหรือว่าระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวนี่ก็จะเห็นว่ามีไฟฟ้าไฟสดไฟใหม่อยู่หลายจุดหลายบอนแต่คือว่าแหละว่าจุดที่สำคัญเลยแม่นว่าคันเวลาเห็นไฟใหม่อยู่บรรดาซุ้มสายต่างๆเป้าหมายหลักก็จะคือจะเล็งเป้าไปใส่ว่าแม่น
1: ไฟฟ้าแต่ที่จริงแล้วบางกรณีเนาะบางเหตุอาจจะโบแมนเป็นสายไฟฟ้าของ
2: โดยกง
1: ไฟฟ้าโดยกงอาจจะเป็นบรรดาซุ้มสายต่างๆที่มันเป็นจุดเกิดไฟเกิดกระแสไฟหรือว่า
2: อาจจะเสียดสีกันโบหรือว่า
1: สายไฟเก่า
2: สายไฟเก่าเดหรืออาจจะมีนกสังเกตเห็นมีตัวหนึ่งมักมีปัญหาแมนว่านกเอาไปเฮ็ดทั้งใส
1: ่
2: พออากาศฮ้อนอบอ้าวเดหลายๆอันประกอบกันก็เฮ็ดให้เกิดมีกระแสไฟแล้วก็เฮ็ดให้ไฟฟ้า
1: ลุกใหม่ได
2: ้ลุกใหม่ได้เนาะเฮาจะเห็นว่าโอ้ระยะหลังๆมานี้หลายคนเขาว่าเป็นย้อนว่าสภาพสังคมเฮามีการขยายโตขึ้นหลายมีผู้ที่สมใส่กระแสไฟฟ้าหลายเกินไปบ่หรือว่าบรรดาซุ้มสายต่างๆนี่เป็นสายที่บ่ได้คุณภาพบ่แบบนี้แหละเนาะจึงก่อให้เกิดมีไฟใหม่ได้
1: ง่าย
2: ได้ง่ายขึ้น
1: แล้วอันนี้ก็เป็นกันส่งมาได้เนาะส่งเป็นคำคิดคำเห็นนั้นมาได้เพราะว่าได้ยินว่าในอนาคตบางเทื่อทางไฟฟ้าลาวเพิ่นก็ยังสิได้มาร่วมสนทนาและรายการกับพวกเราได้อาจจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
2: ตอนนี้เพิ่นยังจัดตัดตารางอยู่เขาทั้ง
1: หม
2: ดคนทั้งข้อมูลทางเบื้องของทีมงานเขาเพิ่นก็แจ้งมาอยู่ว่าเพิ่นยังจัดตัดตารางให้อยู่ว่าจะมาเหมาะสมในเวลาใด
1: เพรา
2: ะว่าด้วยที่ว่าหน้าเวียกเพิ่นก็ยุ่งยากพอสมควรเด็กอ่ะจะมีแบ่งพยายามมีแบ่งเวลาให้ทางรายการพวกเราอันนี้ก็ขอขอบใจไปล่วงหน้าเลย
1: เจ้าเอาตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงกันก่อนเนาะเอาเป็นเสียงเพลงมอบให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการก็
2: จ
1: ริ
2: ง
1: พ
2: อเที่ยง
1: ฟังเพลงหนึ่งเสียงเพลงก่อนแล้วพวกเขาจึงกลับมาพบกันอีกระยะหนึ่งเป็นระยะสุดท้ายของรายการ

0: ังแล้วมวนเนาะ
1: ฟังแล้วก็เป็นตาติ้นน้ำเป็นบอก
0: เป็นว่าสาวห้องเถานี่สิเอาซ้ำได้เนาะมีเท่าไหร่ก็สิให้หมดหน้าตักเลย
1: โอ้ยเป็นบอกเอาจังซี่ซาโอ้ยเถาเอ้ยมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อเสียว
0: มัน
1: เ
0: ป็น
1: ต
0: ะ
1: เ
0: พง
1: ตะเพงเลยเนาะ
0: เอาก็เป็นซีซันของเสียงเพลงมอบความบวนซืนมอบความเบิกบานให้กับทุกท่านที่ได้ฟังคือเป็นว่าอะไรบางเสียงเพลงนี่ฟังเพื่อเป็นศิลป์เพื่อเป็นความมวนซืนเนาะฟังแล้วได้ยิ้มได้หัวฟังเพลงเศร้าก็สิได้ห้องได้ไห้ได้ห้องฟังเพลงมวนก็ได้ยิ้มได้หัวไปคือเสียงเพลงที่เฮามอบให้กับเบิกบานมวนซืนไปนํากัน
1: เจ้าอ่ะท่านใดที่กําลังรับประทานอาหารอยู่ตอนนี้เป็นอะไรเนาะอาหารแซ่บซ้อยอยู่บ่ฟังเพลงไปพร้อมฟังเพลงไปพร้อมฟังข้อมูลข่าวสารไปพร้อมเนาะกับการรับประทานอาหารเที่ยงมื้อนี้ขอให้ทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงด้วยความแซ่บซ้อยแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเวลาไรละกันมาฮอดมาฮอดนี่ก็ถือว่ามาฮอดระยะสุดท้ายอีหลี
0: เจ้าขอบใจทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้พวกเราได้มาสนทนากับมีรายการมาล้มข่าวสู่ท่านผู้ฟังขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้และก็จะเข้ามารับชมขึ้นหลังแล้วก็ขอบใจไว้ล่วงหน้าเสร็จกันขอบใจทั้งทีมงานเทคนิคควบคุมเสียงพวกเราที่เกี่ยงเพลงมวนๆได้เบิกบานมวนซืนเหมือนกัน
1: ไอ้บ่าวทองดีมื้อนี้เพิ่น
0: ยิ้มเนาะโดยเฉพาะสงสัยเปิดเพลงถึงใจเพิ่นได้นี่เปิดเองเนาะในมวนเอง
1: เออครับขอบใจเช่นเดียวกันเนาะแล้วท่านจะบ่พลาดทุกๆข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะติดตามรายการพวกเราไว้กับรายการโอคอสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารเนาะพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา 11:00 นหาเวลา 12:00 นอาทิตย์หน้านี้จะแม่นท่านใดจะมาร่วมสนทนาในรายการจะแม่นภาคส่วนใดมาร่วมสนทนาในรายการอย่าลืมติดตามเพจของทางรายการพวกเราเนาะกับเพจของโอคอสื่อสาร
0: หรือว่า MOIC สื่อสารมื้อนี้โฆษกทั้ง2ถือโอกาสนี้ลาท่านผู้ชมลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้า
1: สบายดี
0: สบายดี

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงจันทร์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้5ปีผ่านมาก็น่าจะตั้งศูนย์กลางผักเอาใจใส่คนครัวพิจารณาการแต่งตั้งสับสนจัดวางพนักงานตามทีที่ขันเถิงวางออกแขวงบ่อแก้วจุดทำลายยาเสพติดในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปียกสูงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสังคมพัฒนาโขงลางจุดบริการจัดหางานทั่วประเทศกัมพูเชียเปิดเผยยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าประเทศ85ส่วนห้อยปลายทางแม่นประเทศที่3สิงคโปร์ตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำโลกด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สุดท้ายของรายการท่านจะได้หับฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่า43ปีบนเส้นทางแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวมากผลแห่งการเป็นเสนาธิการและวิสัยทัศน์กับสู่อนาคตของคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ห้าปีผ่านมาคณะจะตั้งศูนย์กลางผักเอาใจใส่การแต่งตั้งยกย้ายซับซ้อนจัดวางพนักงานราชการและการเลื่อนเส้นนายทหารและตำรวจให้ไปตามทิศที่ขันเทิงวางออกในโอกาสพันบทสรุปตีราคาเวียกงานการจัดตั้งและปกครองในระยะ5ปีผ่านมาและวางทิศทางเป็นการ2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองบรมบานีอยู่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนักศรีไสหรือเดชมุนสอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าคณะพรรคแต่ละขั้นได้เอาใจใส่ค้นคั่วพิจารณาการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานปฏิบัติตามทิศมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกและสับเปลี่ยนบนประจำการของพนักงานโดยอิงใส่ความเห็นของต้องการหน้าที่การเมืองอิงใส่ตำแหน่งที่มีตัวจริงในกลุ่มจักการจัดตั้งและแผนกำหนดพนักงานซึ่งการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานรวมทั้งนายทหารและตำรวจแมนติดพันกับการกระเกียมบุคลากรให้แก่การดำเนินกรมสมใหญ่ของคณะพักแต่ละขั้นและการปรับปรุงกลุ่มจักการจัดตั้งยุบบรรดาคะแนนการและท้องถิ่น
2: ซึ่งการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานร่วมทั้งนายทหารตำรวจแม้นที่ท่านต้องการจะเกี่ยวบุคลากรให้เกี่ยวการดำเนินกองกระทรวงใหญ่ของคณะพักแต่ละขั้นและการปรับปรุงองค์จักรการจัดตั้งอยู่บรรดาคณะกรรมการในท้องถิ่นโดยเฉพาะการปรับปรุงองค์จักรของบรรดากระทรวงองค์การที่ถือพ่วงเข้ากันซึ่งองค์จักรทางกรมคันแผนลุกลงเหตุแห่งสมาชิกที่นั่งมีเงินไทยสิบต่อปฏิบัติหน้าที่จำนวนหนึ่งเน้นมีพุ่มเป็นเอกภาพสูงนั้นคณะพักขันต้นในการซับซ้อนจัดว่างตามจิตมีขึ้นมีลงมีเขามีออกทางการตีราคาประเมินพนักงานรัฐกรแต่ละครั้งเหตุแห่งพนักงานรัฐกรทั้งคู่ได้ยานดีดันโอนของตนพร้อมนั้นการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องได้นำเอาผลตีราคาประเมินเป็นวอนอินในการเรียกเข้มมังมุ่งก่อสร้างซับซ้อนจัดว่างหมุนเวียนสักเปลี่ยนบนประจำการของพนักงานรัฐกรและนำใส่เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติและนโยบายของหน่วยงานเหมาะสม
1: ท่านนั่งสีใสหรือเดชมุ่นส่วนในห้องเตรียมวาสำหรับการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานราชการศูนย์กลางพรรครัฐบาลในสี่นำภาคส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติระบอบนโยบายให้พนักงานราชการพนักงานอาวุโสบำนาญและพนักงานเสียองค์ค่าอย่างเป็นปกติได้มอบเหรียญกาและนึก70ปีวันสร้างตั้งพรรคประชาธิปไตยวัดลาวให้จำนวน 26,450 สหายพร้อมด้วยเงินนโยบายจำนวน52ตื้อกว่ากีบและเหรียญกาที่ระลึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 141,000 สหาย
0: วันที่29มิถุนายนแล้วนี้ที่ทำเนียบประธานประเทศท่านนางเวียงทองศรีพันดรห้องประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของท่านจองยองซูเอกอัครราชทูตวีสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวหนึ่งในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวในโอกาสนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดรได้แสดงความต้อนรับสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตของท่านจองยองซูประจำลาวเป็นเวลา3ปี8เดือนตลอดระยะปฏิบัติหน้าที่ท่านทูตได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างลาวสาธารณรัฐเกาหลีที่มีมูลเสื้อมาแต่ดุนานแล้วนั่นให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นห้องประธานประเทศยังได้อวยพรให้ท่านทูตจงประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่และเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพ ท่านทูตได้แสดงความขอบใจต่อรองประธานประเทศที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนลาวที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตจนได้หับผลสำเร็จอันจบงามพร้อมนี้ยังได้แสดงความยินดีจะสืบต่อเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตในวันที่25ตุลา1955
1: พลโทวันท้องก่อมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงได้สำเร็จการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ราชอาณาจักรกัมพูชาและได้เดินทางกลับประเทศด้วยความสวัสดิภาพในเมื่อวานนี้อยู่สนามบินสากลวัดไตนครหลวงวิ่งจันทร์ต้อนรับคณะมีพลตีค้อนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านกรองพนังเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำลาวพร้อมด้วยคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามในเหตุเวียกในครั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมระดับรัฐมนตรี3ฝ่ายครั้งที่2กัมพูชาลาวเวียดนามเกี่ยวกับเวียกงานการร่วมมือป้องกันและต้านอาชญากรรมข้ามชาติของทั้ง3ประเทศเพื่อพร้อมกันสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติและปรึกษาหารือบรรดาหน้าเวียกที่จะต้องได้รับประกันให้ทั้ง3ประเทศมีเสถียรภาพด้านการเมืองมีความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อย
0: แขวงบ่อแก้วจัดพิธีจุดทำลายยาเสพติดรายการที่ยึดได้จากคดีต่างๆในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีเมื่อวันที่25มิถุนายนแล้วนี้ให้เกียรติเข้าร่วมโดยพลเอกวิไลหลักคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพลจัตวาแป้นคำบุตรจันแพงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแกวงประธานสภาประชาชนแกวงพร้อมด้วยบรรดาการนำขันศูนย์กลางการนำขันแกวงขันเมืองคณะกรรมการกวดกาและควบคุมยาเสพติดขันแกวงพนักงานทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าในพิธีทานคำแสงสุริยวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบ่อแก้วยกให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นพันธะของมนุษย์ทุกคนในสังคมบ่แม่นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจและภาคส่วนกฎหมายเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปองค์การปกครองทุกขั้นสถาบันครอบครัวและชุมชนต้องเป็นเจ้าการร่วมกันเพื่อปกป้องลูกหลานและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสืบต่อพวกระดมขบวนการทั่วปวงชนในการเพิ่มทวีเวียกงานศึกษาอบรมเจ้าหน้าที่และภาคส่วนเกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่ตัวจริงเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลหายภัยอันตรายของยาเสพติดอย่างจริงจังโดยแนะใส่กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ลงพิษเพื่อให้รับรู้และเข้าใจแจ้งต่อกับผลหายภัยอันตรายของยาเสพติดเอาใจใส่ตั้งหน้าสืบต่อปฏิบัติมาตรการด้านกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อกับผู้ลักลอบปลูกพืชให้สารเสพติดซื้อขายจำหน่ายมีไว้ครอบครองยาเสพติดเกิดห้ามทุกประเภทให้หมดไปจากสังคมลาวยาเสพติดที่นำมาจุดทำลายในครั้งนี้แม่นของกลางที่ได้รับการยั่งยืนและจำแนกประเภทอย่างเป็นทางการตามการตัดสินของศาลปัจจุบันประกอบมีทางคดีมีเจ้ากรรมและบ่มีเจ้ากรรมที่มีคำตัดสินของศาลและบ่มีคำตัดสินของศาลในนั้นคดียาเสพติดที่มีเจ้ากรรมศาลประชาชนตัดสินใส่ได้อย่างเด็ดขาดแล้วแม่นมาจากคดีได้มีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดพร้อมยาบ้าจำนวน 17,671,335 เม็ดน้ำหนัก1ต้น771กิโลกรัมยาบ้ามุน7ถุงน้อยน้ำหนัก91กรัมยาไอซ์24ซองน้ำหนัก681กรัมคาเฟอีนห้อยซองน้ำหนัก15กรัมเคตามินสาวถุงใหญ่น้ำหนัก1กิโลกรัมเฮโรอีน1ทอน้ำหนัก13กรัมคอลลาเจน47ซองน้ำหนัก 1.7 กิโลกรัมแป้งฝุ่นสีขาว2แพ็คน้ำหนัก2กิโลกรัมยาอี20เม็ดน้ำหนัก12กรัมหัวเสื้อยาอี25กล่องน้ำหนัก6กิโลกรัมไนตรัสออกไซด์4บังน้ำหนัก 7.6 กิโลกรัมน้ำหนักรวมทั้งหมดจำนวน1ต้น790กิโลกรัมส่วนยาเสพติดบ่มีเจ้ากรรมที่ศาลประชาชนยังบ่ทันตัดสินมีทั้งหมด 15ตน605กิโลกรัมในนั้นมียาบ้าจำนวน 34,042,400 เม็ดน้ำหนัก3ตน435กิโลกรัมยาไอ328ห่อน้ำหนัก328กิโลกรัมเคตามิน 1,842 ห่อน้ำหนัก1ตน842กิโลกรัมแป้งฝุ่นสีขาว400เป่าน้ำหนัก10ตนรวมน้ำหนักของกลางยาเสพติดที่มีเจ้ากรรมและบ่มีเจ้ากรรมทั้งหมด17ตน395กิโลกรัม
1: ระหว่างวันที่29หา30มิถุนายนแล้วนี้กรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดกองประชุมฝึกอบรมวิชาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานของท่านพงษ์สวรรค์ไซโกศรีหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกองประชุมครั้งนี้มีที่ปรึกษาวิชาสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกและวิศวการจากโครงการบรรดากรมและสถาบันที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะที่เป็นบริมสิทธิ์สำหรับการเติบโตของลาวเป็นโครงการภายใต้เงินกู้ยืมของธนาคารโลกโครงการนี้ได้สุ่มใส่เวียกงานพัฒนาสิ่งมือแห่งงานและการจัดหางานมีกิจกรรมปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างและเวียกงานวีซ่าเฉพาะติดพันกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ธนาคารโลกกำหนดไว้ท่านพงษ์สวรรค์ไซโกศรีได้เน้นนักว่าเรื่องงานสิ่งแวดล้อมและสังคมมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะธนาคารโลกได้ถือเอามาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ต้นต่อในการประเมินเพื่ออนุมัติและดำเนินโครงการผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมากรมคุ้มครองแรงงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการกรมการจัดหางานและสถาบันพัฒนาสิ่งมือแรงงานได้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมจนมีผลสำเร็จที่พ้นเด่นเป็นต้นด้านจุดบริการจัดหางานสำเร็จแล้ว16แขวงและกำลังสืบต่อจะตั้งพัฒนาอยู่แขวงพงศรีและนครหลวงวิ่งจันทร์สำหรับการปรับปรุงสถาบันพัฒนาสิ่งมือแห่งงานและศูนย์พัฒนาสิ่งมือแห่งงานอยู่3แขวงคือโบแก้วจำปาสักและอัตปือปัจจุบันกำลังกวดกาความเหียบห้อยอยู่ศูนย์แขวงสวรรณเขตและสืบต่อให้สำเร็จอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ได้มีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าในเวียกงานบริหารโครงการการจัดซื้อจัดจ้างการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนส่วนทิศทางและแผนการต่อหน้าถึงว่าเวียกงานปรับปรุงพื้นฐานโครงรางใกล้จะสำเร็จแล้วแต่เวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมยังต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จโครงการโดยเฉพาะการให้การบริการแก่ผู้เข้ามารับบริการจัดหางานการประกอบอาชีพอิสระและการพัฒนาสิ่งมือแห่งงานที่ติดพันกับครูอาจารย์และนักฝึกอบรมกรมประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการถ่ายทอดบทเรียนระเบียบการและมาตรฐานจากที่ปรึกษาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงในเวียกงานคุ้มครองแรงงานการกวดกาแรงงานความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานตอนท้ายประธานกรมประชุมได้เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมจงสุ่มทุกสติปัญญาเอาใจค้นคว้าและสนทนาแลกเปลี่ยนอย่างตรงไปตรงมาโดยเอาพฤติกรรมตัวจริงมาถอดถอนบทเรียนร่วมกันเพื่อหาประกันนำเอาความรู้ไปจะตั้งปฏิบัติติดตามและประเมินผลกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
0: ต่อไปเสริญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: ของความกดดันอากาศต่ำได้พาดผ่านอยู่เขตภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงปานกลางพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยทัวไปและจะตกในระดับปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนให้ของภาคอุณหภูมิระหว่าง17หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทัวไปและตกปานกลางหาตกหนักพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อเทการปกคลุมของฝนเท่า65ส่วนให้ของภาคอุณหภูมิในวางซาวหา31องศาที่นครหนองเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อเทการปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนให้ของภาคที่นครหนองเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนให้ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา30องศา ภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนเฮ้ยของภาคอุณหภูมิระหว่าง21หา33องศาสำหรับแขวงเซสุมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนเฮ้ยของภาคอุณหภูมิระหว่าง20หา29องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮ้ยของภาคอุณหภูมิระหว่าง20หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนเฮ้ยของภาคอุณหภูมิระหว่าง15 25องศาลัดดากล่อมเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
4: ์ในฐานะเป็นภาชนะอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หุบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปียดโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคองแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนําพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคํานับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อวันมนี้ว่าท่านฮุนมอนิตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเปิดเผยว่า85ส่วนห้อยของยาเสพติดผิดกฎหมายที่เข้าสู่กัมพูชามีจุดหมายปลายทางอยู่3ประเทศอิงตามข้อมูลสถิติประจำปี2025ให้ฮู้ว่ามีเพียง15-20ส่วนห้อยของยาเสพติดที่เข้าสู่กัมพูชาแม้นถูกลักลอบค้าขายเพื่อเสพอยู่ภายในประเทศนี่เป็นหลักฐานยืนยันว่าตลาดยาเสพติดในกัมพูชาลดลงเนื่องจากประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เริ่มรู้ถึงภัยอันตรายของยาเสพติดหลายขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นสัญญาณบวกที่สุกยุ่งให้กัมพูชาป้องกันอาชญากรรมยาเสพติดเพื่อให้เป็นประเทศปลอดภัยต่อการอาศัยการท่องเที่ยวการลงทุนจากต่างประเทศและการพัฒนาที่ยืนยงท่านฮุนมเนตยังเรียกร้องให้ประชาชนกัมพูชาทุกคนช่วยกันแจ้งข้อมูลอาชญากรรมยาเสพติดทุกประเภทผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือและระบบสายด่วนเพื่อกวดล้างยาเสพติดตามจุดต่างๆให้หมดไปโดยทางการกัมพูชาจะใช้มาตรการและกฎหมายในการจำกัดการจำหน่ายและใช้ยาเสพติดในสุมสน
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจหรือ ESR ของสิงคโปร์แจ้งให้ฮู้ว่าสิงคโปร์ควรกำหนดตนเองให้กลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาและโซลูชันด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระดับโลกหลายกว่าการแข่งขันเพื่อสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดปัญญาประดิษฐ์มีถ่ายเอียงเปลี่ยนสมหน้าภาคเศรษฐกิจต่างๆของสิงคโปร์เซ็นไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตและขอได้เปรียบของสิงคโปร์ด้านความสามารถผสมผสานการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐบาลธุรกิจผู้ประกอบการและสถาบันวิจัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อการสร้างนวัตกรรมต่อไปเชิญท่านฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่า43ปีบนเส้นทางแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวมากผลแห่งการเป็นเสนาธิการและวิสัยทัศน์กับสู่อนาคตของคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผัก
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันที่19มิถุนายน2026แม่นขีดหมายประวัติศาสตร์อันสง่างามมีความหมายลึกซึ้งและก้าวหน้าอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งเป็นวันที่คณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักหรือคตพได้รับการสร้างตั้งขึ้นครบรอบ43ปีบนพื้นฐานความเรียกร้องต้องการอันหีบด่วนของภารกิจปฏิวัติในระยะใหม่ตลอดระยะเส้นทางแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวบุกทะลุและผ่านพาอุปสรรคตลอดมาคตพได้ยั่งยืนถึงบทบาทอันหนักแน่นในฐานะเป็นองค์การจัดตั้งหนึ่งของพรรคขึ้นกับคณะบริงานศูนย์กลางพรรคมีฐานะเทียบเท่าคณะพรรคขั้นศูนย์กลางพรรคได้อย่างสมเกียรติตลอด4ทศวรรษคตพสามารถเฮ็ดรอดหน้าที่เป็นเสนาธิการโดยกงและได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากคณะบริงานศูนย์กลางพรรคกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคในการค้นคว้าแผนยุทธศาสตร์แนวทางนโยบายการพัวพันต่างประเทศของพรรคพร้อมกันนั้นยังเฮ็ดหน้าที่ต่างหน้าให้ศูนย์กลางพรรคในการพัวพันร่วมมือกับพรรคการเมืองของต่างประเทศในขอบเขต2ฝ่ายและหลายฝ่ายตามการมอบหมายอย่างมีมากผลตัวจริงคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคหรือคตพได้กลายเป็นบ่อนอิงอันนักแน่นและเป็นเข็มทิศยังทางให้แก่การจัดตั้งการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศด้านพรรคและการทูตประชาชนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งด้วยพระบทบาทอันเป็นเอกลักษณ์นี้ก็คือการเป็นเจ้าการซี่นำคุ้มครองการเคลื่อนไหวเวียกงานผู้พันต่างประเทศขององค์การจัดตั้งพรรคและการทูตประชาชนให้มีความเป็นเอกภาพโดยปฏิบัติตามหลักการผ่านประตูเดียวอย่างเคร่งครัดเว้าเฉพาะคงเขตเวียกงานวีซ่าเฉพาะในปี2026นี้ภายใต้การนำพาซี่นำขององค์คณะพรรคสุดใหม่ขอต่อพอสามารถยันได้ผลสำเร็จอันพ้นเด่นในหลายด้านเช่นเป็นเสนาธิการทางด้านเลื่อนในและเป็นใจกลางประสานงานอย่างหอบด้านกาเกียมให้แก่สหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่เข้าร่วมพิธีเปิดนำไส้ท่าเทียบเรือเลข3 ทางเหือสากลลาวเวียดนามและพิธีเฉลิมฉลองวันปลดปล่อยภาคใต้เวียดนามครบรอบ50ปีอยู่เวียดนามเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามครบรอบ80ปีเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองไสยชนะสงครามต้านฟาสซิสต์ครบรอบ80ปีอยู่จีนและการเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กระเกียมและทรงคณะผู้แทนขั้นสูงของพรรคเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดครั้งที่16ของ2พรรคลาวกัมพูชาและเข้าร่วมการพบปะสุดยอดผู้นำ3พรรคลาวเวียดนามกัมพูชาครั้งที่4ที่ลาสนจักรกัมพูชาเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคแห่งงานเกาหลีครบรอบ80ปีที่เพียงย่างสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมพบปะ2กลุ่มการเมืองลาวเวียดนามอยู่ลาวในท้ายปี2025ต้อนรับการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนขั้นสูงของพรรคจากต่างประเทศเป็นต้นการมาเยี่ยมยามลาวทั้งรัฐกิจของสหายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามต้อนรับสหายเจนเกิมตูกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของพรรครัฐเวียดนามในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการต้นหับการส้มเซยของผู้ต่างหน้าพิเศษของศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและคณะผู้ต่างหน้าพิเศษของสหายเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาส้มเซยกองประชุมใหญ่ผู้แทนทุกประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมเดียวกันนั้นยังได้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับบรรดาพรรคการเมืองอ้อมข้างจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกองประชุมเวทีปรึกษาหารือความมั่นคงในภาคพื้นยุโรปอาเซียอยู่เมืองเปิ่มของรัสเซียกองประชุมสภาวัฒนธรรมอาเซียครั้งที่4ในขอบ ICAP และกองประชุมสากลในหัวข้อบทบาทของภาคพื้นต่อความมั่นคงโลกที่อาเซียไปซานกองประชุมปรึกษาหารือการเมืองอาเซียยุโรปที่บูดาเปสต์ฮังการีกองประชุมสากลครั้งที่2ในหัวข้ออธิปไตยแห่งรัฐและหลักการพัวพันสากลในสภาพการของโลกหลายขั้วอำนาจและความหลากหลายในศตวรรษที่21ที่เบสเบลารุสีกองประชุมปรึกษาหารือบทบาทของบรรดาพรรคการเมืองในการสร้างประชาคมอาเซียนที่ฮานอยของเวียดนามกองประชุมคณะประจำ ICAP ครั้งที่45ที่อุลันบาตอร์มองโกเลียเชียงคู่กับผลงานที่โดดเด่นแล้วยังได้สุกยู่ส่งเสริมการพัวพันกับบรรดาพรรคการเมืองต่างประเทศอื่นๆโดยการส่งบรรดาจดหมายอวยพรส่งเสยในโอกาสวันสำคัญต่างๆของพรรคการเมืองต่างประเทศเป็นต้นส่งเสยกองประชุมใหญ่ผู้แทนตัวประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกองประชุมใหญ่ครั้งที่19ของพรรคคอมมิวนิสต์สหพันธ์รัสเซียกองประชุมใหญ่ครั้งที่16ของพรรคคอมมิวนิสต์ซิมบับเวกองประชุมใหญ่ครั้งที่3ของพรรคคอมมิวนิสต์กรรมกรแอสไปร์บรรดาผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวด้านการต่างประเทศด้านพรรคได้เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการปกปักรักษาเสถียรภาพด้านการเมืองความมั่นคงของชาติและสร้างสภาพแวดล้อมสากลที่เอื้ออำนวยให้แก่ภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็คือการประกอบส่วนยกสูงบทบาทอิทธิพลของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในวิถีสากลให้สูงเด่นขึ้นอย่างตัวเนื่องปัจจุบันพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีการพัวพันกับ145พรรคการเมืองใน85ประเทศทั่วโลกสร้างตั้งสมาคมมิตรภาพกับต่างประเทศทั้งหมด20สมาคมและ1คณะสันติภาพและสามัคคีลาวกับต่างประเทศส่วนอยู่คันท้องถิ่นยังได้สร้างตั้งสมาคมมิตรภาพลาวเวียดนามลาวจีนอยู่18แขวงของลาวและสมาคมมิตรภาพลาวกัมพูชาอยู่แขวงจำปาสักและอัตตปือผลสำเร็จที่สำคัญในปีผ่านมาแมนการนำเอาผลสำเร็จกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่3ขององค์คณะพรรคคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคซึ่งได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานพรรคสุดใหม่และรับมอบเอา5แผนงาน18โครงการสำหรับ5ปีพร้อมกันนั้นยังได้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่แห่งการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าได้สำเร็จการปรับปรุงโครงการจัดตั้งอยู่ภายในอย่างหอบด้านการแต่งตั้งและซับซ้อนตำแหน่งบริหารขั้นหัวหน้ากลุ่มพนักงานรักแรงเพื่อหาประกันความเป็นเอกภาพและทันสมัยผ่านกลไกประตูเดียวให้มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ สามารถเป็นเสนาธิการที่แหลมคมและตอบสนองความเหี้ยบห้องต้องการหน้าที่การเมืองในระยะใหม่อย่างมีไสการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคหรือคตพ.ครบรอบ43ปีในปี2026นี้แม้นดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วพรรคทั่วกองทัพและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมตั้งหน้าบุกบืนจะตั้งมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคอย่างมีผลสำเร็จคณะนำพนักงานรัฐกรคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคทุกคนได้มีความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความมุ่งมั่นอันแห่งกล้าที่จะสืบต่อฝึกฝนล่อหลอมตนเองทางด้านคุณธรรมการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและยกสูงระดับวิชาเฉพาะอย่างรอบด้านเพื่อเฮ็ดสำเร็จหน้าที่เป็นเสนาธิการที่สลาดสงสัยให้แก้ศูนย์กลางพรรคท่านผู้ฟังที่หักแพงในเส้นทางแห่งการก้าวไปข้างหน้าถึงว่าสภาพการสากลและภาคพื้นจะมีการผันแปรอย่างซับสนและคาดเดาได้ยากแต่บนพื้นฐานมวลเสื้ออันสง่างามและบนเฮียนอันอุดมสมบูรณ์ที่ทอดทอนได้ตลอดระยะ43ปีผ่านมาภายใต้การนำพาซี่น้ำอย่างใกล้ชิดของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคจะสืบต่อยกสูงบทบาทความรับผิดชอบของตนในการเป็นเสนาธิการด้านเวียกงานกับต่างประเทศของพรรคโดยเฉพาะการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคตามคำขวัญยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมให้ปรากฏผลเป็นจริง
0: ที่ท่านได้หับฟังผ่านไปนั่นแมนบทเสนอที่ใส่หัวคอว่า43ปีบนเส้นทางแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวมากผลแห่งการเป็นเสนาธิการและวิสัยทัศน์กับสู่อนาคตของคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
2: เออแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
5: เงินกี่เงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
6: คนลาวหักเมืองลาวนำไส้เงินกีบลาวสบายดีบรรยากาศที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปนำพาท่านเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟัง 12:30-13:00 FM 103.7 MHz ผลของการรับฟังแจ้งสะดวกสบายหรือบ่นอกจากรับฟังที่ 103.7 MHz แล้วบรรยากาศยังรับฟังที่เว็บไซต์ www.lnr.org.aวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกบอกว่ามีรายการจะหับฟังอยู่ใส่กระตามเนาะขอขอบใจที่เปิดวิทยุมาหับฟังอยู่ในปัจจุบันในรายการเพื่อนธนาคารสำนักงานของการผู้ที่กำลังพักผ่อนอยู่หรือกำลังรับประทานอาหารเที่ยงผู้ที่หับฟังอยู่ตามยอดงานพาหนะหับฟังอยู่ใส่กระได้ดันผู้ฟังตามเงื่อนไขขอให้รายการนี้เป็นรายการหนึ่งที่สามารถให้ความรู้แก่เมตรายการได้เนาะโดยซัพพอร์ตผู้ใดที่สนใจต่อเวียกงานของพวกเขา บ่ว่าจะเป็นแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารผู้ใดที่สนใจในการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวท่านผู้ฟังเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.lao และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ www.lsc.gov.la นำไซต์สื่อสังคมออนไลน์เป็น Facebook แบบนี้กับพิมพ์เป็นภาษาลาวว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และพิมพ์เป็นภาษาลาวอีกข้างหนึ่งว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวบัด

0: เนี่ยนี่ขั้นบรรยากาศด้วยโฆษณาจากทางรายการก่อน
1: เปิดเดียวเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้หร
2: ือวะเป็นได้เลย
1: ล่ะแต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังบนหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
2: ตามเชื่อหุ้นแมนเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
1: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี้
2: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
1: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
2: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
1: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021

0: ใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: น้องเห็นพันธิตใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
3: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
2: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
3: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
2: โอ้แม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะอ้าย
3: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
2: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางนี่เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
3: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพัวพันที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพ้นสะอาดเมืองไซเซฐานนครหลวงวิจันทร์
4: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนาพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจับจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เด่นเก้าแล้วสิได้บอนเจริญแท่หนา
5: เงินติดราคาเป็นเงินบาทเงินติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: กับเข้ามาสู่เวลาของทางรายการเพื่อนธนาคารอีกครั้งหนึ่ง 12:30-13:00 ออกอากาศให้มิรายการได้รับฟังเป็นประจำติดพันกำนาเวียของมิรายการก็ต้องได้ฮู้หลายข้อมูลเพิ่มเติมฮู้ไว้เป็นประโยชน์แก่ตนเองเนาะฮู้ไว้บ่มีผลเสียท่านผู้ฟังมีแต่ผลดีถึงว่าท่านจะบ่มีความสนใจในการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาวก็ตามเนาะท่านสามารถศึกษาเพื่อว่าท่านจะมีความสนใจในต่อหน้าดังนั้นศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ารับฟังจากทางรายการของพวกเราก็ได้เสียเดียวกันเนาะยินดีที่จะสนองข้อมูลให้แก่เมดรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงมื้อนี้ขอตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้สืบต่อจากเมื่อวานนี้ในมาตราที่23การจัดสรรหุ้นกู้ภายหลังผู้ลงทุนสำเร็จการจองซื้อหุ้นกู้และโอนเงินมาจำเข้าในบัญชีเงินเฉพาะสำหรับการเปิดจองซื้อหุ้นกู้ผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นกู้ต้องดำเนินการจัดสรรหุ้น

ให้ผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นกู้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือส่วนซื้อมาตราที่24การส่งเงินมาจำคืนผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นกู้ต้องส่งเงินมาจำคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ในกรณีใดหนึ่งหรือทั้งหมดดังนี้ 1. มีการขยายระยะเวลาเปิดการจองซื้อหุ้นกู้ 2. การบ่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้หรือได้รับการจัดสรรหุ้นกู้น้อยกว่าจำนวนที่ได้จองซื้อ 3. การขายหุ้นกู้บ่สำเร็จตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือส่วนซื้อและมีมติของกองประชุมผู้ถือหุ้นหรือสภาบริหารของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้บ่รับรองเอาผลของการออกจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว 4. การจุและการยกเลิกการออกจำหน่ายหุ้นกู้ผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นกู้ต้องส่งเงินมาจำคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ภายในเวลา5วันรัฐกาลนับแต่วันได้ขยายระยะเวลาการเปิดจองการซื้อหุ้นกู้วันสิ้นสุดการออกจำหน่ายหุ้นกู้วันได้รับการยั่งยืนผลการออกจำหน่ายหุ้นกู้วันเสนอของผู้จองซื้อหุ้นกู้หรือวันออกแจ้งการเกี่ยวกับการจุและการยกเลิกการออกจำหน่ายหุ้นกู้จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เป็นต้นไปตามแต่ละกรณีที่ได้กำหนดไว้ในวรรคที่1ของมาตรานี้กรณีหากก่ายกำหนดเวลาในการส่งเงินมาจำคืนตามที่ได้กำหนดไว้ในวรรคที่2ของมาตรานี้ผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นกู้ต้องรับผิดชอบจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประหยัดของธนาคารตัวแทนเพื่อการชำระของผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในระยะนั้นจนกว่าจะส่งเงินมาจำคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ครบถ้วนมาตราที่23การจัดสรรหุ้นกู้มาตราที่24การส่งเงินมาจำคืนและยันต่อไปอนุรักษ์จะสืบต่อในมาตราที่25และมาตราที่26ตอนนี้มาคาดบรรยากาศก่อนมีและการฝากต้อนเสียงเพลงก่อนเนาะและยันต่อไปจึงหาฟังเนื้อในจากทางรายการอีกครั้งหนึ่ง

0: เออเสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวน่าสนใจ
1: ป่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าคืออย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆลาวสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอ้าฉันแหละฟ้าวหลายคิดว่าตัวสิบ่ถามซั่นดอกตัวก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทรคตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: การประหยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบอนดีลายบอนได้โฮมเข่าหากมังมี
3: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพร้อมถนอมแพงเงินเก็บเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ส่งเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
4: ก่อนที่เฮาจะเข้าไปหาฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเวียกงานหลักทรัพย์นั้นท่านใดที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะแม่นแขนงการตลาดทุนโทรมาได้021217770การธนาคาร021260283เบอร์สายด่วน1602สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีรายการสอบถามเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ได้หรือว่าท่านใดอยากฮู้ว่าบริษัทใดที่ได้ซักซ้วนให้เข้าไประดมทุนในปัจจุบันได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์ได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ่นั่นก็แม่นโทรสอบถามรายละเอียดก่อนท่านผู้ฟังบ่เสียเวลาดลเนาะดีกว่าทานบ่ฮู้ข้อมูลหยังแต่ว่ามีการซักซ้วนของบริษัทห้างห้านหรือว่าหัวหน่วยธุรกิจใดนึงได้ซักซ้วนให้ทานนั้นไประดมทุนได้ไปร่วมทุนกับบริษัทนั้นอาจจะมีความเสี่ยงในการล่มละลายถูกตัวหยั่วหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินได้เพียงแต่มีรายการโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1602เบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์โทรมาในมงรัฐการบ่เสียเงินจ้าเก็บมาฟังข้อตกลงว่าด้วยการออกจำหน่ายหุ้นกู้สืบต่อในมาตราที่25และมาตราที่26ในมาตราที่25การออกใบยั่งยืนการจัดสรรหุ้นกู้ผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นกู้ต้องออกใบยั่งยืนการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ซื้อหุ้นกู้ภายในเวลา5วันรัฐกาลนับแต่วันสิ้นสุดของการซื้อหุ้นกู้ให้แก่มวลชนเป็นต้นไปมาตราที่26การโอนเงินที่ระดมได้ภายหลังที่ได้รับใบยั่งยืนผลการสำเร็จการออกจำหน่ายหุ้นกู้จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์แล้วผู้ค้ำประกันการออกจำหน่ายหุ้นกู้ต้องได้โอนเงินที่ระดมได้จากบัญชีเงินเฉพาะสำหรับการเปิดจองซื้อหุ้นกู้เข้าในบัญชีเงินเฉพาะสำหรับการระดมทุนของบริษัทออกจำหน่ายหุ้นกู้ที่เปิดอยู่ในธนาคารธุรกิจใดหนึ่งอยู่สปป.ลาว

0: เชียลเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ค่ะ
1: ว้าเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานี้พุ่นว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: ยุทธซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสาสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
3: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
2: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ปะปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงสวยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
5: จงสวยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
6: แลกเปลี่ยนเงินตราสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
7: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำใส้เงินกีบมีรายการยังหับฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz หับฟังรายการนี้ได้เนาะ 12:30-13:00 เป็นประจำอยู่แล้วที่พวกเขารวบรวมข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายติดพันกับแขนงการตลาดทุนแดเวกงานหลักทรัพย์และการธนาคารแต่บ่นอกเหนือจากการศึกษาข้อมูลก่อนทุกการตัดสินใจในการลงทุนหรือว่าหวมหุ้นถ้าว่ามีรายการสนใจก็แมนโทรมาได้เนาะที่เบอร์สายด่วน1602โทรในมงรัฐการบ่เสียค่าจักกีบท่านผู้ฟังและกับผู้ใดที่อยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองแน่นอนว่าการเรียนรู้การศึกษานั้นบ่มีวันสิ้นสุดท่านผู้ฟังฮู้แล้วฮู้อีกเฮียนแล้วเฮียนอีกเฮียนเรื่อยๆไปเนาะทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ www.lsc.gov.la ส่วนว่าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาว www.lsx.com.la ถ้าหากว่ามีรายการนั้นบ่เจอเว็บไซต์ของพวกเฮาเนาะก็โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่1602ได้และยังนี่มาฟังผลกระทบจากการนอนบ่หลับ1เพิ่มความอยากอาหารที่บ่มีประโยชน์เพราะการนอนบ่หลับมีผลกระทบต่อสมองในภาคส่วนที่เสื่อมโยงอาหารที่ห่างกายต้องการเฮ็ดให้เฮาฟังเสียงจากห่างกายบ่ได้เฮ็ดให้กินตามใจปากนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสมองภาคส่วนเป็นตัวควบคุมความอยากอาหารเฮ็ดให้เฮาอยากกินอันนั้นอันนี้อยู่ตลอดเวลา2ในเมื่อเฮานอนบ่หลับแล้วท่านผู้ฟังจะทำลายความจืดจำหากนอนบ่หลับความจืดจำจะติดอยู่ในสมองภาคส่วนหนึ่งหากบ่แก้ไขต่อไปก็จะกลายเป็นคนหลงลืมก่อนวัยอันควร3หากเฮานอนบ่หลับแล้วจะทำลายสุขภาพผิวหากนอนบ่หลับห่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเป็นพิษต่อผิวหนังการนอนบ่หลับเป็นสาเหตุสำคัญเฮ็ดให้สุขภาพผิวบ่ดี4เฮ็ดให้เป็นพยาธิหัวใจเพราะการนอนหลับมื้อละ 5-8 ชั่วโมงจะช่วยรักษาควบคุมความดุลเดียงของฮอร์โมนและสารเคมีต่างๆในร่างกายซึ่งหลายฮอร์โมนที่มีผลต่อการเฮ็ดเวียกของหัวใจฉะนั้นหากเกิดอาการเฮ็ดเวียกผิดปกติขึ้นมาสุขภาพหัวใจก็จะอ่อนแอไปนำและ5เสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนอกจากพยาธิหัวใจที่อาจจะฆ่าชีวิตคนได้แล้วยังพบว่าผู้ที่นอนหน่อยกว่าคืนละ6ชั่วโมงเป็นประจำจะมีอายุสั้นลงถึง14ปี ป็นข้อมูลให้มีรายการได้ฮู้จักน้ำกันว่าผลกระทบของการนอนบ่หลับนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายๆด้านท่านผู้ฟังการยากอาหารเฮ็ดให้ความจืดจางนั้นบ่ค่อยดีก็คือเป็นคนขี้หลงขี้ลืมสุขภาพผิวก็บ่ดีเฮ็ดให้ผิวนั้นดำคล้ำเนาะแล้วก็จะเกิดพยาธิหัวใจและเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควรดังนั้นมีรายการนั้นควรหลับพักผ่อนให้เพียงพอแต่ว่าการนอนในที่นี้ขอให้นอนให้หลับแจ่มเนาะบางคนนอนหลับๆตื่นๆก็มีเนาะไว้กลางคนไปถึงผู้อายุสูงการนอนหลับยากนั้นเพิ่นเอิ้นว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นพบพอและก็ทรมานในการใช้ชีวิตประจำวันถึงอย่างใดก็ดีเนาะพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพทางกายของมีรายการนั้นจะได้แข็งแรงขอบใจสาระมื้อนี้และข้อมูลมื้อนี้จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอขอบใจไปยังธนาคารแห่งสปปลาวมีรายการที่หาฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาเมื่ออื่นพบพ่อกันใหม่เวลาเดิมมีรายการ 12:30-13:00 มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี
6: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
8: เอาแก้วไม่ลูกกินอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
9: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
8: ่คือพวกเปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
9: แต่มันสบายอันเด้แม่
8: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําเด้ลูก
9: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงแจ้งเตือนภัยอากาศกรมอุตุนิยมเตือนระวังพายุหมุนเขตฮ้อนและฝนตกหนักในทั่วประเทศนับแต่วันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่5กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ได้ออกแจ้งการคาดคะเนสภาพอากาศในระยะวันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่5กรกฎาคมนี้ให้ฮู้ว่าในระยะต้นอาทิตย์ห้องความกดดันอากาศต่ำจะพัดผ่านภาคเหนือลงหาภาคกลางสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังนับแต่วันที่2หาหากรกฎในระยะกลางหาท้ายอาทิตย์คาดว่าจะมีความกดดันอากาศต่ำและทวีกำลังความหุนแฮงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตฮ้อนอยู่ทะเลจีนใต้พายุดังกล่าวจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไฮลำในวันที่4กรกฎซึ่งจะดึงดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแฮงขึ้นพัดปกคลุมประเทศลาวสภาพการนี้จะเฮ็ดให้ทั่วประเทศมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักพร้อมทางมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือฝนตกคอยหาปานกลางและตกหนักบางเขตอุณหภูมิ16หา36องศาภาคกลางฝนตกปานกลางหาตกหนักบางเขตอุณหภูมิ21หา35องศาภาคใต้ฝนตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิ22หา35องศาเฉพาะอยู่ในครหลวงวิจันทน์อากาศฮ้อนและมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิ24หา36องศาดังนั้นจึงแจ้งถึงอำนาจการปกครองและประชาชนทุกภาคส่วนเกี่ยมพร้อมรับมือกับสภาพฝนตกหนักลมพัดแฮงที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมสุในตัวเมืองน้ำท่วมขังน้ำท่วมยิงดินเจือนต้นไม้หักล้มและป้ายโฆษณาเพพังก่อให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เป็นประจำจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: รายการ Colorful Music
3: Welcome to Colorful Music
2: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
3: The program updates world music trend for you

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music ค่อย 3.7 MHz วันนี้มาอยู่กับ DJ Smile กับในวันที่1กรกฎเป็นวันเริ่มต้นใหม่ของเดือนกรกฎขยับเข้าสู่6เดือนท้ายปี2026เนาะพบกันมื้อนี้วันพุธที่1กรกฎปีคศ2026พศ2569มาพร้อมกับเพลงสากลม่วนๆเพลงสาเพลงไว้เพลงเก่าเพลงใหม่จังหวะใดที่ต้องการอยากจะฟังเป็นเพลงสากลแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052อยู่กับ DJ Smileการแข่งขันบานโลกกำลังดำเนินไปอย่างแบบคึกคืนคึกคืนนวดทันผู้ฟังการแข่งขันบานโลกประจำปี2026ทีมติ่งแซมกับฮู้สึกว่าจะล้นเกิดไปแล้วเนาะโดยเฉพาะเยอรมันเสียให้อุรุกวัยในรอบ32ทีมสุดท้ายและการแข่งขันบอลโลกในค่ำคืนที่ผ่านมาก็คือประเทศฝรั่งเนาะขึ้นมาติ่งหนึ่งจากการแข่งขันที่ผ่านไปเมื่อคืนนี้3ประตูต่อ0เอ็มบัปเป้เก็บไป2หน่วยเนาะปัจจุบันนี้ขึ้นเป็นดาวซันโวห่วมกับเมสซี่จากอาร์เจนตินาเบิ่งให้เป็นเกมกีฬาเนาะอย่าสู้เบิ่งให้เป็นการพนันเด้ออันตรายได้เนาะ

าเป็นว่ามาทักทายกันสักก่อนหนึ่งเพลงกับรายการ Colorful Music ห้อย 3.7 MHz ของ Mariah Carey I Stay In Love กับรายการ Colorful Music ห้อย 3.7 MHz

0: ังเบิด
1: และก็ผ่านไปสำหรับเพลงทักทายกันในยะธมีและนี่เป็นผลงานเพลงของมาลัยแคลลี่กับเพลงที่มีชื่อว่า I Stay In Love ใครกำลังตกอยู่ในความหักกันหรือบ่ Love at First Sight The world is around The world around me is pinkประมาณนี้แหละเนาะหักครั้งแรกด้วยสายตาหรือว่าเจอกันก็หักกันเลยถ้าว่ามีความหักแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อ้อมตัวเฮาก็กลายเป็นสีชมพูกันไปหมดแมนบ่เป็นเพลงที่ว่ามีความหมายดีๆสำหรับคู่หักเนาะของมาลัยแคลลี่ไปเริ่มกับเพลงไหนที่ต้องการอยากจะฟังเติมก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052สำหรับผลการแข่งขันบอลโลกในค่ำคืนที่ผ่านมาผลปรากฏว่านอร์เวย์นี่ชนะกาน่าไป 2-1 ฝรั่งชนะสวีเดนไป 3-0 และเจ้าภาพห่วมเม็กซิโกชนะเอกวาดอร์ไป 2-0 เนาะอย่าลืมติดตามการแข่งขันบาสโลกน้ำกันประจำปี2016สำหรับทีมฝ้าสาดฝรั่งที่ชนะไป 3-0 ในค่ำคืนผ่านมาถือว่าขยับขึ้นเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งเนาะท่านผู้ฟังมองลงมากับทีมประเทศบราซิลอาร์เจนตินาและทีมที่หลายคนจับตาเป็นคู่อาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดแมนบอกข้าพเจ้านิโคลัสท่าเบิ่งกันอยู่เนาะบ่ฮู้ว่าการแข่งขันนั่นจะเป็นแบบใดกัน

0: เบิ่งการแข่งขันแกให้มั่วในซื่นเนาะบ
1: ่
0: แม่นจะเป็นการพนันกันไปหมดนี่เนาะการพนันนี่มีแต่ความเสียหายเนาะและก็บ่ว่าจะเป็นการพนันน้อยการพนันใหญ่เสียก็คือเสียเนาะพยายามยับยั้งสร้างใจตัวเองเนาะ

มาต่อกันอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า In the Navy กับรายการ California Music 3.7 MHz อยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
2: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
7: ฟังบริการดีๆจากลาวโทรคมกันไปแล้วมาต่ออีก1เพลงกันไปเลยเนาะกับรายการ Colorful Music ในวันที่1กรกฎาคมสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่ากิมมี่กิมมี่กิมมี่

และนี่ก็เป็นเพลงเก่าๆเก็บมาฝากมาต้อนกันเนาะฟังสลับสับเปลี่ยนกันไปบ่ว่าจะเป็นเพลงปัจจุบันแน่เพลงเก่าแน่หรือว่าเพลงเก่ากึกเนาะเดี๋ยวฟังย้ำในกระมวลเนาะสำหรับเพลงเก่ากึกนี่จะบ่ว่ากันเนาะกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz เพลงไหนที่ต้องการอยากจะฟังก็สามารถแนะนำเพลงมวลๆกันเข้ามาได้ที่0305787052ให้อยู่กับลาวทุลคุมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุลคุมของคนลาวเพื่อสังคมลาวลาวทุลคุมแจกโชคใหญ่ครบรอบ30ปีซึ่งมีมูลค่าของรางวัลสูงถึง2ตื้อกีบเนาะแจกไปจนฮอดท้ายปีนั่นพุล่ะสำหรับลูกค้าลาวทุลคุมที่เป็นลูกค้าประจำสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กีบขึ้นไปหรือว่าสมัครนำใช้บริการ Fiber to the Home หรือว่า FTTH โดยเฉพาะแม่สมัคร Fiber to the Home รุ่นโซก2สั้นกับลาวทุลคมสำหรับลูกค้าใหม่ที่ติดตั้งใหม่เนาะครับทันทีเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงสุด600นาทีครับ Data อินเทอร์เน็ต60กิกและที่สำคัญจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใช้ล้าน1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า12เดือนฟรี4เดือนและสำหรับโซกสั้นที่2แม่นรุ่นครับเอาเงินล้านหลายกว่า50ล้านกีบบ่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่ที่สำลักค่าบริการล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปมีสิทธิ์ลุ้นครับเอาของรางวัลนี้ซึ่งลาวทุลคมจะได้ซุ่มหาผู้โชคดีแจกของรางวัลจำนวนสูงถึง2ตื้อกีบเนาะสามารถเบื้องรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆของลาวทุลคมหรือว่าอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจดีๆเบื้องรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุลคมแอปพลิเคชัน M Serviceหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101ครับบริการดีๆจากลาวทุลคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุลคมทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวและมื้อนี้เฮาก็มีข่าวต่างประเทศที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะโดยเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศปีนี้ที่ว่าหลายพื้นที่อยู่ในทั่วโลกกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนเนาะโดยเฉพาะแมนยูทวีปยุโรปหรือว่ายุโรปที่กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนบางคนเพิ่นก็ใช้เป็นฮีทดรูมบางคนเพิ่นก็ใช้เป็นฮีทเวฟเนาะและที่สำคัญอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นหลายบางเขตอยู่ในประเทศฝรั่งมีอุณหภูมิสูงถึง40องศานอกจากประเทศฝรั่งแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศบ่ว่าจะเป็นสเปนกรีกอังกฤษโปแลนด์สเปนโปรตุเกสเนาะที่กำลังเผชิญกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างหนักโดยเฉพาะแมนพบกับคลื่นความร้อนซึ่งคลื่นความร้อนดังกล่าวเฮ็ดให้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายกว่า 1,300 คนโดยเฉพาะแมนผู้สูงอายุเนาะตัวเลขดังกล่าวเป็นการเปิดเผยโดยองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHOโดยเฉพาะแมนหัวหน้าองค์การอนามัยโลกที่ได้เปิดเผยออกมาผ่าน Twitter หรือว่า X เนาะเป็นสื่อสังคมออนไลน์แพลตฟอร์มซึ่งว่าอยู่ในยุโรปตามข่าวรายงานคุณบอกว่าเจอกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นถึง40องศาต่างกับยูเคเอเชียเนาะเอเชียนี่ถ้าว่าเจอกับความร้อนเพราะว่าจะเป็นร้อนแบบ
มีความซุ่มเป็นขีดห้อนซุ่มเนาะสำหรับในเอเชียแต่ว่ายุโรปแตกต่างกันไปแต่ว่ายุโรปกำลังเผชิญกับความห้อนห้อนแบบแห้งแล้งห้อนแบบแห้งเนาะเฮ็ดให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนหลายเนื่องจากสภาพอากาศห้อนโดยเฉพาะคนที่ว่าเป็นพยาธิหัวใจฮีสโตรกหรือว่าเป็นพยาธิลมแดดโดยทั่วไปแล้วยุโรปนี่มี

และกำลังเผชิญกับความยุ่งยากทางด้านสาธารณสุขเนาะสำหรับยุโรปปัจจุบันนี้นอกจากคลื่นความร้อนที่พัดผ่านหลายประเทศในยุโรปแล้วปัจจุบันนี้หลายๆประเทศหลายเมืองทั่วโลกกำลังเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั่นก็คือปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วโลกโดยเฉพาะแม้นมีตัวเลขบรรดาเมืองที่กำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญปรากฏการณ์เอลนีโญก็คือปรากฏการณ์ภัยแห่งแล้งเนาะมีฝนตกน้อยอากาศร้อนผิดปกติและก็แห่งแล้งพร้อมเป็นสาเหตุมากให้เกิดไฟป่าได้ง่ายขึ้นเนาะและก็เป็นบริเวณกว้างถ้าว่าบางเขตมีฝนตกหนักนี่จะเฮ็ดให้เกิดน้ำท่วมกระทันหันและมีลมพายุมีความหุนแหงหลายเท่าตัวนี่ก็คือปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในหลายเมืองทั่วโลกโดยเฉพาะแม้นสำนักมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศของสหรัฐอเมริกาหรือมีชื่อสั้นว่า NOAAได้ระบุตัวเมืองทีมได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญถึง20เมืองอันดับที่1ได้แก่ประเทศเมืองของอัลบาสลาของประเทศอิรักเนาะต่อมาเมืองอะเมดาบัดของประเทศอินเดียต่อมาเมืองมานาโกบามาโกของประเทศมาลีอันดับที่3แม่นประเทศเมืองนาปูระเมืองนาเปอร์ของประเทศอินเดียอันดับที่4แม่นเมืองกูซอนซิตี้ของประเทศฟิลิปปินส์อันดับที่6เมืองนครหลวงแบกเดดของประเทศอิรักอันดับที่7แมนมูดูไรของประเทศอินเดียอันดับที่9แมนเมืองไฟซาลาบัดของประเทศปากีสถานอันดับที่9แมนเมืองลากอสของประเทศไนจีเรียอันดับที่10อันดับที่10แมนเมืองไฮเดอราบัดของประเทศปากีสถานซึ่งซื้อเมืองในหลายๆเมืองเนาะที่กำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญส่วนใหญ่จะตกอยู่เขตเมืองในเอเชียและก็แอฟริกาส่วนว่าที่ประเทศลาวก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเนาะแต่ก็บ่ฮู้ว่าจะได้รับผลกระทบน้อยหรือว่าหลายซ้ำใดซึ่งตรงกับปีนี้ตามปฏิทินลาวนี่พุ่นบอกว่ามีเป็ดส่งหนท่านว่าตามความเชื่อของผู้เฒ่าตะกี้เนาะเพิ่นว่าเป็ดส่งหนนี่จะเป็นจะเฮ็ดให้อากาศแห้งแล้งฝนตกน้อยการเฮ็ดให้เฮ็ดนานี่ก็ค่อนข้างประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเนาะนี่ก็เป็นสถานการณ์โลกและในเอเชียที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางปรากฏการณ์ก็เป็นการเกิดจากฝีมือมนุษย์หรือว่าคนเฮ็ดเองบางปรากฏการณ์ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแท้ๆเนาะท่านผู้ฟังเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาสิ่งแวดล้อมน้ำกันหลายๆเนาะโดยเฉพาะแม้นการปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าหลายๆเด ฟังเสียงโคซกว่าเป็นลายแล้วยาสุฟ้าหมุนขึ้นหนีปลาได้เนาะกับรายการ Colorful Music ของฮอนนี่มันนี่

0: ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
2: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: เออนี่ตูนหึคู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โ
4: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ้
4: ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลขหนึ่งมูลค่า 15,000 กีบไปสามมือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ังบริการดีจากลาวทุลคุ้มกันไปแล้วเนาะมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยสำหรับเพลงนี้มีสัว Save Your Tears The Weeknd Featuring กับ Ariana Grande กับรายการ California Music 103.7 MHz

และก็ผ่านไปตื้มอีกหนึ่งเสียงเพลงเป็นยังไงม่วนกันหรือบ่ท่านผู้ฟังอยากจะหับฟังเพลงใดตื้มสามารถแนะนำเพลงม่วนๆกันเข้ามาได้ที่0307 87 7052กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz อยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวอย่าลืมสมัครใส่แบบแพ็กเกจในราคาประหยัดก็คือ Family Package เนาะมี2แพ็กเกจให้เลือกนำใส่กันแพ็กเกจที่1แม่น 100,000 กีบได้ Data 45กีกได้นาทีโทร100นาทีและแบ่งปันกันใส่3เบอร์ภายในครอบครัวและอีก1แพ็กเกจนั่นก็คือ 150,000 กีบได้ Data 70กีกได้นาทีโทร150นาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ภายในครอบครัวได้ถึง5เบอร์นี่ก็เป็น Family Package กับลาวโทรคมนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือติดตั้งอินเทอร์เน็ต Fiber to the Room เฉพาะลูกค้านครหลวงจันทน์ในราคาเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือนเนาะโดยเฉพาะในระยะนี้การแข่งขันบานโลกประจำปี2016กำลังแข่งขันในรอบ32ทีมสุดท้ายเนาะอย่าลืมติดตั้งเข้าไปไว้ในเฮือนน้ำกันเนาะในห้องนอนผู้ใดที่ว่ามักเบิ่งบานเตะหรือว่าเข้าไปเบิ่งอยู่ในห้องนอนก็ได้หรือว่าบ่อยากนอนจังซี่ก็เข้าไปเบิ่งอยู่ในมือถือได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับบริการต่างๆเลือกว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center 101ทั้งบริการ Fiber to the Room และ Fiber to the Home และรุ่นฮับเอาของรางวัลจากลาวโทรคมครบรอบ30ปีลาวโทรคมแจกใหญ่2ตื้อกีบไปจนฮอดท้ายปี2016นี้เพียงแต่เป็นลูกค้าของลาวโทรคมและสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กีบขึ้นไปหรือว่าเป็นลูกค้าอินเทอร์เน็ต Fiber to the Home ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลกับลาวโทรคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M-Service หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101และ131กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาทุลคุ้มกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้ของรีฮันน่ายูดาวันกับรายการคาราฟุนมิวสิกห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์

และเฮาก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music 103.7 MHz กำลังฟังเพลงมวนๆอยู่แม่นบ่ก็ขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังและก็ขอขอบใจลาวเทเลคมที่อยู่นำกันทุกมื้อสำหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตดีๆสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวเทเลคมapplication m service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ contact center 101กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวสำหรับมื้อนี้ดีเจสมายพร้อมดูรายการ Colorful Music ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงแจ้งเตือนภัยอากาศกรมอุตุนิยมเตือนระวังพายุหมุนเขตร้อนและฝนตกหนักในทั่วประเทศนับแต่วันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่5กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ได้ออกแจ้งการคาดคะเนสภาพอากาศในระยะวันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่5กรกฎาคมนี้ให้ฮู้ว่าในระยะต้นอาทิตย์ห้องควบกดดันอากาศต่ำจะพัดผ่านภาคเหนือลงหาภาคกลางสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังนับแต่วันที่2หาหากรกฎในระยะกลางหาท้ายอาทิตย์คาดว่าจะมีความกดดันอากาศต่ำและทวีกำลังความหุนแฮงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนอยู่ทะเลจีนใต้พายุดังกล่าวจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไฮลำในวันที่4กรกฎซึ่งจะดึงดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแฮงขึ้นพัดปกคลุมประเทศลาวสภาพการนี้จะเฮ็ดให้ทั่วประเทศมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักพร้อมทั้งมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือฝนตกคอยหาปานกลางและตกหนักบางเขตอุณหภูมิ16หา36องศาภาคกลางฝนตกปานกลางหาตกหนักบางเขตอุณหภูมิ21หา35องศาภาคใต้ฝนตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิ22หา35องศาเฉพาะอยู่ในคนหลวงวิญจันทร์อากาศร้อนและมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิ24หา36องศาดังนั้นจึงแจ้งถึงอำนาจการปกครองและประชาชนทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพฝนตกหนักลมพัดแฮงที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมสุในตัวเมืองน้ำท่วมขังน้ำท่วมยิงดินเจือนต้นไม้หักล้มและป้ายโฆษณาเพพังก่อให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เป็นประจำจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: ตึมเงินใส่เบอร์แล้วค่ะเฮ็ดเนาะได
3: ตึมแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนา
3: ะตึมแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนา
3: ะตึมแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ตึมแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
11: า
10: ะ
11: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
10: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
11: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากฮงจักโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
10: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
11: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
10: เป็นจังซั่นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
11: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
10: ้ นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห่งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
0: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป
12: ท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านมวลสื่อ
13: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
14: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการที่หักแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้เอามาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพุธที่1ของเดือนกรกฎคมแล้วเด้พี่น้องเอ้ยก้าวเข้ามานะ1วันเต็มๆกันละเป็นมื้อแฮม2ค่ําเดือน8 8 2หนเด้เนาะ8ที่1และมื้อนี้นะแฮม2คำเดือน8พศ2569มันพุดมดมือมือที่1ของเดือนกรกฎก้าวเข้ามาแล้วเด้กว่ากรกฎสิงหากันยาเป็นจังซั่นแหละตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนาะการเวลาก็ได้กลางอาทิตย์พอดีวันพระวันพุธพอดีเลยพี่น้องเอ้ย1วันเต็มๆกันแล้วของเดือนกรกฎเป็นมือแฮม2คำเดือน8พศ2569มาเว้ามาว่าทักทายยายองพี่น้องป้องไปนะบ่าวนะสาวเฮาก็มีข่าวมาฝากมาต้อนข่าวดีย้อนยืนเป็นประจำอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะมีอันใดก็มาฝากมาต้อนกันเอารักษาสุขภาพเด้ออากาศเปลี่ยนแปลงฮ้อนเอาฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมระมัดระวังเบิ่งพยาธิไข้ยุงลายเด้อผู้แองให้น้ำในความทายกระโปกระป๋องมูนี่อย่าอยู่ทากทางอ้อมเฮือนอ้อมศาลเฮานอนในมุ้งกลางมุ้งนอนใต้ยาอุ่นยุงเป็นเก็บเป็นไข้ไปหาแพทย์หาหมออย่าซื้อยามากินเองนะอันตรายซูมือนี่นะการไปการมาคือการขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ไปใกล้มาไกลไปทางใดมาทางใดก็คอยมีสติ ใส่รถใหญ่รักษาความไว้ใส่รถจักรใส่หมวกกันกระทบนับถือกฎระเบียบจราจรนั่นแหละเนาะไฟแดงไฟเขียวเจ้าก็ค่อยๆก็ค่อยอุบัติเหตุค่อยบ่ถามหาเด้อพี่น้องเด้อมีสตินำกันเอาออกกำลังกายแน่อย่าสู้อึดหลับอึดนอนรักษาสุขภาพนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะมาเว้ามาว่าทักทายกันก็ได้สบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวลาวทุกท่านขอคำถามหนึ่งมื้อนี้ทานหาเงินเพื่อหยังเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพื่อส่งลูกเรียนเพื่อสร้างบ้านหรือเพื่ออนาคตที่ดีกว่าแต่ถ้ามื้อนึงสุขภาพเริ่มอ่อนแอเจ็บง่ายเมื่อยง่ายเฮ็ดเวียกบ่ไหวเงินที่ทานหามาอาจต้องใช้ไปกับการดูแลสุขภาพความจริงก็คือสุขภาพบ่มีไผขายให้แต่ทุกคนสามารถเริ่มดูแลตนเองได้แต่มื้อนี้การกินอาหารที่สมดุลพักผ่อนในเพียงพอออกกำลังกายและเอาใจใส่สุขภาพอย่างสม่ำเสมอแม่นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดด้วยความคิดนี้พวกเขาจึงจัดตั้งโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โครงการนี้ส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพสร้างวินัยในการดูแลตนเองและวางแผนเพื่ออนาคตอย่างมีเป้าหมายเพราะสุขภาพดีคือกำลังที่แท้จริงมีแฮงก็มีโอกาสเฮ็ดเวียกมีสุขภาพก็มีโอกาสสร้างรายได้และเมื่อครอบครัวแข็งแฮงความสุขก็ตามมาถ้าท่านอยากฮู้รายละเอียดหรือเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ติดต่อทีมงานของพวกเขาได้ตั้งแต่มื้อนี้อย่ารอท่าให้สุขภาพเตือนจงเริ่มดูแลตนเองตั้งแต่วันนี้สุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้อันนี้เอามาฝากเด้อพี่น้องเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาเข้าความโครงการนำพวกเขาได้เนาะติดต่อเลยกับบริษัทไอระดาลาว Marketing International จำกัดผู้เดียวโทร020-5449-5449 020-88-565-599020-88-565-599เอาห่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพวกเราเนาะพี่น้องเนาะเพื่อสุขภาพที่ดี
15: ทุกวันนี้นี่ธุรกิจนี่มุ่งแต่สร้างกำไรที่สูงที่สุดแต่เคยถามตนเองว่าสุดท้ายแล้วผู้บริโภคได้รับหยังกลับคืนโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าสุขภาพของประชาชนสำคัญกว่ากำไรของธุรกิจพวกเขาบ่ได้มุ่งหวังกำไรมหาศาลพวกเขาบ่ได้สร้างโครงการนี้ขึ้นเพื่อหวังเอาเปรียบไผแต่พวกเขาอยากส่งคืนผลประโยชน์กับสู่ผู้บริโภคให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีและได้รับสิ่งดีๆกลับคืนอย่างแท้จริงพอพวกเขาเชื่อว่าเมื่อประชาชนมีสุขภาพดีครอบครัวก็มีความสุขเมื่อครอบครัวมีความสุขสังคมก็เข้มแข็งเมื่อสังคมเข้มแข็งประเทศชาติก็จะพัฒนาพวกเขายอมรับกำไรเพียงน้อยหนึ่งเพื่อให้สมาชิกได้รับหลายขึ้นพวกเขาเลือกที่จะแบ่งปันแทนที่จะเก็บไว้เพียงผู้เดียวพวกเขาเลือกที่จะยืนอยู่ข้างผู้บริโภคบ่แม่นยืนอยู่ถึงผู้บริโภคนี้บ่แม่นเพียงแต่โครงการสุขภาพแต่นี้แม่นการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ท่านและคนที่ท่านรักถ้ามื้อนี้ท่านกำลังมองหาโครงการที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและส่งคืนผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างแท้จริงขอเชิญเลยเด้อท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้พอสุขภาพดีคือกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเขาทุกคนก็จะสนาไปพร้อมกันสุขภาพดีคืนกำไรให้ผู้บริโภคกำไรน้อยแต่จริงใจท่านผู้ฟังเทียกแพงมื้อนี้พวกเขาขยันหาเงินตั้งใจสร้างอนาคตแต่มีสิ่งที่หลายคนกำลังหลงลืมนั่นคือสุขภาพพอเงินหาไม่ได้แต่สุขภาพที่เสียไปบางครั้งใช้เงินเท่าไหร่ก็ซื้อคืนบ่ได้มื้อนี้ท่านอาจจะยังแข็งแรงแต่มื้ออื่นไผจะฮู้มื้อนี้ท่านอาจจะยังมีรายรับแต่ถ้าสุขภาพมีปัญหารายจ่ายอาจจะหลายกว่ารายรับนั่นคือเหตุผลที่โครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ถูกสร้างขึ้นพวกเขาบ่ได้คิดแต่จะขายพวกเขาบ่ได้คิดแต่จะเอากำไรแต่พวกเขาคิดว่าจะเฮ็ดเท่าใดให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจะเฮ็ดเท่าใดให้คนลาวเฮามีสุขภาพดีขึ้น จะเห็นอะไรให้ทุกครอบครัวมีความอุ่นใจหลายขึ้นเพราะกำไรที่แท้จริงบ่แม่นตัวเลขในบัญชีแต่แม่นหอยยิ้มของสมาชิกแม่นความสุขของครอบครัวแม่นการได้เห็นผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงถ้าท่านเชื่อว่าสุขภาพสำคัญกว่าเงินถ้าท่านเชื่อว่าการแบ่งปันมีคุณค่ากว่าการเอาเปรียบถ้าท่านเชื่อว่าสังคมที่ดีเริ่มจากประชาชนมีสุขภาพดีขอเชิญท่านเข้ามาร่วมเดินไปน้ำกันพอพวกเขาอาจบ่แม่นโครงการที่ใหญ่ที่สุดแต่พวกเขาอยากเป็นโครงการที่จริงใจที่สุดและอยากเห็นคนลาวมีสุขภาพดีไปน้ำกันโครงการสุขภาพดีมีกำไรสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เอาเชิญเลยเด้อท่านใดที่ต้องการอยากเข้าร่วมโครงการเราติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 020-88-565-599 020-88-565-599ท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวินหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยยาสูถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฝากลับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังลำกันสะก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในรายการน้อมมดสุภูสุคน

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญคิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนี่ยเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
1: บัดนี้ก็ก้าวเข้าสู่นิทานพื้นบ้านกันซะเป็นไดเนาะให้มิตรรายการเฮาได้ม่วนกันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกหน่วยนี้นี่ก็แม่นขึ้นกับอำนาจของพระอินทร์หมดเห็นบ่พระอินทร์นี่ได้เป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้รักษาโลกมนุษย์อันนี้เพิ่นว่าพระอินทร์แม่นเป็นผู้คุ้มครองพระพรหมแม่นผู้สร้างคนนี่ค่อยมีพรหมลิขิตเพิ่นว่าซั่นนี่พระอินทร์นี่มีหน้าที่คุ้มครองเบิ่งแยงทั้งปกปักรักษาสัตว์โลกทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วถึงแต่บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายอันมีเสือสิงสร้างม้างวาควายนกหนูปูปลาเลยนื่นที่นับบ่ควายนั้นแล้วก็ยังมีคนนำอีกได้นอกจากมีสัตว์สาวาสิงสัตว์เดรัจฉานว่าสันซะและยังมีสัตว์ประเสริฐนั่นก็แม่นมนุษย์คนเฮานี่แหละเวลานั้นพระอินทร์เอิ้นมนุษย์นี่ว่าสัตว์มนุษย์บ่แม่นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์มนุษย์ซื่อๆเพราะว่ามีสัตว์ปูปลานกเหมี่ยงกันแล้วต้องมีสัตว์มนุษย์สองขามีสองมือจังซี่นี่แหละสัตว์มนุษย์บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายต่างก็มีความถูกต้องปองดองกันอยู่ร่วมกันสันติพี่น้องบ่ได้คอยตีคอยกัดคอยลัดตีกันดอกพี่น้องก็บ่ได้ต่อยกัดลัดตีกันผู้ใดแต่ก็ซอกอยู่หากินตามภาษาไผมัน ด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์สัตว์แต่ละชนิดมีสิทธิ์เที่ยวซอกอยู่หากินตามใจชอบในทุกหนแห่งบ่ได้มีการหวงห้ามบ่อนอยู่บ่อนกินหรือแบ่งเขตน้ำแดนดินแต่อย่างใดเลยหมายความว่านกอยากได้กินไปหากินอยู่น้ำก็ได้นะหรือปลาอยากหากินอยู่ทางฟ้าก็ได้ปลาก็มีปีกคือกันเนี่ยมากไม้ใบหญ้านานาพันธุ์มีอย่างหลวงหลายมากมายบ่อึดอยากและสัตว์ตัวใดอยากกินมากไม้ชนิดใดก็ได้กินบ่มีไผเฝ้าไผจองครอบครองเป็นเจ้าหมายความว่าเป็นของส่วนรวมหมดแล้วพระอินทร์คุ้มครองคือในนั้นสรุปแล้วหมดโลกนี้เป็นคือครอบครัว

โดยเฉพาะยังยิงแมนยูบอลยูบอลกินนี่แหละเนาะเฉพาะแมนยูบอลยูบอลกินกินปนกินเปกันบ่คักแหละและบอลนอนคือกันของบรรดาสัตว์โลกเหล่านั้นโอ้บ่เคยผิดเถียงกันจักเทื่อก็ถามแต่พระอินทร์ก็ยังเห็นว่ามันบ่คักอยู่เว้ยพระอินทร์อยากแยกประเภทสัตว์ให้เป็นตละสนิดและหาอยู่หากินก็อยู่เฉพาะของไผของเราเขตใดเขตหนึ่งของไผของเราบอลอยู่อาศัยคือกันเป็นบอลถาวรว่าซั่นซะบ่ให้มาปนเปกันคือจังซี่หลายตาพระอินทร์ก็ได้เริ่มมืดเฒ่าแล้วก็เริ่มหลายตาด้านความคิดของพระอินทร์ถ้าหากว่าสัตว์แต่ละประเภทหากมีอันแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องบนอยู่บนกินบอลนอนของไผมันแล้วโลกด้วยนี้ก็คงจะเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นตึมมันก็ต่างหยังก็สิต่างหยังกับเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่แล้วคันเฮาบ่แบ่งเวียกแบ่งงานบ่แบ่งผู้แบ่งคนใช้เวียกใช้งานนี่มันครบมันไปตามหน่วยงานมันก็บ่คักปนเปกันอยู่จักไผเฮ็ดอันใดวางเวียกกันไปบ่ได้มันเพิ่นฮ้องว่ามันจัดระเบียบเวียกงานบ่ถูกจะจัดหน่วยงานบ่ถูกสิมันก็เฮ็ดเวียกยากฉะนั้นมันต้องได้จัดวางคิดได้คิดดีพระอินทร์ก็จะเฮ็ดขึ้นนั้นเพื่อจะได้มีเวลาพักผ่อนหลายขึ้นอยากไปใส่มาใส่ก็บ่มีแนวห่วงว่าซั่นซะไปลินบุญบังไฟไปเบิ่งทรงเฮือก็บ่ห่วงหยังว่าซั่นซะและก็บ่จำเป็นจะมาคุ้มครองบรรษาคอยท่าแต่แก้ไขเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกแต่จะแยกบอลอยู่บนกินแล้วใดแต่จะแยกบอลอยู่บนกินแล้วใดให้ชัดเหล่านั้นหมายว่าคิดอยู่จักสิแยกจังได๋ให้ชัดเหล่านั้นบนอยู่บนกินของเขาจึงจะเป็นที่ถูกใจของแต่ละตัวได้พระอินทร์จนปัญญาซั่นแล้วถ้าจะตัดสินใจตามใจตนเองก็ได้แต่คิดซื่อๆแล้วเฮ็ดไปจังได๋บ่ถูกใจเนาะย่านมันสัตว์สาว่าสิ่งบางตัวบ่พอใจเด้ตามที่ได้จัดแบ่งให้นะจังได๋คัดข้องกันเถียงกันมันสิมีปัญหาเรื่องบนอยู่บนกินนี่มันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายโลกนี่แห่งสิสับสนบ่เป็นระเบียบซ้ําว่าซั่นซะคันสิตัดสินโดยตนเองหั่นนะด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงลงมาแต่ถึงฟ้าแล้วบัดนี้โอ้บ่ได้ต้องได้ลงไปถึงโลกมนุษย์ซะก่อนเพื่อถามคําเห็นของสัตว์โลกพระอินทร์ก็ได้เรียกเอิ้นเอาสัตว์ทุกประเภทเข้ามาประชุมอยู่สถานที่แห่งหนึ่งโอ้ปิดลับได้นี่ สถานที่แห่งนี้แล้วก็ได้ซี้แจงอธิบายถึงกกไปสาเหตุของการเรียกประชุมทะนี้อย่างละเอียดชัดเจนเพื่อเป็นอันชัดแจ้งและเข้าใจหมดทุกอันทุกแนวแล้วพระอินทร์ก็เริ่มถามคำเห็นของสัตว์แต่ละตัวว่าตัวใดแน่สิอยู่จังใดเป็นแต่ละลำดับทำอิฐเพิ่นก็ถามเจ้าเวหาโลแล้วสัตว์ตัวทำอิฐพระอินทรีล่ะเว้ย นกอินทรีเพิ่นน้องว่าเจ้าเวหาทำอิฐเลยพระอินทร์ถามแมนพญานกเจ้าเวหาซึ่งเป็นผู้ต่างหน้าให้บรรดานกทั้งหลายน้อยใหญ่ในโลกนี้พระอินทร์เลยถามว่าการเต้าห่มกันมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายข้อเพียงแต่ว่าอยากถามคำคิดคำเห็นบรรดาสัตว์นานาชนิดนี้เฮอให้เฮาฮู้ฟังว่าท่านต้องการอยากอยู่แนวเด้อกินแนวเด้อเป็นบอนอยู่ของตนเองให้มันคักแน่หูบอลอยู่บอลไปเอาว่าจังไหนพญานกสำหรับท่านที่เป็นนกนี้ลองบอกข้าพระเจ้ามาเบิ่งดูว่าท่านมักบอลเด้อคักกว่าหมูอันเป็นบอลอยู่บอลกินของท่านนั้นว่าจังไหนโอ้พระอินทร์ไทยเมืองหลวงเว้ยบ่ธรรมดา พระอินทร์อยู่ถึงฟ้าเด้เสือเจ้าพญานกก็มิดอยู่ดนเติบแล้วก็เลยตอบออกไปว่าก็ได้ตอบบอกไปว่าอันสำหรับพวกผู้ข้านี่ก็ขอกินอยู่ถึงหง่าไม้นะขน้อยเนาะทั้งเป็นบ่อนอยู่บ่อนนอนก็อาศัยอยู่กับต้นไม้เลยเบ้อว่าจังซั่นแหละพญานกนี่ก็ทั้งสวรรคเขตพุ่นพระอินทร์จึงได้ถามตื่มว่าหมดเท่านั้นบ่ทั้งพญานกก็เลยตอบไปว่าโดยขน้อยเท่านั้นแล้วขน้อยเอ้ยว่าซั่นพญานกตอบหลังจากนั้นพระอินทร์ก็เว้าขึ้นแบบประกาศเป็นทางการแล้วเพื่อให้บรรดาสัตว์โลกได้ครับฮู้นำกันเว้าสิไม่ชัวบ่คักๆไว้แจ้งเสียงอะไร ทางมาดคอแล้วว่าคุณเนาะจังซั่นสำหรับพวกนกแม่นข้อแต่อันเดียว
นับแต่นี้

0: ตอปเปอร์แมนอนุญาตให้พวกนกข้ากินและนอนอยู่ตามต้นเมอได้ต้นยะได้ตามชอบเจอเนอ
1: ว่าสัตว์ตัวที่สองนี่แมนพญาสร้างใช่ไหมได้ที่ทานต้องการถามพญาพระอินทร์จะถามนายหันแล้วก็เลยเว้าขึ้นว่า
0: เออให้ปฏิบัติตามเฮาเว้าหันสำหรับพญานกแต่เฮาอีถ้ำพญาสร้างนี่เด้ท่านต้องการแนวเด้อเว้ามาเบิ่งดู
1: ว่าซั่นพญาสร้างก็บ่หลายเรื่องแล้วก้มหน้าน้อยนึงก่อนสิเงยหน้าขึ้นแล้วก็ตอบไปว่า
2: สำหรับข้าน้อยแล้วนี่เป็นสัตว์ใหญ่เนาะซาใจก็อยากอยู่กลางดงอันทึบหนาพลังก็ไหนจังยู่ทางซอกหากินแดบอนซอกอยู่กินก็คือสิง่ายเขาหน่อย
1: สร้างไทยบอนหอมได้ยินจังสั้นพระอินทร์กันเลยว่าคุณว่า
0: เออเท่านั้นบอกเออบ่มียังตื่มยึกบอก
1: ว่าสั้น
0: พระยาสร้างก็จึงงึกหัวงับงับแล้วก็บ่ว่าอีกทางพระอินทร์เลยว่าคุณว่าเออขันว่าเห็นดีเท่านั้นแล้วเฮาก็อิประกาศเลยป่าดงตึบนาวงกฏบอนอยู่บอนกินแม่นเป็นข้องช้างเนอเฮอช้างอยู่อันนี้ให้ปฏิบัติตามเฮาเว้า
1: ว่าซะแล้วแล้วต่อมาเพิ่นก็ได้ถามตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6ตัวที่พันตัวที่หมื่นเรียบไปจนหมดเหลือไอ้ตัวเดียวอยู่หลังหมู่พุ่นล่ะเฮ็ดกิมเม้มอยู่เออเพราะว่าหลายตัวเด้ใครในแต่พระอินตาทิพย์อยู่ไกลไปในกันแนมเห็นจากตัวนี้ไปหาตัวนั่นจากตัวหน้าไปหาตัวเนอจนเกือบหมดแล้วเป็นหมื่นๆแสนๆล้านๆตื้อๆโตโอ้พอดีได้ยินผู้ใดก็ตอบพระอินชมอกชมใจของตนเองถือละมักละบอนขอแล้วก็บอนพระอินทร์อนุญาตให้อยู่ฮะบาดนี้พระอินทร์ก็เลียวไปเห็นสุดท้ายโมแล้วมีตัวหนึ่งนั่งตอดปอดอยู่หลังโมพุ่นละน้อยๆซะบ่ซั่นซะเทียบเสร็จสัตว์สาวาสิ่งทั้งหลายสัตว์ตัวนี้ก็บ่แม่นไผอื่นนั่นก็คือมนุษย์เฮานี่เองแน่มนุษย์เกิดมาเพิ่นฮ้องว่าสัตว์มนุษย์พญาอินทร์ก็เอิ้นมาถามโลแล้วพออยู่ไกลเด้พอมาฮอดใกล้ๆแล้วพญาอินทร์ก็เลยถามขึ้นว่าน้อยตัวบ่ข้อยังนำบ้านนำเมืองเข้าวะบ่ข้อนำเพิ่นบ่คือบ่ปากบ่ตีหยังว่าซั่นนี่ไอสัตว์มนุษย์พลาดลุกขึ้นแล้วปัดก้นปัดก้อยให้มันมีระเบียบเรียบร้อยหน่อยนึงแล้วแงนหน้าเบิ่งพญาอินทร์พร้อมทั้งเว้าขึ้นว่า
3: โอ้ยข้าน้อยก็อยากไล่แฮนแด้ข้าน้อยอยากได้ได้แน่ว่าได้ข้าน้อยเอ้ยขันขออีหยังก็ได้โดดว่าข้าน้อย
0: พระอินทร์ก็เลยว่าขึ้นว่าเออนะก็ข้อมาแล้วมั้ยอยากได้หยังมึงท่าทีลีลาอยู่นี
1: ่พระอินทร์ก็ได้ฮ้อนใจแล้วว่าสวยเติบแล้วอยากเข้ากับพระนั้นเพราะว่าไอ้มนุษย์นี่เป็นผู้สุดท้ายสิขอหยังก็หิขอว่าซั่นซะไอ้ชั้นมนุษย์นี่มิดอยู่โดนเติบเหมือนกับว่ากำลังคิดจะขออีหยังแดนี่แหละน้อยหนึ่งก็จึงยกมือขึ้นแล้วก็จึงกล่าวว่า
3: อันข้าน้อยขอนี่อยากไล่นี่ขน่อยอันที่หนึ่งเนาะอยากมีเฮือนอยู่แต่ต้องงามได้ขน่อยเป็นเฮือนงามๆเฮ็ดด้วยไม้เนื้อแข็งไม่ดูได้ได้ขน่อยแต่ข้าอยู่แล้วบ่ฮักบ่เพจักเทื่อขน่อยเอ้ยแล้วก็มีเฮือนนอนตั้งหากเฮือนขั้วตั้งหากอยู่กองกลางก็ให้มี
1: โอ้โถขอหลายอย่างอยากให้มีครบหมดหมดทุกสิ่งทุกอย่างทางพระอินทร์ก็ฟังอยู่กับละเจาะจิ้มเขาอยู่ว่าหมดเท่านี้แล้วบ่คิดว่าสิหมดแล้วตัดขวมไปให้แล้วเนาะเพื่อบ่อยากให้เว้ายาวไอ้มนุษย์ยังบ่แล้วเว้าขึ้นอีกว่า
3: เอ้ายังขน่อยยัง
1: ไอ้มนุษย์ตอบเด้ทางน่ะพระอินทร์ก็ใจหายหน่อยนึงแล้วเว้าขึ้นว่า
3: โอ้ขันยังยังก็หิบเว้าทําไมโอ้ลีลาอยู่นี
1: ่พญาอินทร์อ้าวอยากใจหายหน่อยนึงแต่เอาใจเย็นสู้เพราะว่าไอ้มนุษย์นี่ก็ใจเย็นคือกันนะก่อนสิเว้าหยังออกไปนี่แล้วก็เลยเว้าขึ้นว่าย
3: ั่งขน่อยยั่งยั่งอยากกินหมูนี่เอ้ขน่อยยั่งอยากกินหมูแด
1: ว่าใช่ไหนบัดนี้ทางพญาอินทร์ได้ยินนั้นก็งงปานไกลตาแตกกับบาดเพราะบ่เข้าใจส่วนบรรดาชาติอื่นๆก็งงไปตามๆกันแม่นอยากกินหยังอีกอยากกินหมูมนุษย์ด้วยกันบ่มันหยังคือว่าจังซั่นล่ะไปพญาอินทร์ก็เลยถามด้วยความอยากหายขึ้นดีว่า
0: ว่าเออมันคือว่าข้อพิลึกพิลำข้อไล่อันแนวเทเนาะโพดเนาะอยากกินหมู่มนุษย์คือกันนี่วะ
1: ว่าสันซะเอออยากกินหมู่มนุษย์คือกันนี่วะไอ้มนุษย์บ่หลายเรื่องตอบด้วยความว่องไวเพราะว่าพระอินทร์คุ้มหลายเฝ้า
3: บ่แล้วขน่อยอยากกินหมู่สัตว์โลกด้วยกันต่างหากคืออยากกินกว้างกินผ่านกินหมู่กินฮอดช้างพุ่นได้ขน่อยควายนี่กินหมดทั้งแล้ว
1: มนุษย์ตอบจังซั่นได้บัดนี
3: ้ว้า
1: สัตว์ทั้งหลายที่มาประชุมมันพระโทพร้อมพากันห้องโหโทสกาขึ้นด้วยความย่านกลัวคนคิงลุกคิงลุกคนหัวพงบางตัวก็จนเหี่ยวแตกบรรยากาศของประชุมเลยบ่เป็นของประชุมสระได้บาดนี่ย้อนไอ้มนุษย์ผู้โลภมากโลภะมีแต่ความฟดสนั่นของเสียงสัตว์ทั้งหลายปานว่าตลาดขายเครื่องแห้งเครื่องสดเสียงนั้นทึดๆบางตัวก็แล่นนี่บางตัวก็ห้องให้บางตัวก็ป้อยด่าสาบแช่งเสียงนั้นหลายเฮ็ดให้พระอินทร์เสียอารมณ์ซะแล้วบัดนี้รักษาท่าทีของพระอินทร์เอาไว้บ่ได้คือเก่าจนถึงจนเฮิงเติบพุ่นล่ะบรรยากาศของกองประชุมจึงค่อยๆเงียบสงัดลงพญาอินทร์จึงเว้ากับไอ้มนุษย์ว่าโอ้แม่นแล้วได้นอนนี่เนาะอันความยากของมึงหั่นล่ะหมดแล้วบ่ฮะว่าซั่นเด้เว้าฮอดนี่ไอ้มนุษย์ก็ยังดื้อต่อไปอีกว่าย
3: ังขน่อยยังได้ขน่อย
1: ยังได้ขน่อยอีกสัตว์ทั้งหลายแห้งตกขมะมาบัดนี้โอ้ยเสียงของมนุษย์ตอบขึ้นมาทางวิงก็เลยเว้าขึ้นอีกว่าย
0: ังอันใดอีกเบาให้หมดซะเด
1: ้ว่าซะนะพญาอินทร์สูญแห้งได้แค่นี้เด้ไอ้มนุษย์ก็ตอบไว้ปึบปับแบบบ่ใช่ความคิดคือกันว่า
3: เอออยากได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดในโลกนี่แหละขน่อยนับแต่อันอยู่กองดุมฟ้าใต้มหาสมุทรพุ่นแล้วขน่อยนับบ่ลืนบ่ลอนดอกขอหน่อยเอ้ยอยากได้หมดแท้แน่ขอหน่อย
1: บ่โทอยากได้หมดมาเป็นของโต นับตั้งแต่มหาสมุทรฮอดชั้นฟ้าดับวดิ่ง
0: เว้าสุดประโยคแล้วไอ้มนุษย์ก็เงยหน้าขึ้น
1: ปรากฏว่าตอนนี้โอ้โทหน้าพระอินทร์นี่บ่จักดำจักแดงปื้อๆปานหน้าเป้ามุนชินแล้วบัดนี้ใจห้ายแห้งเขียวบึ้มๆอีกก็มีจนบ่สร้างสิว่าเห็นแต่คิ้วทั้ง2ย่อเข้ากันตาจ้องใส่ไอ้มนุษย์อย่างบ่ผิดหิมศพเบะออกมาทางนอกอีกเหน่งยุบๆคือว่าสิเว้าอันใดอันนึงออกมาแต่ก็เว้าบ่ออกบ่ได้ยินเสียงออกเพราะดนเติบก็จึงมีเสียงเป้งออกมาแบบบ่พอใจดังก้องไปตัวทีบทั่วแดนปานฟ้าห้องมันบ่แม่นเสียงประกาศแต่มันแม่นเสียงไห้ดาสาบแช่งให้ไอ้มนุษย์อย่างบ่ปานนี
0: ้โอ้มึงโอ้โธ
1: ่เสียงพระอินทร์เด้ใจไห้แหง
0: โธ่โอ้หมดโลกก้องลุมฟ้าใต้มหาสมุทรนี่ไพ่จะไปเฮ็ดให้มึงได้คันเฮ็ดได้คือมึงต้องการนั้นมันก็ซ้ำกับเทวดาพุ่นแล้ว
1: พระอินทร์เศร้าเมื่อยงับๆหันใจน้อยนึงพร้อมเมื่อยแหงสูญกับปานนั้นพอห้องใส่ยางจุดแหงว่าซั่นซะแล้วก็เว้าไปว่า
0: โอ้ยยอมกูยอมมึงแล้วบักสัตว์มนุษย์เอ้ยกูบรรษาหมดโลกนี้บัดนี้มึงสัมผัสยากให้ได้หมดทุกอย่างทุกแนวในโลกมึงเป็นเทวดาบรรษาซะเด้อโลกหน่อยนี่เนาะ
1: เทวดาพระอินทร์ใจน้อยเด้อบัดนี้ย้อนมนุษย์อย่าขอเอาเช่นมดแล้วก็เว้าไปว่าก
0: ูบรรษามึงบ่ได้อีกแล้ว
1: รู้สึกว่าหน้าของพระอินทร์นี่แดงบ่ฮู้ว่าออกมึงออกกูไปย้ำใดนะย้อนใจให้แฮงสุดท้ายพระอินทร์ก็ยังสาบแช่งให้ไอ้มนุษย์อีกว่าน
0: ับแต่นี้เป็นต้นเปอร์หมดโลกนี้เป็นของมึงซะคันมึงอยากได้หยังมึงก็เฮ็ดเอาเองมึงอยากกินหยังสุดแล้วแต่มึงสัตว์กองลมฟ้านี่เป็นของมึงหมดแล้วมึงยักฆ่ายักแกงก็สุดแต่มึงแนวเดิมสิเป็นระบบระเบียบก็บรรษาเอาเองมึงสิทุกข์สิยากมึงสิหังสิมีก็สร้างบ้านเอาเองเฮือนเอาเองกูบ่เกี่ยว
1: สาบแช่งเต็มอิ่มแล้วโอ้ยโดยบ่คำนึงถึงสัตว์สาวะสิ่งต่างๆที่จะยอมให้มนุษย์ฆ่ากินง่ายๆบ่ย้อนใจให้แต่นั้นมาพระอินทร์ก็เลยหนีไปซะจักแปลวเมียอยู่ใส่ระบบมาแวร์ฮอดโลกมนุษย์อีกเลยว่าซั่นซะบ่มาแวร์โลกนี้อีกจักเถื่อจากนั้นมาโลกเฮาซุมื้อนี้ก็จึงเป็นของมนุษย์เฮาบ่มีไผบ่มีผีสางค้างลายตัวใดหรือเทวดาองค์ใดสิมาบัญชาอีกแม่นคนเฮาเป็นผู้สร้างเอาเองเนาะคนเฮาเป็นผู้สร้างเอาเองอันนี้ก็แม่นแล้วเนาะโลกมนุษย์บ่แม่นมนุษย์สร้างจักไผสิสร้างต่างแต่ว่ามนุษย์นั้นก็ควรสร้างความเป็นมนุษย์ของตนเองให้มันคุ้มค่า
3: สร้างความดีแล้วเว้ารวมเนาะ
1: ให้ถือกฎหมายบ้านเมืองกันพร้อมสร้างความดีไว้ไผบ่ยอก็ตามสร้างผู้ที่ทําชั่วไว้ไผสิย่องก็สร้างมันความดีตกน้ําบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้พ่อแม่พี่น้องเฮาสร้างให้หลายๆ ้อมด้วยให้ผลประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นอย่างก็คือการบ่เฮ็ดผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นพลเมืองดีนับถือต่อรถกฎหมายมอบพันธะเสียภาษีตามกำหนดเวลาตามเงื่อนไขตามธุรกิจของพวกเขาคันว่าผู้หนุ่มผู้น้อยเมื่อฮอดอายุเกษียณผู้ชาย18ปีขึ้นเมื่อก็ออกขับใส่ศาสตร์ผู้หญิงก็ต้องเป็นพลเมืองดีนับถือกฎหมายบ้านเมืองเป็นคืออย่างสั่นเลยเป็นคุรชตีที่ดี
4: อ้าวไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคหวัดพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นแน่บ่มึนตีนบ่มึนมือแน่นอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโอ020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: จุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมะม่วงชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-5449449 5449449
1: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยระบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไม้นูนี้เอนไซม์อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วน้ำหมักไม้นูนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ข้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันหมากนูนี้มีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมักไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปิ้นผัวเซลล์มะเร็ง ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดเหม็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้หมากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดือนโนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจังหวัดนครพนมวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงแจ้งเตือนภัยอากาศกรมอุตุนิยมเตือนระวังพายุหมุนเขตร้อนและฝนตกหนักในทั่วประเทศนับแต่วันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่5กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ได้ออกแจ้งการคาดคะเนสภาพอากาศในระยะวันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่5กรกฎาคมนี้ให้ฮู้ว่าในระยะต้นอาทิตย์ห้องควบกดดันอากาศต่ำจะพัดผ่านภาคเหนือลงหาภาคกลางสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางจุดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังนับแต่วันที่2หาหากรกฎในระยะกลางหาท้ายอาทิตย์คาดว่าจะมีความกดดันอากาศต่ำและทวีกำลังความหุนแฮงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนอยู่ทะเลจีนใต้พายุดังกล่าวจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไฮหลำในวันที่4กรกฎซึ่งจะดึงดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแฮงขึ้นพัดปกคลุมประเทศลาวสภาพการนี้จะเฮ็ดให้ทั่วประเทศมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักพร้อมทั้งมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือฝนตกคอยหาปานกลางและตกหนักบางเขตอุณหภูมิ16หา36องศาภาคกลางฝนตกปานกลางหาตกหนักบางเขตอุณหภูมิ21หา35องศาภาคใต้ฝนตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิ22หา35องศาเฉพาะอยู่ในคนลมวิจารณ์อากาศห้อนและมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอุณหภูมิ24หา36องศาดังนั้นจึงแจ้งถึงอำนาจการปกครองและประชาชนทุกภาคส่วนเกี่ยมพร้อมรับมือกับสภาพฝนตกหนักลมพัดแฮงที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมสุในตัวเมืองน้ำท่วมขังน้ำท่วมยิงดินเจือนต้นไม้หักล้มและป้ายโฆษณาเพพังก่อให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เป็นประจำจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: ตึมเงินใส่เบอร์แล้วค่ะเฮ็ดเนาได
3: ตึมแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนา
3: ะตึมแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนา
3: ะตึมแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ตึมแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 น. หา 15:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำผิดธารกุลมาพบกับทางรายการของพวกเราในมื้อนี้ผู้ดำเนินราย การจะนำเสนอบางเนื้อในบางมาตราของดำรัสว่าด้วยการไกลเกลี่ยขอขัดแย้งขันบ้านสภาพเลขที626ทับรบลงวันที่22ตุลา2021มาให้ทางผู้ฟังได้รับฟังโดยเฉพาะก็คือแมนเว้าถึงขอขัดแย้งที่จะนำมาไกลเกลี่ยนำหน่วยไกลเกลี่ยขอขัดแย้งขันบ้านนี้แมนขอขัดแย้งคือแนวใดแน่ซึ่งว่าเนื้อในรายละเอียดต่างๆจะให้ทางผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในระยะหน้าแต่ตอนนี้จะให้ทางผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงมวลพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮากันสักก่อน

0: สบายดีเซียวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะ
1: สบายดีอยู
0: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
1: ่ก็คือเก่าตามสภาพนั่นแหละแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอื้อยน้องกระวนกันอยากปั่นมูลกัน
0: โอ้แม่นวะตัวเด้สันก็แม่นลูกคือกัน
1: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
2: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
0: ๆโอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเราโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่พัวพันกับกฎหมายแล้วหากระจกมาจากสถาบันนิติธรรมแห่งชาติใหม่ๆมันมาได้
1: โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นน่ะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ
2: ่มีละบ่อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กําหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงนําอีกบ่ว่าจะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอ่าวอาณบ่าวณสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีลัดหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กําหนดไว้ในกฎหมาย
0: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
1: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
2: บ่เป็นหยังหมู่กันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: เสียงเพลงมันมวนได้ผ่านพ้นเป็นที่เฮียมฮ้อยแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและเข้าสู่ระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการแล้วขณะนี้ท่านกําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่กับผู้ดําเนินรายการป่าวีคําพิทธารากุลท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงดังที่ผู้ดําเนินรายการได้นําเสนอในระยะต้นๆว่าในมื้อนี้จะนําเอาบางเนื้อในบางมาตราของดํารัดว่าด้วยการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบ้านโดยเฉพาะก็แมนข้อขัดแย้งที่จะนํามาไกลเกลี่ยนําหน่วยไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบ้านนี้จะแมนข้อขัดแย้งคือแนวใดแต่ว่าก่อนที่เฮาจะเข้าสู่เนื้อในของดํารัดว่าด้วยการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบ้านนี้ผู้ดําเนินรายการนี้จะอธิบายซะก่อนเกี่ยวกับความหมายของคําว่าข้อขัดแย้งคันบ้านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนซึ่งว่าข้อขัดแย้งคันบ้านนี้บ่แมนการกระทําผิดทางอาญาแต่มันแมนความบ่ถูกต้องปองดองความบ่เข้าใจกันบ่สามารถตกลงหรือบ่ลงร้อยกันที่ว่าเกิดขึ้นระหว่างบุคคลกับคนบุคคลกับการจัดตั้งเกี่ยวกับสายพัวพันทางแพ่งการค้าบ่ครอบครัวบ่แรงงานบ่สิ่งแวดล้อมและการละเมิดประมวลกฎหมายอาญาที่มีลักษณะเบาบางเนาะอันนั้นแม่นเว้าถึงความหมายของข้อขัดแย้งคันบ้านดังนั้นดํารัดฉบับนี้ท่านผู้ฟังจึงมีความสําคัญหลายเพราะว่าการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบ้านแน่ใส่เพิ่มทวีความสามัคคีปองดองระหว่างประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ภายในบ้านประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความยุติธรรมในสังคมและบัดนี้เฮาจะมาถึงความหมายของการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบ้านนี้มันแม่นหยังเนาะมันมีความหมายคือเท่าใดซึ่งว่าการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบ้านนี้มันแม่นรูปการนึงท่านผู้ฟังของการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งซึ่งดําเนินโดยหน่วยไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบ้านด้วยวิธีการศึกษาอบรมช่วยเหลือแนะนําคู่กรณีให้มีความตื่นตัวประนีประนอมและตกลงแก้ไขข้อขัดแย้งน้ำกันแต่การไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งคันบ้านนั้นจะดำเนินไปได้ต้องปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้หลักการอันที่1ความเสมอภาพและความสมัครใจของคู่กรณีหมายความว่าการไกลเกลี่ยต้องดำเนินไปบนพื้นฐานความสมัครใจของคู่กรณีซึ่งแสดงออกอยู่บนใดท่านผู้ฟังแสดงออกอยู่บนว่าการยื่นคำฮ้องหรือการเสนอการอธิบายหรือชี้แจงของคู่กรณีแต่ละฝ่ายหั่นเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงหลักการอันที่1หลักการอันที่2แม่นสอดคล้องกับแนวทางของพรรคนโยบายรัฐธรรมนูญกฎหมายและฮีตของประเพณีมีงามของชาติหลักการอันที่3ก็คือความเป็นเอกลักษณ์ของผู้ไกลเกลี่ยหมายความว่าในเวลาดําเนินการไกลเกลี่ยผู้ไกลเกลี่ยให้คู่กรณีนี้เนาะต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ ปฏิบัติภาระบทบาทของตนโดยบ่ขึ้นกับการซี้นำของไผบ่ถูกซื้อจ้างจอบอ๋อยหรือบังคับนาบครูคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือจากภายนอกอันนั้นเป็นหลักการอันที่3บัดนี้หลักการอันที่4ก็คือการดำเนินการซองหน้าหมายความว่าในการไกล่เกลี่ยแต่ละครั้งต้องดำเนินด้วยการซองหน้าคู่กรณีแต่ละฝ่ายและการประกอบหรือการมีคำเห็นของผู้ไกล่เกลี่ยคู่กรณีและผู้เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยต้องเฮ็ดอย่างเปิดเผยเนาะท่านผู้ฟังและบัดนี้อันที่5หลักการอันที่5ก็คือการศึกษาอบรมและประนีประนอมสำหรับหลักการนี้แม่นสำคัญเพราะว่าหยังเพราะว่าการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งขันบ้านนี้ต้องได้ดำเนินด้วยวิธีการศึกษาอบรมและประนีประนอมคู่กรณีเท่านั้นท่านผู้ฟังหน่วยไกล่เกลี่ยบ่มีสิทธิ์จะตัดสินว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดมีแต่ว่าให้การช่วยเหลือแนะนำสุกยุ่งเพื่อซอกหาทางออกที่เหมาะสมให้คู่กรณีนั่นเองบัดนี้ละการอันที่6ก็คือการเคารพสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของคู่กรณีหมายความว่าผู้ไกล่เกลี่ยนี่ต้องได้สร้างเงื่อนไขและอำนวยความสะดวกให้คู่กรณีนี้ได้นำใช้สิทธิ์และปฏิบัติพันธะของตนด้วยการเสนอคำคิดคำเห็นข้อมูลหลักฐานความขัดข้องหมองใจรวมถึงความมีห้องต้องการเกี่ยวกับข้อขัดแย้งหลักการอันที่7ก็คือการถอนตัวและการค้านตัวผู้ไกล่เกลี่ยหมายความว่าผู้ไกล่เกลี่ยมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งใดหนึ่งถ้าเห็นว่าตนนั้นเป็นสมาชิกครอบครัวญาติพี่น้องมีผลประโยชน์หรือบ่มีความสามารถที่จะศึกษาอบรมคู่กรณีในกรณีที่ว่าผู้ไกล่เกลี่ยหากบ่ถอนตัวคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะค้านตัวผู้เกี่ยวออกจากการไกล่เกลี่ยนั้นได้อันนั้นก็เป็นหลักการอันที่7หลักการอันที่8ก็คือการรักษาความลับของคู่กรณีผู้ไกล่เกลี่ยและผู้เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยนี่ต้องได้รักษาความลับของคู่กรณีที่ตนได้รับรู้ได้เห็นผู้เปิดเผยหรือเผยแพร่ความลับของคู่กรณีก็จะได้รับผิดชอบตามกฎหมายนั่นเองได้ท่านผู้ฟังถ้าผู้ฟังอันนั้นก็แม่นเว้าถึง8หลักการของการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งขันบ้านที่ว่าจะต้องได้ดำเนินไปตามหลักการดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอไปในเมื่อกี้นี้และที่เฮาได้เว้าไปเนาะก็จะมีความหมายความสำคัญและกับบรรดาหลักการในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งขันบ้านและในระยะหน้าท่านผู้ฟังเนื้อในของเฮานั้นยังบ่หมดเทื่อเฮาจะสืบต่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในระยะหน้าโดยเฉพาะก็เมนจะเว้าถึงข้อขัดแย้งที่ว่าจะนำมาไกล่เกลี่ยอยู่ขันบ้านนี้มันจะเป็นข้อขัดแย้งอันใดแน่เป็นข้อขัดแย้งแบบใดเนาะในระยะหน้านั้นเฮาจะสืบต่อนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแต่ตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังนี้ได้พักผ่อนกันอีกตื่มซะก่อนไปรับฟังเสียงเพลงมันม่วนพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการ

0: Hello, เซียว
1: Hello, เซียวตัวอยู่ไซ
0: กันกำลังขับรถอยู่เซียวกำลังกลับแก้เครื่องมาส่งเพิ่น
1: วะส่งเครื่องแล้วมาเบรกเฮือนเอาเด้อมีเบรกสิลมน้ำ
0: ไล่ๆแล้วจิไปหาเด้อป้าฝ่างานเลยนี่คือกินตลาดแท้เชียวแต่มื้อนี้เฮาลืมนําบ่ได้หลายเลยมื้ออื่นเฮาต้องได้ไปส่งคืนเพิ่นแต่เจ้าเ
2: บ้อโอ้ยเชียวโดนๆพบกันจัดหนักจัดเต็มนะเฮาน่ะเออนี่หมู่เฮาบักดําก็ขับรถแก้เครื่องคือตัวนี้แหละแต่มันก็ดื่มตลอดยังบ่เป็นหยัง
3: สบายดีเฮาดําเด้อเฮามียาดีเด้อเชียวเดี๋ยวเฮาจัดให้เลย
0: เอายกซะป้าโทรหาโมงเจ้าแล้วคือแม่งลาป้านี่7โมงกันมีเวียกเนอก็จะไปกวนเลยฟ้าวแ
3: ลเดี๋ยวๆเฮามียาดีแก้เหงานอนเอา2เม็ดไปก่อนเด้อเซียวถ้าติดใจจึงโทรเฮาอีกกินเม็ดเดียวห้ามห้องว่าบ่เหงานอนและขับรถบ่เมื่อยอีก
0: ว่าขอบเด้อเซียวไปกวนเด้อไปกวนเด้อฟ้าวเฮงกันนะเจ้านี่อ่ะ
4: สบายดีมาแต่ไสน้อขอกดเอกสารรถแน่
5: ขออนุญาตเปิดประตูรถกดเครื่องเลยเด
0: ้อและไล่อาย
4: ด้านหลังมีหยังบ่เขากดคนขับเนี่ยเด้ออ
5: ันนี้มันยาเสพติดตัว
0: โอ้น้องก็หาฮู้น้องก็ยังมาได้สําเหนือมือหมู่น้องเอาเถอะมันว่ายาแก้เหงานอนน้องกินเม็ดนึงอย่างเม็ดนึงอยู่นี่แหละกินเม็ดเดียวบ่ฟิตี
4: เม็ดเดียวก็พิษทั้งกินทั้งมีไว้ครอบครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา320การเสพหรือการมีไว้ครอบครองเพื่อเสพในวรรคที่3ที่กำหนดไว้ว่าบุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพยาอียาบ้าและยาไอที่มีน้ำหนักเกินกว่า 0.3 กรัมหา3กรัมจะถูกลงโทษตามอิสรภาพแต่2ปี55ปีและจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบ55 10ล้านกีบ
6: นำพาท่านผู้ฟังเข้าสู่รายงานที่3ของทางรายการขณะนี้ท่านก็ยังอยู่กับรายการข่มฮู้ทางด้านกฎหมายและผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิทลากุลทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงในระยะก่อนผู้ดำเนินรายการก็ได้เว้าถึงความหมายความสำคัญและบรรดาหลักการในการไกลเกี่ยวข้อขัดแย้งขั้นบ้านและสำหรับรายงานนี้เราจะสืบต่อนำเสนอเกี่ยวกับข้อขัดแย้งใดๆที่ว่าจะนำมาไกลเกี่ยอยู่ขั้นบ้านนั่นเองซึ่งว่าข้อขัดแย้งที่จะนำมาไกลเกี่ยอยู่บ้านนี้จะต้องเป็นข้อขัดแย้งอันที่1ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสายโพพันธุ์ทางเพลงเป็นกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงบ่มูลมรดกบ่การร้องขอทางพานข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิ์นำไส้ที่ดินการละเมิดสัญญาที่บ่มีลักษณะการค้าข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสายโพพันธุ์ทางด้านบริหารอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของบ้านหั้นข้อขัดแย้งสายโพพันธุ์ทางเพลงอื่นตามที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายอันต่อมาเป็นข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสายโพพันธุ์การค้าแม่นข้อขัดแย้งการค้าที่มีลักษณะเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นข้อขัดแย้งที่บ่สับสนบ่ยุ่งยากตัวอย่างท่านผู้ฟังเท่าก่อและเท่าขอเฮ็ดสัญญาซื้อขายสินค้าน้ำกันแต่เท่าก่อนี่ละเมิดสัญญาบ่จ่ายค่าสินค้าตามที่ตกลงกันไว้กับเท่าขอแต่มูลค่าของสินค้านี่บ่สูงในกรณีที่มูลค่าบ่สูงก็สามารถนำมาไกลเกลี่ยได้ถ้าหากคู่กรณีเห็นดีให้ไกลเกลี่ยและหน่วยไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งขั้นบ้านมีความสามารถที่ว่าจะไกลเกลี่ยได้นั่นเองเด้อท่านผู้ฟังเด้อและข้อขัดแย้งอันต่อมาที่ว่าจะนำมาไกลเกลี่ยอยู่ขั้นบ้านก็คือเป็นข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสายพันธุ์ครอบครัวการพิเถียงกันระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวหนี้สินของคู่ผัวเมียการรับรู้การเป็นสายญาติเหล่านี้เป็นต้นนะและข้อขัดแย้งที่ว่าจะนำมาไกลเกลี่ยอยู่ขั้นบ้านอีกก็คือเป็นข้อขัดแย้งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นก็แม่นข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนบ่อการจุดขี้เหงื่อบ่อการปล่อยน้ำเปื้อนใส่ถนนแบบนี้และข้อขัดแย้งอันต่อมาก็คือข้อขัดแย้งแห่งงานแม่นข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่นอกระบบหน่วยแห่งงานและข้อขัดแย้งเกี่ยวกับผู้ออกแห่งงานที่เฮ็ดเวียกในครัวเหือนซึ่งว่าข้อขัดแย้งอันสุดท้ายที่ว่าจะนำมาไกลเกลี่ยอยู่ขั้นบ้านนี้ท่านผู้ฟังนั้นก็แม่นการกระทำผิดของเด็กที่ว่ากำหนดให้มีการไกลเกลี่ยนี้ก็แม่นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีที่ได้กระทำผิดอย่างห้ายแหงกระทำผิดเป็นอาจินหรือมีการจะตั้งเป็นกลุ่มหรือการกระทำผิดในสถานคารุโทษเด็กที่ว่ามีอายุ แต่18ปีขึ้นไปแต่ต่ำกว่า18ปีหากได้กระทำผิดทางอาญาในสถานละหูโทษและโทษานุโทษซึ่งกฎหมายกำหนดโทษตัดอิสรภาพต่ำกว่า3ปีและการกระทำผิดของเด็กที่มีอายุแต่15ปีขึ้นไปแต่ต่ำกว่า18ปีและมีองค์ประกอบของการกระทำผิดทางอาญาอย่างครบถ้วนแต่ว่าได้ก่อความเสียหายต่ำกว่า1ล้านกีบแต่บ่แม่นการญาติสิงทรัพย์การปุ้นทรัพย์การกระทำผิดที่บ่เข็ดหลาบหรือเป็นอาจินซึ่งผู้ดำเนินรายการนี้จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำผิดในสถานละหูโทษโทษานุโทษและคารุโทษว่ามีคือแนวใดการกระทำผิดในสถานละหูโทษแม่นการกระทำผิดที่กฎหมายได้กำหนดโทษตำหนิวิจารณ์ต่อหน้ามหาชนหรือโทษประหมายอันนั้นแม่นสถานละหูโทษเนาะสำหรับโทษานุโทษก็แม่นการกระทำผิดที่กฎหมายกำหนดโทษดัดสร้างโดยบ่ตัดอิสรภาพหรือโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือน50ปีและโทษประหมายและสำหรับสถานคารุโทษหมายถึงการกระทำผิดที่กฎหมายได้กำหนดโทษตัดอิสรภาพแต่5ปีขึ้นไปหาตลอดชีวิตพร้อมทั้งโทษประหมายและโทษประหารชีวิตเดี๋ยวท่านผู้ฟังเด้อทั้งหมดนั้นก็แม่นเว้าถึงเนื้อในบางมาตาของดำรัดว่าด้วยการกระเกียร์ขอกันยิงคันบ้านที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำมาเสนอให้ทางผู้ฟังได้หับฟังหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทางผู้ฟังได้หลายพอสมควรเพราะดำรัดฉบับนี้สร้างขึ้นมาเพื่อหลุดพ้นขอกันยิงต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านในสายเพิ่มทวีความสามัคคีปองดองระหว่างประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ภายในบ้านนั้นประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความยุติธรรมในสังคมนั่นเองมื้อนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการของพวกเฮาแล้วก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรธารกุลพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่หมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่หมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: Club
1: สวัสดีต้อนรับมาดีกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมาพบพ่อเป็นประจำนะทางขึ้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบพ่อมีรายการในเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ต่อแรงในทุกๆมื้อออกอากาศนับแต่วันจันทร์นะถึงวันอาทิตย์นะให้มีรายการได้หาฟังในทุกมื้อเลยนะเพื่อเป็นการส่งข้อมูลที่สำคัญที่จำเป็นในแต่ละมื้อแต่ละหัวข้อแต่ละอุดหนุนให้กับกลุ่มเป้าหมายสมาชิกประกันสังคมหลายประเภทหลายกลุ่มบอกว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรนะสำคัญพนักงานหัวหน่วยวิชาการกิจก็ต้องได้รู้ผลประโยชน์ของตัวเองนะและก็ผู้ประกันตนในระบบสมัครใจปัจจุบันนี้ผู้ประกันตนในระบบสมัครใจในระบบประกันสังคมมี 40,000 เกือบประมาณ 40,000 คนบางเทื่ออาจจะกลายไปแล้วอันนี้ก็เห็นว่าท่านที่เข้ามาเป็นสมาชิกนี่โดยเฉพาะแม่นผู้ประกันตนสมัครใจนี่ก็หลายแต่เฮารู้ผลประโยชน์ของเฮาดีเท่าที่ควรแล้วหรือยังบางท่านนี่เฮ็ดเวียกบ่เฉพาะแต่ว่าผู้สมัครใจเด้เนาะบางท่านเฮ็ดเวียกมาหลายปีแล้วมันว่าซั่นแต่ว่าบ่เคยฮู้ผลประโยชน์ของตัวเองฮู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมอยู่ถุงซื่อๆเนาะอันนี้เอิ้นว่าน่าเป็นห่วงเนาะน่าเป็นห่วงเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องของการเสียสิทธิผลประโยชน์สิ่งที่เฮาควรจะได้รับผัดบ่ได้ย้อนว่าเฮาบ่ฮู้ระเบียบการเนาะเฮาบ่ได้ศึกษาฮู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมตัวเองเป็นสมาชิกประกันสังคมซื่อๆแต่ว่าบ่ได้ฮู้ข้อมูลข่าวสารบ่ได้ศึกษาบ่ได้นะเอิ้นว่าเคยสอบถามประกันสังคมเลยเนาะอันนี้แม่นน่าเป็นห่วงเพราะว่าสังเกตเห็นว่าในระยะที่ผ่านมานี่สมาชิกเฮาจำนวนบ่น้อยที่เสียสิทธิผลประโยชน์ย้อนว่าบ่ฮู้ระเบียบการบ่ฮู้สิทธิของตัวเองตัวอย่างลูกอายุกาย18ปีความจริงแล้วประกันสังคมยังคุ้มครองต่อให้ได้ถ้าว่าลูกของท่านยังศึกษาเรียนอยู่แม่นเอา

18ปีแล้วก็คันว่ายังเรียนอยู่กับแม่นเอาไปยังดีการศึกษามาแจ้งโลดเอาใดนึงเนาะบ่ได้เอาทั้ง2บัตรนักศึกษาแล้วก็แล้วไปยังดีการศึกษาเนาะไปยังดีการศึกษาแล้วก็แล้วบัตรนักศึกษาอันนี้แม่นตัวอย่างง่ายๆอันนึงเพราะว่าส่วนหลายเห็นลูกอายุกาย18ปีเจ็บเป็นมานี่ไปใส่ยุงหมอใส่บ่ได้ได้เสียเงินเองจะมาถอนเงินคืนก็บ่ได้อีกเนาะเพราะว่าบ่ได้ถูกตามระเบียบเนาะต้องแจ้งแต่หัวทีแล้วก็อย่าถือเบาเนาะว่าโอ้อันนั้นเมื่อหน้าจึงเอามาแจ้งดอกเฮาบ่แน่เด้เฮาบ่ฮู้เด้ว่าการเจ็บการเป็นมันสิเกิดขึ้นในตอนใดเดี๋ยวนี้เนาะคันว่าได้เสียเงินเองเนาะได้จ่ายเวลาไปห้องหมอถือว่าจำนวนมูลค่าเนาะในการปิ่นปัวนี่บ่แม่นน้อยเนาะแต่ต้องเนาะใส่สภาพเศรษฐกิจอีกเนาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบ่เฉพาะแต่อาหารการกินได้ที่แพงค่ายุบค่ายาก็แพงเช่นเดียวกันเนาะห้องหมอเพิ่นก็แบกหาภาระกับบ่ธรรมดาในแต่ละปีเพื่อปิ่นปัวสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเฮาฮู้สิทธิ์ของตัวเองนะเฮาก็จะสามารถรักษาสิทธิ์ของตัวเองได้เต็มที่ได้รับเงินอุดหนุนน้ำประกันสังคมได้เต็มที่เนาะคือตัวอย่างรับเงินอุดหนุนเช่นเดียวกันเงินบำเหน็จเกิดลูกเนาะตัวอย่างอันน่ะพนักงานรัฐกรบางคนยังบ่ฮู้เนาะคันว่าสมัครใจนี่ก็แห้งอยากไก่พุ่นละเนาะเพราะว่ารัฐกรนี่กับพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจนี่ใครแน่หน่อยนึงมีผู้เอิ้นว่าฝ่ายบุคลากรฝ่ายจัดตั้งฝ่ายผู้ประสานงานให้เนาะเพิ่นก็จะติดตามคณะบุคลากรเข้มแข็งได้ถ้าว่าบ่เข้มแข็งซี่นี่หรือว่ามีการเปลี่ยนแทนใหม่บุคลากรมาใหม่เนาะก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันเนาะคณะผู้ที่เฮ็ดเวียกนี้ประจำเพิ่นก็จะฮู้ว่าอันใดที่สมาชิกพนักงานจะได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคมเพื่อจะแจ้งกันแต่หัวทีเนาะก็จะได้รับสิทธิ์ไปคือตัวอย่างอันน่ะเมียเกิดลูกพนักงานเพศชายเพิ่นเป็นรัฐกรตัวอย่างแต่ว่าเมียเกิดลูกนะเพิ่นก็ฮู้แต่ว่าให้เมียไปใส่บัตรเกิดลูกไปฝากท้องซื่อๆแต่ว่าบ่ฮู้ว่าจะได้รับเงินบำเหน็จ 60% หรือ 60% นำประกันสังคมบ่ฮู้วันนี้กาย3เดือนจะมาขอกับบ่ได้ล่ะเนาะบ่ได้ล่ะแม้แต่พนักงานวิสาหกิจเช่นเดียวกันเนาะผัวเป็นพนักงานเมียเป็นประชาชนเกิดลูกก็สามารถมาแลนเงินบำเหน็จ60ส่วนห้อยหรือผู้ประกันตนสมัครใจเนาะก็เช่นเดียวกันเนาะที่เป็นเพศชายแล้วเมียเป็นประชาชนเกิดลูกก็สามารถแลนใส่สิทธิ์ของผัวมาขอเงินบำเหน็จ60ส่วนห้อยหรือว่า 60%ได้เช่นเดียวกันเด้เนาะอันนี้หลายคนก็บ่ฮู้ก็เฮ็ดให้เสียสิทธิผลประโยชน์เนาะบางเทื่อลูกก็จนปีละจนย่างละจึงมาท้าวฮู้พาลูกว่ามาสอบถามว่าขอเงินเกิดลูกได้บ่ว่าซั่นลูกจนย่างแล้วก็มีอันนี้ก็มันกายระเบียบเนาะว่าเรื่องระเบียบมันก็คือระเบียบถ้าพิจารณาให้ผู้ใดผู้หนึ่งบ่มันก็ต้องมีผู้ที่2ผู้ที่3ผู้ที่4นะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงบางตัวอย่างเนาะบางตัวอย่างเนาะอย่าลืมว่าประกันสังคมให้การคุ้มครองทั้งหมดแม่นเก้าอุดหนุนเด้สำหรับภาควิสาหกิจแม่นสูงสุดเลยเก้าอุดหนุนคันว่าภาคหัวหน่วยเป็นภาครัฐจ้ารัฐกรก็คุ้มครองอยู่8อุดหนุนจะบ่มีอุดหนุนว่างงานเนาะแล้วก็ภาคสมัครใจก็จะบ่มี2อุดหนุนเนาะจะได้คุ้มจะมีการคุ้มครองทั้งหมดแม่น7อุดหนุนจะบ่มีอุดหนุนว่างงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่ย้อนว่าบ่มีนายจ้างบ่มีสังกัดเนาะก็ถือว่าบ่แม่นน้อยเนาะบำนาญได้คือกันเสียชีวิตได้คือกันอุดหนุนเสียกำลังแรงงานเสียอุปกรณ์อย่างต่างๆได้คือกันหมดเนาะอันนี้แม่นสิ่งที่อยากอยากล้มให้อเมริกันได้รับฟังเนาะความสำคัญของการเป็นสมาชิกประกันสังคมก็มื้อนี้จะเข้าสู่อันน่ะหัวข้อนะหัวข้อในเรื่องของผู้ประกันตนเพศหญิงเนาะผู้ประกันตนเพศหญิงจะได้รับการคุ้มครองพิเศษคืออะไรจากระบบประกันสังคมเนาะอันนี้สวัสดิภาพ

ยกออกมาเป็นหัวข้อหนึ่งต่างหากเลยผู้ประกันตนเพศหญิงจะได้รับการคุ้มครองพิเศษอะไรจากระบบประกันสังคมมาพูดกันเลยเนาะอันที่หนึ่งก็คือแน่นอนเป็นพนักงานเงินสมทบเข้ามา1เดือนสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยโดยการใช้บัตรประกันสังคมสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยมีบอผู้ที่จ่ายเงินเข้ามาแล้วเดือนที่2ไปเกิดลูกเลยมีบอมีเนาะคือตัวอย่างเราเฮ็ดเวียกไปบริษัทเรากับมาหลายปีละบริษัทเรากับบ่ได้เข้าประกันสังคมจักเทื่อต่อมาเราถือพาโจนสิเกิดลูกละบริษัทจึงมาเข้าประกันสังคมให้กับพนักงานเด้เนาะ8เดือนแล้วสมมุติว่าเราถือพาพอดีเข้าประกันสังคมเดือนหนึ่งเดือนที่9ก็แม่นสามารถไปเกิดลูกได้เดือนได้เลยสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปเกิดลูกได้เลยเนาะอันนี้มันก็มีเนาะแต่ว่ามันอาจจะบ่หลายนะแต่ว่ามันมีแต่ว่าที่แน่ๆก็คือแม่นสามารถไปฝากท้องได้เลยเนาะท่านใดที่เป็นผู้ประกันตนเพศหญิงถือพานะก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมไปฝากท้องได้เลยอันนี้เพศหญิงนะเอาว่ากวมรวมไปถึงอันน่ะเมียของผู้ประกันตนก็หมายความว่าผู้ประกันตนนี่เป็นเพศชายเมียเป็นมาสนก็มาใช้สิทธิ์ของผัวเส้นเดียวกันไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยเส้นเดียวกันนะขอแต่ว่าเงินเข้ามาประกันสังคม1เดือนอันนี้มันสิทธิผลประโยชน์ของแม่หญิงที่รัฐบาลลาวเบิ่งแยงพิเศษโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงอันนั้นเป็นอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งอันที่สองแม่นยังอันที่สองก็คือว่าเรื่องของสิทธิพิเศษเพศหญิงเนาะก็คือแมนในระบบการสังคมก็คือแมนการห้องขอเงินอุดหนุนบำนาญผู้หญิงมีสิทธิห้องขอเงินอุดหนุนบำนาญไว้กว่าผู้ชายอันนี้ก็เพิ่นให้ความสำคัญท่านอาจจะฮู้แล้วเนาะเงื่อนไขนะเงื่อนไขการสมทบเงินของแต่ละกลุ่มเป้าหมายก็ต่างกันเนาะกลุ่มเป้าหมายต่างกันแต่ว่าเงื่อนไขอายุการเกษียณนี่นะแมนเพิ่นระบุอย่างชัดเจนเนาะเงื่อนไขระบุอย่างชัดเจนสำหรับเพศหญิงเพศชายนี่มันต้อง60ปีจึงจะได้รับบำนาญเรารวมเนาะ60ปีจะได้ครับบำนาญแต่ว่าเพศชายก็อย่าลืมนะเนาะคำว่าเป็นรัฐกรอิงตามรัฐดำรัสและกับมติของสภาแห่งชาติเพิ่นได้กำหนดเพศชายนี่คำว่าครบเงื่อนไข57ปี60ปีสามารถทำบำนาญได้เนาะก็หมายความว่ามีเงื่อนไขตั้งแต่57ปีเนาะเป็นสายเนาะอันนั้นแม่นบ่เพิ่มเติมให้ท่านได้เป็นข้อมูลสำหรับภาครัฐกรเนาะอันนี้แม่นแต่ว่าเว้ารวมก็คือแม่นบกอันน่ะ60ปีเนาะ60ปีภาควิสาหกิจภาคสมัครใจเสร็จเดียวกันบัดนี้เพศหญิงนี่นะเนาะเพศหญิงนี่บ่ถึงขนาดเนาะเพศหญิงเพียงแต่เท่าใดหลายท่านมีคำตอบแล้วก็คือแม่น55ปีก็ได้บำนาญนำประกันสังคมแต่ปีการก็ต้องครบเนาะอันนั้นเท่ากับแยกเฉพาะอะไรเนาะปีการภาครัฐก็มัน25ปีนะปีการภาคอันนั้นวิสาหกิจก็15ปีสมัครใจ15ปีกันว่าเว้าตามกฎหมายเนาะสำคัญก็คือแม่นผู้หญิงสามารถบำนาญไว้ก่อนผู้ชายและถ้าเฮ็ดเวียกติดพันกับธาตุเบื่อสารพิษสารเคมีผู้หญิง50ปีก็สามารถขอบำนาญได้ผู้หญิง50ปีก็สามารถขอบำนาญได้นะเฮ็ดเวียกติดพันกับสารพิษสารเคมีเนาะ5ปีขึ้นไปเฮ็ดเวียกติดพันกับธาตุเบื่อ5ปีขึ้นไปนะแต่ว่าปีการก็ต้องอยู่ในเงินไข่เนาะอยู่ในเงินไข่อันนี้แม่นเพิ่นจะเบิ่งแยงพิเศษเฉพาะ
พศหญิงนะสพเพศหญิงที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายนะกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะฉบับเลขที่54นะทับสพสแล้วก็พิเศษได้ภาครัฐอีกนะพิเศษภาครัฐพิเศษภาครัฐเพิ่นก็มีนโยบายนโยบายเฉพาะก็คือแม่นบ่เรื่องของปีการเนาะปีการ23ปีนะขึ้นไปอายุครบเกษียณแล้วก็สามารถขอบำนาญได้ไวขึ้นแต่ว่าสำคัญก็คือแม่นอายุต้องครบเกษียณเนาะถึงว่าปีการสิบ่ฮอดก็สามารถขอบำนาญได้นะผู้หญิงก็55แล้วแต่ว่าผู้ชายนี่ก็อันอยู่ก็ต้องครบเกษียณนะอายุต้องครบเกษียณอันนี้ก็แม่นข้อมูลสำหรับเบื้องต้นนะโอลให้มีการได้รับฟังยังมีอีกนะสำหรับสิทธิผลประโยชน์พิเศษนะสำหรับเพศหญิงสำหรับเพศหญิงเด้อที่จะมาโอมาลมให้มีการได้รับฟังนะเอาเป็นว่าตอนนี้ไปพักฟังจากหนึ่งเพลงจากทางรายการเนาะจะได้เข้าสู่ระยะต่อไป

ฝากเป็นความสุขความบริบาลมนซื่นให้กับมิตรรายการสำหรับผลงานเพลงที่ได้มอบให้รับฟังสำหรับสับเปลี่ยนกับเนื้อหาสาระที่สันติภาพได้เอามาโอมาล้มให้กับมิตรรายการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับหัวข้อในมื้อนี้ว่าเรื่องของสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมมีอย่างแน่กลับมาทวนในหนึ่งเนาะก็คือแมนคอร์ดมิดก็คือว่าเรื่องของการทองเงินเข้ามาประกันสังคม1เดือนสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยอันที่2มาก็คือแมนว่าเรื่องของเงื่อนไขการรับบำนาญเนาะสำหรับเพศหญิงนี่ก็สามารถรับบำนาญได้ไวกว่าเพศชายเพศหญิงแมน55ปีก็สามารถขอรับบำนาญได้แล้วส่วนเพศชายโดยรวมก็แมน60ปีแต่คือสันติภาพได้ว่าไปนั่นแหละเนาะเพศชายคันว่าอีกตามรัฐธรรมนูญเหมือนกับว่า57ปี560ปีสามารถบำนาญได้แล้วนะเพราะนั้นแมนอีกตามรัฐธรรมนูญเนาะที่มีการปรับปรุงมาตรา34อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะอธิบายมีละกันให้ฟังกันตื่มและก็สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานโมเมนต์พนักงานเนาะสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตน และจะมาว่าต่อสำหรับและจะมาว่าต่อ และจะมาว่าต่อสำหรับสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตนนะผู้ประกันตนเพศหญิงนั่นก็คือผู้ประกันตนในระบบสมัครใจในระบบสมัครใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วเนาะสันติภาพก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยเนาะว่าปัจจุบันเนาะประกันสังคมได้มีการเปิดรับผู้ประกันตนสมัครใจกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนทั่วไปที่บ่มีระบบการคุ้มครองบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นำองค์การจัดตั้งของรัฐบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นำหัวหน่วยธุรกิจตัวเองประกอบอาชีพกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าขายเครื่องออนไลน์ขายตำบักหุ่งขายข้าวเปียกแคมทางเป็นสร้างตัดผมอย่างต่างๆเขาเรียกว่าอาชีพอิสระบ่ถึงขั้นจดทะเบียนหัวหน่วยธุรกิจนะเป็นอาชีพอิสระกลุ่มนี้แมนสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจได้แต่เฉพาะนะผู้ที่เป็นเพศหญิงที่มาสมัครนะผู้ที่เป็นเพศหญิงที่มาสมัครก็คือถ้าว่าตอนนี้ทานถือพาอยู่เนาะทานถือพาอยู่จักเดือนก็ตามแต่เนาะจักเดือนก็ตามแต่ขอแต่ว่ามีการทอกเงินเข้ามาประกันสังคมครบ1เดือนท่านสามารถใช้สิทธิ์ใช้บัตรประกันสังคมไปฝากท้องในเดือนต่อไปได้หรือว่าไปเกิดลูกในเดือนต่อไปได้ก็หมายความว่าว่าไงตอนนี้เขาถือพาอยู่8เดือนมาสมัครประกันสังคมเดือนหน้าเดือนต่อไปนี่ก็คือแมนเขาสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปเกิดลูกได้อยู่ห้องหมอที่ทานเลือกอยู่ห้องหมอที่ทานเลือกอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายพิเศษเนาะสำหรับผู้หญิงที่ถือพาบ่ได้กำหนดหลายคนโทรมาถามนะที่ผ่านมาว่าอันตอนนี้นะค่อยถือพาอยู่เนาะค่อยสามารถสมัครประกันสังคมได้บ่เพราะว่าย่านเพิ่นบ่รับก็โทรมาถามก่อนย่านเสียเวลาย่านเสียเที่ยวเนาะแล้วก็ทีมงานพวกเขาก็ได้แจ้งไปว่าเพิ่นบ่ได้ปิดเนาะสามารถมาขึ้นทะเบียนได้ถือพากับโบเป็นอย่างถือพากับโบเป็นอย่างสามารถใช้สิทธิ์ตัวนี้ได้จ่ายเงิน1เดือนเดือนต่อไปแมนสามารถไปเกิดลูกได้เลยหรือว่าไปฝากท้องได้ตามปกติอยู่ห้องหมอที่ทานเลือกนะเฉพาะอยู่ส่วนกลางเนาะว่าได้ห้องหมอก็มีมโหสถเศรษฐามิตรภาพมิตรภาพก็คือห้องหมอ150เตียงและก็ห้องหมอ103ที่ว่าคุ้มครองอยู่ณปัจจุบันนี้มี4ห้องหมออยู่ขั้น
ศูนย์กลางห้องหมอใหญ่เนาะส่วนอยู่แขวงก็คือเป็นห้องหมอแขวงเลยนะแต่ว่าหากท่านใดที่มีความยุ่งยากเนาะในการเดินทางบ่อยากเลือกห้องหมอแขวงอยากเลือกห้องหมอเมืองสะดวกกว่าใกล้เฮือนกว่าก็สามารถเลือกห้องหมอเมืองได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือมันท่านจะบ่สามารถคันว่าท่านเลือกห้องหมอเมืองท่านจะบ่สามารถมาใช้ห้องหมอใหญ่ได้เนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งจะมาห้องหมอใหญ่เลยนี่แมนบ่ได้เนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งถ้าว่าเมืองปิ่นปั่วบ่ได้นะอุปกรณ์การแพทย์บ่มีบ่ทวงบ่ทันเพิ่นจะเฮ็ดไปนำส่งเนาะมาปิ่นปั่วอยู่ห้องหมอแขวงหรือว่าอยู่ศูนย์กลางเนาะก็เป็นอีกข้อนึงเพื่อความสะดวกนะสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองก็สามารถเลือกห้องหมอเมืองได้แต่ว่าก็คือสันติภาพได้ว่าไปว่าทุกครั้งต้องไปผ่านห้องหมอเมืองถ้าว่ามีการเจ็บเป็นเนาะยกเว้นการเจ็บเป็นฉุกเฉินก็แมนสามารถใช้อยู่ห้องหมอของรัฐในขอบเขตทั่วประเทศได้และก็โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอเนาะย้ำว่าเป็นห้องหมอของรัฐเนาะคลินิกเอกชนยังบ่ทันได้คุ้มครองห้องหมอของรัฐก็หมายถึงอาจจะเป็นห้องหมอใหญ่ที่เฮาไว้เลือกห้องหมอแขวงที่เฮาไว้เลือกอาจจะเป็นห้องหมอเมืองหรือแม้แต่สุขศาลาถ้าว่าเจ็บเป็นสุขเสริญเนาะสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ท่านอาจจะได้สำลักเงินก่อนแล้วโทรแจ้งภายใน3วันสามารถมาถอนเงินอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกเนาะสำคัญต้องโทรแจ้งสายด่วน1509เนาะสายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขเนาะอันนี้มันแจ้งให้กับบรรดาท่านได้รับรู้รับทราบนำกันหรือว่าเบอร์โทรสายด่วนของแต่ละแขวงก็จะมีแตกต่างกันเนาะในขอบเขตทั่วประเทศสามารถโทรตามเบอร์อยู่บัตรประกันสุขภาพได้เนาะก็ขอขอบใจเนาะอันนี้ก็เป็นการสั่งรวมในเรื่องของสิทธิผลประโยชน์พิเศษสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมนะผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมยกมาเป็นหัวข้อหนึ่งเฉพาะนะอธิบายมีการได้ฟังก็ติดตามหัวข้อดีๆในโอกาสหน้าเนาะสำหรับวันนี้เบิ่งเวลานาทีเนาะก็สวัสดีภาพขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับอนุทานเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับอนุทานได้รับฟังซึ่งข่าวสารข้อมูลต่างๆที่มานำเสนอมาว่าวาก็มีหลากหลายหัวข้อบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์เด่นๆที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในสังคมและสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. 16:30 นและยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ถ้าผู้ฟังที่หักแพงตอนต้นรายการมาหับฟังข่าวสารข้อมูลกันก่อนมาเว้าเรื่องการอนุมัติสัมปทานขุดค้นแห่หินแห่ทรายกันแน่แห่หินแห่ทรายก็แม่นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหมายความสำคัญติดพันกับการดำรงชีวิตของประชาชนและได้หับการนำไส้หลายที่สุดโดยเฉพาะเข้าในการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางเส้นทางคมนาคมหรือเป็นขั้วข้ามน้ำตัวเมืองอาคารสถานที่ต่างๆและอื่นๆโดยปัสจากการนำไส้หินทรายแล้วการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางของพวกเขาก็จะประสบปัญหาฉะนั้นเนาะการคุ้มครองการขุดค้นและการนำไส้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยืนยงจึงแมนความต้องการและจำเป็นของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ประเทศของพวกเขาย้อนเห็นได้ความสำคัญและจำเป็นในการนำไส้ทรัพยากรดังกล่าวเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติจึงเกิดมีหลายหัวหน่วยธุรกิจขออนุญาตสัมปทานเพื่อขุดค้นแห่หินแห่ทรายตามลำแม่น้ำของและลำแม่น้ำสาขาย่างหลวงหลายแต่ในเวลาเดียวกันนี้ผัดมีหลายหัวหน่วยธุรกิจเมื่อได้รับอนุมัติสัมปทานแล้วผัดไปเคลื่อนไหวในทางที่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองด้วยการหันไปขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่ธาตุประเภทอื่นโดยเฉพาะแมนคำตกคอนย่างหน้าตาเสยบ่เก่งกลัวต่อกฎหมายทั้งที่ว่าใบอนุญาตหันแมนให้ขุดค้นแห่หินแห่ทรายและผ่านมาการลักลอบขุดค้นคำตกคอนในคาบของการขุดค้นแห่หินแห่ทรายบังหน้าสร้างความสูญเสียต่อทรัพยากรของชาติอย่างมหาศาลเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวางซึ่งปัญหาเหล่านี้มักเกิดขึ้นตามลำแม่น้ำของและสายน้ำสาขาในขอบเขตทั่วประเทศมีหลายบอนก็ถูกจับได้หลายทันนำเอาผู้กระทำผิดรวมทั้งเจ้าของหัวหน่วยธุรกิจนั่นมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองแนวใดก็ตามพรรคและรัฐบาลลาวก็แม่นให้ความสำคัญหลายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศสีเขียวยืนยงก็คือการคุ้มครองและนำไส้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดของพวกเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการคุ้มครองและการนำไส้หินและทรายเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทิศสีเขียวยืนยงดังกล่าวพรรคและรัฐบาลได้มีหลายนโยบายกฎหมายกฎระเบียบและกลไกการคุ้มครองนำไส้ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและความยืนยงเป็นต้นยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติของสปป.ลาวฮอดปี2030ยุทธศาสตร์ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมกฎหมายว่าด้วยแห่ธาตุและกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและอื่นๆโดยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากรัฐบาลของประเทศอังกฤษโดยผ่านองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติโลกประจำสปป.ลาวสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษาและก็มีการปรึกษาหารือผลค้นคว้านโยบายกลไกคุ้มครองการขุดค้นแห่หินทรายแบบยืนยงอยู่แล้วเพื่อทบทวนคืนบรรดานโยบายกฎหมายกฎระเบียบและกลไกประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินแห่ทรายตามลำแม่น้ำของและน้ำสาขาอยู่แล้วเพื่อซอกให้เห็นผลสำเร็จข้อคงข้างจุดอ่อนและซองวางของระบบดังกล่าวก็คือเพื่อสนองข้อมูลและข้อเสนอทางด้านนโยบายให้แก่ศูนย์กลางภาคและรัฐบาลเพื่อไปพิจารณาปรับปรุงการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินแห่ทรายให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยืนยงหลายขึ้นเติมท่านผู้ฟังที่เคารพว่าเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัดอยู่สปป.ลาวของพวกเขาต้องได้ช่วยกันในการปกปักรักษาและการนำไส้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เอาละในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันตื่มอีก

0: ื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุ่งเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ
1: บ้านเฮาบ่เป็นสิ่งนี
2: ้วงไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเรามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื่มอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงในยุคใหม่ปัญหาเนื้อในสื่อต่างๆนี่ต้องสร้างความดึงดูดผู้บริโภคหากไผที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะแม่นในวงการสื่อมวลชนลาวของพวกเขาที่กำลังฟดฟื้นพอจะมีกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ถือว่าเป็นกองประชุมครั้งประวัติศาสตร์เฉพาะของเขตแถลงข่าวก็ว่าได้และหลายท่านที่ได้คุกคีหรือว่าอยู่ในวงการนี้มาดนแล้วนะก็มีหลายๆปัญหาหลายๆหัวข้อที่มีการตั้งขึ้นมาเพื่อจะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันพอมีหลายท่านได้ตั้งปัญหาเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือเอิ้นว่ายุคดิจิตอลการนำใช้ AI สื่อสังคมออนไลน์หมายความว่าต้องมีการหันเปลี่ยนจากสื่อเดิมมาสู่สื่อยุคใหม่ฉะนั้นเนาะผู้ที่เฮ็ดเวียกในขงเขตสื่อจำเป็นต้องได้ปรับตัวและก็ฮู้นำใช้เทคโนโลยีเทคนิคที่ทันสมัยโดยเฉพาะก็แม่น AI เข้าในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีความว่องไวทันสมัยแม่นบ่ท่านผู้ฟังมีบางท่านที่ได้ให้ทัศนะว่าถึงจะเป็น AI ในการเขียนเนื้อในข้อมูลข่าวสารก็สร้างแต่ว่านักข่าวเฮานี่นะผู้ที่เป็นนักเขียนนักข่าวต้องเว้าถึงเกี่ยวกับบรรณาธิการผู้ที่กวดแก้ปรับปรุงเนื้อในก่อนที่จะกระจายข่าวออกตามสื่อต่างๆผ่านมามีผู้ตั้งปัญหาเรื่องมืออาชีพเพิ่นว่าหมายความว่าต้องเป็นนักข่าวมืออาชีพว่าซั่นแล้วก็ปัญหานี้เคยเป็นมีการล้มกันหรือว่าแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนน้ำกันในหัวข้อทักษะการเขียนข่าวแบบมืออาชีพในหลายสุดฝึกอบรมมาแล้วก็มีฉะนั้นเพิ่นว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับเวียกเนื้อไหนนี่ยังคงเป็นหมากหัวใจสำคัญของสื่อของพวกเขามีเทคโนโลยีสูงปานใดก็ตามหากบ่มีผู้เฮ็ดเนื้อไหนป้อนเข้าก็เป็นไปบ่ได้เห็นบ่ว่าผ่านมาพวกเขาเปิดเว็บไซต์หน้า Facebook บ่แต่สุดท้ายก็ยังมาค้าอยู่คำว่าเนื้อไหนป้อนเข้าคือเก่าเว้าถึงเนื้อในเนื้อแท้มันแม่นนักข่าวแม่นผู้เขียนนั่นเองเวียกนี้ต้องยอมรับว่าผู้เขียนในระดับวิเคราะห์วิจารณ์ปัญหาทั้งภายในและต่างประเทศขาดเขินบ่ทอนั้นผู้ที่ปรับปรุงเนื้อในก็ต้องกระจายสื่อออกสังคมนำก็คือบรรณาธิการกับพบปัญหาเช่นเดียวกันเมื่อเป็นแนวนั้นแล้วเนาะก็มีคนตั้งปัญหาขึ้นมาอีกท่านผู้ฟังว่าเวียกบรรณาธิการเปรียบเหมือนพ่อครัวใหญ่เพิ่นว่าที่ว่าปรุงแต่งอาหารให้แซ่บซ้อยหับไส้ผู้บริโภคนั้นต้องมีมาตรฐานอันใดแดซึ่งปัญหานี้สรุปไว้ว่าในกฎหมายว่าด้วยสื่อมวลชนฉบับปรับปรุงเลขที่019ทับสคสลงวันที่14เดือนพฤศจิกายนปี2016ในมาตรา3ฉบับปรับปรุงการอธิบายซับได้อธิบายว่าบรรณาธิการหมายถึงผู้กวดแก้ผ่านเนื้อในและรูปแบบของบทข่าวและรายการของสื่อมวลชนต่างๆดังนั้นเนาะจึงได้ยกปัญหานี้ขึ้นมาสนทนาน้ำกันว่าเป้าหมายนี่แม่นอยากแลกเปลี่ยนน้ำกันว่าอยากพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้ก้าวขึ้นสู่คุณภาพใหม่ต้องพัฒนาบุคลากรเป็นต้นก็คือนักข่าวนักบรรณาธิการเพราะว่าสองท่านนี้เป็นผู้เฮ็ดเนื้อในหากบ่บุทะลุทางด้านเนื้อในแล้วผู้บริโภคสื่อก็บ่นิยมบริโภคสื่อภายในเท่าที่ควรโดยเฉพาะก็แม่นบทวิเคราะห์บทวิจารณ์ปัญหาต่างๆที่สังคมให้ความสนใจบ่ว่าจะอยู่ภายในและก็ต่างประเทศฉะนั้นในระยะใหม่นี้มันจำเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าลงทุนสร้างบุคลากรทั้งสองท่านนี้ไปพร้อมๆกันเพื่อหาประกันคุณภาพทางด้านเนื้อในที่น่าบริโภคต่อไปดังนั้นหลายท่านที่อยู่ในฐานะนักข่าวก็ดีนักบรรณาธิการก็ดีก็อยากเฮียกห้องให้สืบต่อในการที่จะเขียนบทเขียนข่าวให้กับนักเขียนหรือว่าให้กับผู้บริโภคต่างๆได้ศึกษาค้นคว้าและก็เฮียนฮู้เนาะเพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นร่วมกันเติมในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมว่าเรื่องเกี่ยวกับสื่อมวลชนนี่ก็แม่นมีความสำคัญได้ท่านผู้ฟังถ้าหากว่าบ่มีสื่อมวลชนบ่มีนักข่าวบ่มีบรรณาธิการในการที่จะเขียนข่าวที่ถูกต้องให้กับสังคมได้บริโภคเฮาก็จะบริโภคข่าวที่เอื้อนว่า
เนื้อในที่พิษหรือว่าหลายคนที่มีความกังวลในปัจจุบันนี้ก็คือข่าวปลอมฮะแหละดังนั้นการที่จะบริโภคข่าวจากสื่อใดหนึ่งต้องเบิ่งคักๆว่าสื่อนั้นเชื่อถือได้หรือบ่เอาท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยะต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

ื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่าง

ตอนหาผู้การกับพื้นเขาสู่รายการชีวิตติดพันสังคมท่านผู้ฟังที่หักแพงกลับเข้ามาในระยะนี้พวกเขามาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมมาที่ปัญหายาเสพติดกันแน่ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมบ่ว่าจะเป็นอยู่ลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศดังนั้นพวกเขาจงพร้อมกันเป็นเจ้าการในการเข้าร่วมการควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฮ็ดให้ปัญหายาเสพติดนี่มันลดลงเว้าเรื่องปัญหายาเสพติดเพื่อเฮ็ดให้ปัญหายาเสพติดนี่มันลดลงเว้าเรื่องปัญหายาเสพติดในปัจจุบันอยู่ประเทศเฮาแม่นพวงประเสริฐหน้ากับภัยคมคู่จากปัญหายาเสพติดซึ่งได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างนับทั้งอยู่ในตัวเมืองใหญ่ไปฮอดชนบททางไกลซอกลีกปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาต้นต่อที่พาให้เกิดมีปรากฏการณ์ย่อท่อทางสังคมการระบาดของยาเสพติดก็เป็นนอแหนงเป็นสาเหตุของการเกิดความหุนแหงก่ออาชญากรรมและสิ่งย่อท่อต่างๆในสังคมซึ่งเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงของชาติและได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมต่อชีวิตต่อสุขภาพของประชาชนพลเมืองลาวได้เบื่อเมาสาวหนุ่มเยาวชนที่เป็นผู้สืบทอดภารกิจปฏิวัติเป็นกำลังแรงงานในการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติในอนาคตผ่านมาพรรคและรัฐบาลได้นำพาซีนำการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิสาเฉพาะดังกล่าวอย่างจดจ่อจริงจังตลอดมาโดยอิงใส่ผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็คือปี2021หา2025รัฐบาลจึงได้มีการกำหนดแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นแผนงานแห่งชาติในต่อหน้าตามมติกองประชุมสภาแห่งชาติเลขที171/ส.พ.ศ.ลงวันที่21 พฤศจิกายน 2025โดยได้เล็งใส่สร้างความหับหู้ทั่วสังคมด้วยการโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายผลให้ของยาเสพติดเป็นเวียกน้ำหน้าผ่านพาหนะสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆเฮ็ดให้พลเมืองลาวนี่มีความหับหู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อผิดภัยผลให้และความเป็นอันตรายของยาเสพติดพร้อมกันนี้เนาะก็ยังได้เล็งใส่สร้างความเข้มแข็งทั่วปวงชนที่เริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวชุมชนบ้านภาครัฐภาคเอกชนต้องได้เข้าร่วมกันเนาะในการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นแฮงยู่ที่สำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม่นได้เอาใจใส่ใกล้ชิดติดแท้ถึงภาคฐานประชาชนด้วยการนำพาซี่น้ำเฮ็ดตัวจริงด้วยหลายวิธีที่เป็นระบบและก็รับประกันด้านการเมืองกฎหมายวิสาเฉพาะที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นเนาะพวกเขาก็ยังต้องได้เอาใจใส่สร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้บรรดาครอบครัวประชาชนบรรดาเผ่าอาศัยอยู่เขตผู้ดอยหันมาประกอบอาชีพใหม่และก็มีอาชีพที่มั่นคงถือกฎหมายด้วยการปลูกพืชทดแทนพืชที่มีสารเสพติดมาสันสาเซียนว่าการส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเป็นสินค้าสามารถจำหน่ายอยู่ภายในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ถือข้อให้จากยาเสพติดบัดนี้ท่านผู้ฟังก็แม่นต้องได้รับการบำบัดปีนปัวฟื้นฟูสุขภาพและฝึกวิชาชีพอยู่ในศูนย์ปีนปัวและห้องหมอชุมชนของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพเฮ็ดให้ผู้ถือข้อให้จากยาเสพติดนี่ได้กลับคืนมาเป็นพลเมืองดีของสังคมและครอบครัวอีกรัฐบาลก็ยังได้สุ่มใส่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติเวียกงาน3สร้างติดพันกับการสร้างตาแสงบ้านให้เป็นหัวหน่วยพัฒนาโดยได้สร้างสำนักงานองค์การตาแสงบ้านสถาบันการศึกษาโรงเรียนหัวหน่วยการผลิตการบริการทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่ตามท้องถิ่นทั่วประเทศปลอดจากยาเสพติดเพิ่มขึ้นในแต่ละปีไปเคียงคู่กับการปฏิบัติมาตรการด้านกฎหมายต่อกับผู้กระทำผิดปีนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบกำลังสามารถสกัดกั้นและต้านยาเสพติดได้หลายกรณีพร้อมทั้งได้เพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการติดตามกวดกาและแก้ไขปัญหาอย่างตั้งหน้าได้มั่งคดียึดยาเสพติดอาวุธเซ็กทรัพย์สินวัตถุมีค่าหรือว่าสารเคมีตั้งต้นต่างๆที่พวกคุมคนบดีนะจะนำไปผลิตยาเสพติดได้เป็นจำนวนหลวงหลายสิ่งสำคัญก็แม้สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายและการระเบียบการอย่างเข้มงวดซึ่งท่านสอนไซส์ศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีกล่าวในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบฮอบ36ปีในวังมอมอมานีว่ายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความอันตรายห้ายแหงเป็นภัยคมคู่ต่อความสงบสุขความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของบรรดาประชาชาติในโลก
ดังนั้นขอเฮียงห้องมายังพนักงานรัฐกรทหารตำรวจประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกเพศทุกวัยทั่วสังคมตลอดฮอดบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การปกครองท้องถิ่นสถาบันการศึกษาองค์การพุทธศาสนาและสถาบันครอบครัวตลอดถึงชาวต่างประเทศที่ดำรงชีวิตทำมาหากินและดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวจงพร้อมกันเป็นเจ้าการเข้าร่วมในการควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฮ็ดให้ปัญหายาเสพติดอยู่ในสังคมลาวนี่ได้ลดลงอย่างชัดเจนและก้าวไปสู่สังคมลาวปลอดยาเสพติดให้ได้ในที่สุดทางผู้ฟังที่เคารพช่วยกันเกี่ยวกับปัญหานี้เป็นหูเป็นตาและก็แจ้งเบาะแสถ้าหากว่าเห็นปรากฏการใดที่มีการเคลื่อนไหวผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองโดยเฉพาะกรณีปัญหายาเสพติดเอาเลยในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขาสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างท่านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ดูมันซื่อสัตย์ประจันอดทนผ่านทุกคนพ้นทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสบายในท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองรายการของพวกเฮานี้มีนําเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังเป็นประจําเนาะทุกวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 หาเวลา 17:30 นอยู่นําพวกเฮาเนาะพบพ่อกันในมื้อนี้ก็แม่นมื้อวันพุธแฮม2ค่ําเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569คงกับวันที่1กรกฎาคมเนาะค.ศ. 2026เนาะรายการเฮาก็มีการกระจายเสียงเนาะผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางระบบโทรโคงระบบวิทยุทุกท้องถิ่น FM AM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นก็ยังมีเว็บไซต์ www.lnr.org.la ทักทายสบายดีมิตรรายการในมื้อนี้เป็นตอนแรกของมื้อวันพุธเนาะอยู่สภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าน้ำตัวเซาๆมาก็มีฝนตกมาแน่เนาะก็ถือว่าเย็นแน่อากาศเย็นสบายอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่ทั้งเขตทั้งแขวงทั้งเมืองหรือว่าท้องถิ่นอื่นเด้เนาะเป็นคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์บนระยะนี้ก็มีฝนตกแต่ระยะนี้เนาะมีพายุเข้านับจากวันที่29มิถุนายนผ่านมาหาวันที่พุธและหาวันที่5กรกฎถือว่าเป็น4-5มื้อหรือว่าเป็นทิศพุ่นได้พายุเข้าเนาะฉะนั้นอยู่เขตทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยู่ในขอบเขตตัวประเทศเนี่ยก็ชาวเกษตรกรหรือประชาชนตรงจงมีสติในการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนให้เป็นแต่ละระยะแล้วก็เกียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ดินเจือนบ่ครับมือกับน้ําท่วมขังท่วมยิ่งท่วมสุบ่ต่างๆเนาะกาเกียมเมียนมัดสิ่งที่มีค่าแหละวัตถุสิ่งของที่มันมีค่ารวมถึงสัตว์เลี้ยงไปไว้อยู่บนที่ปลอดภัยเนาะเพื่อว่ารับมือกับสภาพการที่เฮาอาจจะบ่คาดคิดขึ้นเนาะเฮาอาจจะบ่คาดคิดโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศนี่นะเนาะมันมีการคาดเดาได้ยากเนาะมีการคาดเดาได้ยากฉะนั้นก็ต้องกาเกียมความพร้อมไว้เนาะกาเกียมความพร้อมไว้และก็ในปัจจุบันนี้สภาพฝนตกก็เป็นเงื่อนไข1ที่เฮ็ดให้มีการสภาพน้ำท่วมขังน้ำท่วมอ่างอยู่ตามกระโปงกระป๋องห้วยห้องคลองบึงต่างๆเนาะนอกจากจะเป็นฝนตกจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นเงื่อนไขอันดีให้แก่การผลิตแล้วและสิ่งที่มันตามมาได้บัดนี้น้ำท่วมขังท่วมอ่างต่างๆก็เฮ็ดให้เป็นบ่อนเพาะพันธุ์เป็นบ่อนแพร่เชื้อเป็นบ่อนวางไข่ของยุงลายว่าซั่นซะในระยะฤดูฝนนี้เนาะเป็นบ่อนวางไข่ของยุงลายก็เฮ็ดให้บางบ่อนบางที่นี่บ่ได้กำจัดหรือบ่ได้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายนี่เฮ็ดให้คนนี่ติดเชื้อพยาธิไข่ยุงลายเนาะในแต่ละปีก็มีคนเสียชีวิตในแต่ละปีในขอบเขตประเทศบางเขตบางแขวงโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์นี่เป็นชุมชนที่แออัดเนาะเป็นชุมชนที่แออัดฉะนั้นเป็นเงื่อนไขอันนึงเนาะเฮ็ดให้คนนี่ติดเชื้อหลายอยู่นครหลวงจันทน์เป็นเบอร์1แล้วแหละอยู่นครหลวงจันทน์ในแต่ละปีก็เลยฉะนั้นไข้ยุงลายหรือว่าไข้เลือดออกนี่นะบ่ยังบ่มียาที่เป็นปั่วให้ขาดแต่สามารถป้องกันได้เนาะด้วยการปฏิบัติและการ5ปอที่กระทรวงสาธารณสุขคันวางออกกับปิดฝาภาชนะอย่างต่างๆทำลายแหล่งเพาะพันธุ์อย่างต่างๆแหละเนาะวันนี้เดชอรุณก็มีสัมภาษณ์ได้มีนัดสัมภาษณ์ดรวันเพ็งพันธนาไลนะหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์พุ่นแหละเขาจะขึ้นไปทางแขวงเวียงจันทน์ว่าเพิ่นจะเว้าว่าแนวใดเนาะมีมาตรการแนวใดอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์มีผู้ติดเชื้อหลายหน่อยปานใดทีมงานและรวมถึงเดชอรุณเองจะสัมภาษณ์ให้ท่านหัวหน้าแผนกเพิ่นเว้าสู่ฟังว่าเป็นแนวใดอยู่สภาพไข้เลือดออกอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เนาะ
2: เริ่มต้นทวิตของรายการเนาะจะไปทางแขวงเวียงจันทน์จะไปลมกับดร.วันเพ็งพันธนาไลหัวหน้าพัดแนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์เพิ่นจะว่าฮู้เกี่ยวกับสภาพไข้เลือดออกอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์หรือว่าไข้ยุงลายแหละเป็นคือจังได๋รวมถึงมาตรการป้องกันก้าเกียมอย่างต่างๆเนาะสวัสดีดร.วันเพ็ง
3: เจ้าสบายดี
2: ได้ยินแจ้งดีเนาะท่านเนาะ
3: เจ้าๆได้ยินแจ้งดี
2: เจ้าเป็นจังได๋สภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เจ้า
3: เจ้า2มื้อนี้ถือว่าแม่นฝนตก กมือนี้ก็ยังลินอยู่
2: อ๋
3: อตกลินอยู่แต่ว่าตกบ่ตกแห้งตกค่อยๆ
2: เจ้า
3: ลินอยู่จ้ะ
2: อยู่นครลำปางจันทร์ก็ส้มเย็นดี
3: เป็นบ่
2: เจ้าใน 2-3 มื้อน
3: ี้อากาศเย็นดีจ
2: ้
3: ะ
2: เจ้าเจ้าอยากให้ดร.เฝ้าสุฟังเนี่ยเกี่ยวกับสภาพการหรือว่าสภาพไข้เลือดออกไข้ยุงลายอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เป็นเท่าใดท่านมาฮอดปัจจุบัน6เดือนต้นปีนี่เจ้านับแต่เดือนมังกรเป็นมา
3: เจ้าเจ้าขอบใจคือว่าต่อกับเรื่องไข้ยุงลายสภาพไข้ยุงลายของพวกเขาที่ติดตามเนาะในเริ่มต้นแต่ปีในเดือน1ปี2006จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีอยู่233กรณีที่ว่าเขาพวกเขาเป็นกรณีที่สะสมเนาะสะสมมาแต่ละมือแต่ละมือพวกเขาก็เป็น

0: เจ้าถ้าว่า233กรณีถ้าเทียบเส้นระยะเดียวกันของปีผ่านมานี่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงท่าน
1: ท่านถ้าจะเทียบในปี2025ถือว่าเขาลดลง
0: อืมเจ้า
1: แต่ปี2025จะสูงกว่านี
0: ้
1: ในระยะเดียวกันเนาะในระยะของเดือนเดียวกัน
0: เจ้าเจ้าใน10กรณีที่ว่าให้แห้งนี่มันเดี๋ยวนี้นี่มันอาการมันปลอดภัยแล้วบ่ท่าน
1: เจ้าถือว่ามันปลอดภัยแล้วถือว่าออกจากห้องหมอแล้วเนาะเพราะว่าพอเขาได้ปิ่นป่วยอยู่ในห้องหมอก็ถือว่าออกจากห้องหมอไปแล้ว
0: อืมเจ้าเจ้าเรามีงานป้องกันสกัดกั้นในพวกเขาเฮ็ดอันใดท่านในระยะผ่านมาเจ้าตัวนี
1: ้เจ้าสำหรับงานนี่ถือว่าเขาก็เป็นบุริมสิทธิ์ที่ว่าจะจัดการปฏิบัติโดยเฉพาะมันอยู่ในส่วนระดูฝนนี้เนาะโดยพวกเขามีข้อตกลงของคณะปกครองแข็งเลขที่01/1/7ของคอวจที่ว่าได้ลงวันที่17 มิถุนายน 2566ที่ว่าด้วยการเอาใจใส่ต่อการป้านและป้องกันพยาธิไข้ทงร้ายที่ว่าเป็นบนอิงให้พวกเขาในการพันขยายลงสู่สถานที่บริการสาธารณสุขและกระทั่งพ่อแม่ประชาชนในท้องถิ่นในชั่วเขตเมืองจันทน์เนาะจะเริ่มต่อกับเรื่องงานที่ว่าพวกเขาได้ติดกับเมียนมาพวกเขาได้ติดตามเฝ้าระวังการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายจนถึงปัจจุบันอะไรเนาะแล้วพวกเขาย้อนว่าพวกเขามีระบบตระหนักสาธารณสุขแต่ละขั้นจนทอดขั้นทุกสาราจนทอดขั้นทุกสาราแล้วก็มีคณะกรรมการคุ้มครองการติดต่อทั้งขั้นแข็งจนทอดบ้านแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้พนักงานสายปิ่นปัวเพื่อบ่ให้มีการเสียชีวิตอันนี้เป็นสิ่งเหตุแล้วพวกเขายังมีอีกเนาะเป็นกลุ่มวอทแอปเป็นกลุ่มวอทแอปเพื่อมารายงานสภาพของไข่ยุงลายแต่ละวันในคันแข็งพวกเขามีสถิติเพื่อมาส่งให้เห็นได้เห็นตัวแข็งเลยจะเป็นกลุ่มวอทแอปเนาะและอีกอันที่สองแม้ว่าพวกเขาก็ได้ปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนในการป้องกันพยาธิไข่ยุงลายนี่พันขยายคำสั่งของทางนายกรัฐมนตรีฮั้นตั้งแต่คำสั่งของท่านประธานปกครองแข็งกับโฆษณาชุดศึกษาให้ประชาชนในการป้องกันไข้ยุงลายด้วยหลายรูปหลายแบบตั้งโฮมเดย์อาศัยโทรโคมเดย์อาศัยในมือวันศิลแล้วก็พวกเขากลับไปตั้งโฮมกันอยู่วัดเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้เห็นแล้วก็สร้างขบวนการในการทำลายแรงเผาพันธุ์ของต้นน้ำยุงลาย
0: เจ้าเจ้าประชาชนให้การร่วมมือหลายหน่อยปานใดนี่ท่านคือว่าเป็นขบวนการฟื้นฟื้นหลายหน่อยปานใดเจ้าตัวนี้
1: สำหรับเรื่องการให้ความร่วมมือนี่มันเป็นเรียกปกติเนาะโดยเฉพาะแม้เขาเอาลงใส่กับเป็นเรื่อง5ปออะไรเอา5ปอนี่ลงไปแล้วพวกเขาก็ว่าเรื่องผลให้ของการไข้ยุงร้ายแล้วกลับมาว่าถึงว่าพวกเขาจะเฮ็ดจังได๋เพื่อว่าบ่ให้มีการยุงร้ายนี่มันเกิดขึ้นมาอีกทำร้ายแรงพอพันทำร้ายแบบใดเนาะโดยอิสระของ5ปอเนาะแล้วประชาชนเพิ่นก็ให้ความร่วมมือเนาะโดยเฉพาะแม่นกะบ้านเฮือนไผนั้นบ้านนั้นแหละเพิ่นเฮ็ดอนามัยก็ได้แต่เรื่องเพิ่นก็เห็นของเพิ่นเองเพราะว่าเรื่องการเห็นเรื่องอันทำลายเรื่องแรงพอพันนี่ขั้นถ้าเขาจะเห็นบนหนึ่งบนเดียวก็ได้ในชุมชนหนึ่งจะต้องเห็นบรรทุกหลังคาเหือนถ้าเห็นหลังเห็นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งบ่เห็นจะยุ่งมันก็เกิดมาจากหันกะกับโบได้ผลเนาะอันนี้พวกเขาก็อธิบายเพิ่นฟังแบบนั้นเพิ่นก็ได้เพิ่นก็เข้าใจแล้วก็ได้ให้ความร่วมมือในการเห็นนำแต่ว่าทั้งสาธารณสุขของพวกเขาเมนว่าเบิ้งสถิติถ้าว่ามีการเพิ่มจำนวนอยู่บ่อนใดแม้ว่าพวกเขาก็ได้ลงไปสมทบด้วยกันตื่มในการตะลุมบ่อนในการทำลายแรงพอพันและกับปฏิบัติทาปอนะฮะ
0: เจ้าก็สิเป็นขบวนการฟื้นฟื้นโดยเฉพาะแม่นอยู่ตามบ้านเฮือนของตนเองแล้วก็การเปิดขบวนการอนามัยวันเสาร์แดงเนาะท่านเนาะก็อาจจะมีเจ้าเฮ็ดเป็นขบวนการเจ้าและในการจะตั้งปฏิบัติเรื่องงานตัวจริงท่านเห็นว่าเคียงคู่กับข้อสะดวกแล้วยังมีข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายอันใดตื่มบ่ทันในการป้องกันพยาธิไข้เลือดออกนี่เจ้า
1: สิ่งที่ท้าทายนี่เนาะสิ่งที่ท้าทายนี่ก็แม่นว่าแม่นอยู่เฮาเป็นขบวนแล้วเฮาก็ได้มีการลงโฆษณาสุขศึกษาแต่มันก็ยังมีบางจุดบางครอบครัวที่ว่าในบริอยู่ประจําอยู่ในเฮือนหั้นเนาะคือว่าไปเหตุการณ์กสิกรรมบ่หรือว่าไปกันไปยุ่งง่ายไปทางอื่นมีการเคลื่อนย้ายฮะอันนี้ก็แม่นเฮาบ่สามารถเข้าไปถึงในจุดนั้นได้จุดดังกล่าวยังเป็นอันรอแหลมอยู่ที่ว่าเฮาจะต้องปกป้องที่พอพันของยุงลายหั้นอันนี้แม่นสิ่งนึงที่พวกเฮายังขาดอยู่อันที่2ก็แม่นต่อกับกิจการบางกิจการของพ่อแม่ประชาชนในการเฮ็ดทันเช่นว่าบนจอดรถจอดยางรถสินะมีจางรถก็จำนวนหลวงหลายสินะแต่ที่เป็นควบแต่เบิร์ดทางกะเห็ดบ่ได้เบิร์ดอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่พวกเขายังเห็นว่าต้อง

0: บกันกับทั้งหลายภาคส่วนเนาะและกับปกครองเดทั้งการค้าเดแต่พวกเขาจะได้ห่วมกันอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ว่าเปียที่นี้หลายมีหลายภาคส่วนที่เป็นร่วมมือกันอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าเขาเป็นปัญหาอยู่
1: เจ้าผ่านมาเนี่ยอยู่ทางแขวงของเฮานี่เคยมีการระบาดหนักบ่ท่านอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์แล้วก็มีกรณีที่เสียชีวิตบ่เจ้า
0: เรื่องไข้ยุงลายนี่พวกเฮาระบาดหลายเลยเป็นในปี2024ที่เฮาเห็นเนาะ2024ในส่วนหลังจากที่ว่าแล้วโควิดแล้วพวกเฮาก็จะมีตัวนี้แหละขึ้นมาเนาะแต่ว่าหลังจากที่ว่าด้วยบทเรียนที่ว่าพวกเฮาได้เห็นผ่านมาพวกเฮาก็พยายามสกัดกั้นแต่ละปีคือปีกายนี่เทียบในกับปี2025กับ26นี่ก็เห็นว่า26นี่ก็ยังลดลงแล้วเพราะยังว่าความเข้าใจของพ่อแม่ประชาชนว่าเขาต้องเห็นป้องกันแล้วใดตัวเองป้องกันตัวเองแล้วใดเนาะอันนี้เห็นว่ามันลดลงเนาะจากบทเรียนที่เราให้ผ่านมาละทางพวกเขากับเมนว่าสร้างเป็นบริมสิทธิ์ในส่วนระยะเขาดูฝนเพราะเขาต้องเขี่ยลงเคลื่อนที่ตัวนี้เลยโลดเนาะเพื่อไปเทโฆษณาในการลงเห็ดเบี้ยทุกภาคส่วนเนาะบ่ว่าอยู่ในสถานที่บริการบ่ว่าอยู่ในสุขศาลาบ่อยู่ห้องหมอบ่ห้องหมอเขียนแม่พวกเขาจะได้เบาเรื่องนี้ได้พ่อแม่ประชาชนได้เห็นเข้าใจเนาะแล้วก็มีความตื่นตัวต่อการป้องกันตรงนี้
1: จ้ะหมายความว่ามีความตื่นตัวเฮ็ดแต่หัวทีเนาะท่านเนาะจ
0: ้
1: ะจ
0: ้
1: ะจ้ะในปัจจุบันนี้ก็มีแต่อยู่นครระวิงจันทน์เนาะที่ว่ามีการทดลองปล่อยยุงโวบักเคียเนาะแต่ว่าอยู่ทางแข่งเวียงจันทน์ของพวกเขาในทิศทางเพียนการต่อไปนี่พวกเขามีทิศทางเพียนการบ่ทันที่จะนำอ่อนยุงบัวเคียน
0: ไปอิงใส่แผนเนาะอิงใส่แผนของเพิ่นหลังจากเพิ่นสำเร็จอยู่ในขั้นละคนลงแล้วเพิ่นก็จะมีลงไปทางแข่งอื่นเนาะแต่ว่าจะด้วยเนื่องจากที่ว่าเขากับนครหลวงเนาะแข่งวิ่งจังกับแข่งนครหลวงมันใกล้กันเนาะ มีช่วงประมาณเดือนก่อนเพิ่นได้ไปจับยุงเพื่อมาเบิ่งเสื้อในหั่นน่ะปรากฏว่ายุงที่อยู่ในแข่งวิ่งจันจํานวนหนึ่งที่อยู่ทางเมืองวังเวียงเนาะกับปรากฏว่ามีเสื้อตัวนี้มันอยู่ในตัวยุงเป็นสิ่งเป็นย้อนว่าการเคลื่อนที่เนาะการเคลื่อนที่ยุงสิมานําบ่เนาะมาฮอดบางเวียงก็คือว่าเขาเห็นพวกเสื้อตัวชีของยินยงบอกเกียรติอยู่ในยุงที่มีอยู่ในแข่งเป็นจัดเนาะอันนี้ก็หมายความว่ามันอาจจะนำมาพอทีหลังแต่ว่ายังบ่ได้ปล่อยเนาะแต่มันยุงจะมานำกันกันง่ายของคนหลายตัว
1: อืมเจ้าก็ถือว่ายุงบอกเกียรตินี่ก็หลายคนก็สิอาจจะบ่เข้าใจว่าเพิ่นปล่อยเพื่อหยังเฮ็ดหยังเนาะจะให้ท่านช่วยอธิบายตื้มเตือนอันตื้มอีกในท่านอันตัวยุงโบเคียนี่เจ้า
0: จ้ะโบเคียก็ถือว่าเป็นยุงอันชนิดนึงที่เพิ่นปล่อยมาเพื่อว่าให้มันมาผสมพันธุ์หรือว่าอยู่กินกับยุงที่เขามีเสื้อหั่นเนาะเพื่อให้กลายเป็นยุงที่ว่าโบได้มีเสื้อจะให้เข้าใจที่ง่ายๆทางการศึกษาเนาะ
1: จ้ะ
0: นี่เป็นสิ่งนึงที่ว่าเพิ่นเอาระบบนิเวศมาแก้ระบบนิเวศอีก
1: โ
0: ดยที่บริษัทยาใส่หยังก็ใส่ตัวยุงเองมากันมาห่วมกันแล้วก็กลายเป็นเสื้อใหม่ที่เกิดขึ้นมาที่ว่าโบเมนที่ว่าเป็นเสื้อไข่ยุงลายหั่น
1: อ๋อครับแล้วกับป่านนั้นน่ะการปล่อยป่าหางนกยุงนี่ท่านยังมีอยู่บ่อยู่ทางแขวงเวียงจันทน์ของพวกเฮานี่
0: เจ้ายังมีอยู่การปล่อยป่าหางนกยุงพวกเฮาก็ยังได้สืบต่อในเหตุอยู่เนาะยังในเหตุทางแผนกสาธารณสุขเฮาเองก็ยังได้เลี้ยงป่าหางนกยุงเพื่อว่าสนองให้แต่ละภาคส่วนที่เพิ่นมีความต้องการแล้วพวกเฮาก็ให้ไปปล่อย
1: เจ้าเอาสั้นสุดท้ายนี่ท่านมีหยังบ่อยากฝากถึงประชาชนชาวแขวงเวียงจันทน์ก็คือในขอบเขตตัวประเทศให้รักษาตนเองโดยเฉพาะแม่นป้องกันตัวเองจากยุงลายนี่เจ้า
0: จ้าๆฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเนาะก็เป็นช่วงที่มีการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายฉะนั้นค่ะข้าพเจ้าในนามรับผิดชอบเรื่องงานสาธารณสุขของคันแข่งนี้ก็ยังออกมาพ่อแม่ประชาชนให้รักษาสุขภาพในการป้องกันในพยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะในฤดูฝนนี้เมียนว่าเบื้องเรื่องการไข้ยุงลายที่มันมีการเริ่มจะมีการระบาดนี้ให้เอาใจใส่เนาะต่อการป้องกันบ่ให้มีการแพร่ขยายของพวกเชื้อไข้ยุงลายนี้แล้วก็รักษาสุขภาพของลูกหลานนอนก็ต้องนอนในมุ้งเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็น หรือว่านอนบนที่ปลอดภัยที่บ่มียุงเข้าไปกัดหันเนาะแล้วก็เบิ่งทางด้านการกินอยู่ต่างๆพอมันจะมาซ้ําดูพวกนี้ก็ยังมีพยาธิปกครองที่จะตามมานําอื่นฉันขอให้พ่อแม่ประชาชนจงรักษาสุขภาพของตัวเองเนาะทางภาคส่วนสาธารณสุขแม่ว่าก็จะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเฮ็ดให้สุขภาพของพ่อแม่ประชาชนนี้ให้มีสุขภาพเข้มแข็งและมีความแข็งแรงเนาะ
1: เจ้าสิ่งสําคัญแม่นอย่าซื้ออย่ามากินเองเป็นบ่ทานตัวนี้
0: มีปัญหาหยังต่อสุขภาพขอให้ไปหาสถานที่บริการทางสุขที่อยู่ใกล้ที่สุดจะเป็นสุขศาลาของหมอเมืองของหมอแข็งเนาะบ่ให้ไปซื้อยามากินโดยลําพังเนาะ
1: เจ้า
0: เพราะมันจะเป็นอันตรายแต่ละนะ
1: อือสั้นขอขอบใจดร.นางวันเพ็งหลายๆที่เข้าร่วมในรายการนําพวกเฮาในมื้อนี้ท่าน
0: เจ้า
1: ที่ว่าท่านให้ความรู้ให้ความรู้ให้ความละเอียดแก่สังคมได้หลายสมควรเนาะท่านเนาะเกี่ยวกับความรู้ในการป้องกันพยาธิขยุงลายเจ้า
0: จ้า
1: ขอบใจท่านหลายๆจ้าไปให้มีรายการได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังสิ่งที่น่าสนใจของรายการสกลและจะกลับคืนเข้ามาสุริยะต่อไปของรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือถึนฮ้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและ

0: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ่
1: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
0: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ่
1: ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
1: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
2: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: ในน้ำทานเก่าสู่รายการข่าวของบ้านทันเมืองในระยะที่2เนาะรายการของพวกเฮานี้ก็มีกระจายเสียงให้มีรายการให้รับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:30 น.หาเวลา 17:30 น.กระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อว่าให้มีรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้นอผ่านทางเว็บไซต์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกก็เริ่มต้นในระยะที่2นี้กับผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอเนาะเกี่ยวกับการแจ้งเตือนสภาพดินฟ้าอากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็จะแจ้งเตือนถึงพายุหมุนเนาะพายุหมุนเขตฮ้อนและฝนตกหนักในทั่วประเทศได้นับแต่วันที่29มิถุนายนผ่านมาพุ่นและจนฮอดวันที่5กรกฎนี้ได้คือว่าเป็นหลายมื้อเติบเป็นทิศพุ่นแหละเนาะเป็นทิศพุ่นแหละฝนตกคือจังซี่ก็สิเป็นสิ่งที่ดีเนาะอำนวยความสะดวกในการเฮ็ดการผลิตโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีของชาวเกษตรกรในขอบเขตตัวประเทศเนาะก็จะเป็นอันดีแหละเนาะมีน้ําได้เหตุการณ์ผลิตเนาะมีน้ําใส่ลดพรสภาพแห็งแรงลดพรผลกระทบทางด้านภาวะโลกร้อนว่าซั่นซะเนาะอากาศก็สิเย็นๆแน่ใน 2-3 มื้อผ่านมาก็คือพวกเขาฮู้นํากันอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์ก็คืออยู่ทางแขวงอื่นๆในขอบเขตตัวประเทศก็มีส่วนฝนตกเช่นเดียวกันบางแขวงบางเมืองอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นี่เห็นมีน้ําท่วมสุได้เนาะน้ําท่วมน้ําท่วมไหลสุไหลอ่างเนาะเข้าเนื้อที่เฮ็ดการผลิตเฮ็ดให้ให้นาตากล้าบางบ่อนบางที่นี่ได้รับความเสียหายได้รับความเสียหายเนื่องจากพายุหมุนเขตฮ้อนได้พัดผ่านว่าซั่นซะได้พัดผ่านจากทะเลจีนใต้พุ่นแล้วมาเนาะ5วันเต็มๆได้ตัวนี้เนาะซึ่งว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้กรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ก็ได้ออกแจ้งการได้คาดคะเนได้สภาพอากาศฮอดวันที่5กรกฎพุ่นแหละเนาะในต้นอาทิตย์นี้เนาะห้องความกดดันอากาศต่ำได้พัดผ่านทางภาคเหนือลงหาภาคกลางเนาะประสานสมทบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนาะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องในระดับค่อยหาปานกลางเนาะจุดสำคัญนี่ต้องเฝ้าระวังนี่นับแต่วันที่2มื้อนับแต่มื้ออื่นเป็นต้นไปเนาะนับแต่มื้ออื่นหาวันที่5กรกฎระยะกลางหาท้ายอาทิตย์ระยะกลางหาท้ายอาทิตย์คาดว่าจะมียมคมกดดันอากาศต่ำและจะมีเพิ่มทวีกำลังแหงขึ้นได้เป็นพายุหมุนเขตฮ้อนอยู่ทะเลจีนใต้ซึ่งพายุดังกล่าวนี้ก็จะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไฮลัมในวันที่4กรกฎซึ่งจะดึงดูดเอาลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนาะมีกำลังแหงขึ้นเฮ็ดให้มีกำลังแหงขึ้นพัดปกคลุมประเทศลาวสภาพการดังกล่าวนี้จะเฮ็ดให้ทั่วประเทศนี้ฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับปานกลางเป็นบริเวณกว้างและก็จะมีฝนตกหนักพร้อมมีทั้งลมพัดแรงอยู่บางท้องที่ในแต่ละภาคภาคเหนือนี่ฝนตกค่อยหาปานกลางเนาะและก็ตกหนักบางเขตอุณหภูมินี่แม่น 16-36 องศาภาคกลางนี่ฝนตกปานกลางหาตกหนักเนาะเขตอุณหภูมิอยู่บางเขตคือกัน อุณหภูมินี่เซาซีเอส 53.5 องศาเฉพาะอยู่ทางแขวงเซสมบูรณ์นี่มัน 19.32 องศาภาคใต้เนาะฝนตกปานกลางหาตกนักอุณหภูมิ 22.35 องศาเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็น 15.26 องศานครหลวงเวียงจันทน์นี่อากาศร้อนเด้อากาศร้อนมีฝนตกปานกลางหาตกนักอุณหภูมินี่มี 24.36 องศาเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นะกาจึงแจ้งถึงอำนาจการปกครองเด้อท่านผู้ฟังเด้อประชาชนทุกภาคส่วนประชาชนลาวนี่แหละที่อาศัยอยู่ในขอบเขตต่อประเทศนี่พร้อมกันเตรียมพร้อมเนาะรับมือกับสภาพฝนตกหนักลมพัดแห้งนี่ที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมสุในตัวเมืองบ่นี่น้ำท่วมยิงบ่ดินเจือนต้นไม้หักล่มบ่ป้ายโฆษณาพังเพบ่และอีกอย่างหนึ่งก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำเนาะจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนเด้อท่านผู้ฟังพายุหมุนเขตฮ้อนให้ระวังแท้ๆเนาะสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเด็ดอรุณได้เว้าในเบื้องต้นของระยะที่2แล้วให้รับมือแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมอย่างเป็นปกติให้มีสติแหละเนาะมันคาดเดาได้ยากนะสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนี่นะคาดเดาได้ยากที่สุดเนาะเบิดละฝนตกเบิดละแดดออกเบิดละฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่าอยู่เนาะอันนี้ก็คาดเดาได้ยากคาดเดาได้ยากฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำสูบน้ำอ่างน้ำขังเนาะต่างๆเอาก็ขอฝากไว้กับเคียงคู่กันนั้นก็มีผลดีต่อสาวกสิกรเนาะมีน้ำเหตุการณ์ผลิตเนาะเนื่องจากว่าได้ยาก2-3อาทิตย์ผ่านมานั้นฝนจะขาดระยะได้ฝนจะขาดระยะไปเนาะเฮ็ดให้สภาพดินฟ้าอากาศนี่แห้งแล้งบางเขตบางบอนบางทีกาเกียมแนวพันธุ์ไรเดอร์ท่านผู้ฟังชาวไร่ชาวนาชาวโฮมชาวสวนนี่กาเกียมแนวพันธุ์การปลูกพืชผักต่างๆปลูกข้าวปลูกหยังกาเกียมไว้ปลูกพืชทดแทนเกียมจักสูบน้ําเกียมกาเก็บน้ําไว้เพื่อไว้ใช้เนาะเนื่องจากว่ามันก็อยู่ในระยะที่มีปรากฏการณ์โลกฮ้อนหรือว่าปรากฏการณ์เอลนีโญคือเด้อเฮาฮับฮู้นํากันเนาะเฮาฮับฮู้นํากันสนกกอให้กาเกียมไว้และเคียงคู่กันนั้นยามค่อยคํายามแรงคือจังซี่ขับรถขับตาเมื่อย่าเมื่อเฮือนเลิกล่าเลิกการเนาะก็ขอให้ค่อยไปค่อยมาเด้อท่านผู้ฟังเด้อฝนตกน้ําก็ท่วมกระขังกระอ่างแดอยู่ตามถนนหนทางโดยเฉพาะทางแดงทางห้อมทางซอยน้ำท่วมขังท่วมอังนะครับผู้ที่ขับขี่รถใหญ่กับควรคิดคำนึงถึงผู้ขับขี่รถจักรเนาะไปเหยียบน้ำขี้ตมใส่กันและพิษเทียงกันเกิดลงไม้ลงมือใส่กันกับเปลี่ยนนอตัวนี้นะคันเหยียบน้ำขี้ตมแล้วเขาจิตด่าได้คันด่าไปเว้าให้เขากับบ่ได้อีกได้เนาะจะได้ให้เกียรติซึ่งกันและกันเด้อท่านผู้ฟังค่อยไปค่อยมาขับรถขับลังอย่าสุขับขี่รถไวหลายก็เห็นสภาพอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดเราตามท้องถนนคืออยู่ทั้งเหตุเกิดขึ้นกับอยู่หลายบ่อนหลายที่ก็มีทั้งเสียชีวิตมีทั้งบาดเจ็บบ่อนเหล่านี้ก็บ่แม่นว่าซ้ำเติมเด้อท่านผู้ฟังเด้อให้เอาใจใส่เว้าให้เตือนสติเนาะบ่ให้ขับขี่รถไวยนต์ยานพาหนะค่อยไปค่อยมาก็ได้เนาะบ่จำเป็นต้องขับขี่รถไวก็บ่ฮู้คือกันเส้นทางนี่ก็มีแต่คนจักไปมีแต่คนจักซิ่งจักแซงกันเนาะบ่ค่อยไปค่อยมาจักหน่อยเลยก็เฮ็ดให้มันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่ความสูญเสียต่างๆและอีกอย่างนึงนอกจากสภาพอุบัติเหตุแล้วการรักษาสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงเฮ็ดอันใดก็คงตัวเฮ็ดอันใดก็ได้หาเงินหาค้ำก็ได้สุขภาพเป็นสิ่งที่ซื้อบ่ได้แต่ว่าเฮาเฮ็ดได้รักษาได้สุขภาพเนาะเงินค้ำก็บ่สามารถซื้อได้ได้เจ็บอดๆแอดๆนี่เฮ็ดหยังก็บ่ได้เฮ็ดเพียรเฮ็ดงานหาเงินหาค้ำก็บ่ได้สถานสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญขอฝากขอเตือนไว้เติมอีกบัดหนึ่งเนาะฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่าคือจังซี่สภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงคือจังซี่ขอให้รักษาสุขภาพรักษาสุขภาพให้มันเข้มแข็งให้มันแข็งแรงอยู่เสมอกินอาหารให้มันเป็นประโยชน์เฮ็ดเฮ็ดอะไรก็แล้วแต่ควรคิดคำนึงถึงปัญหาสุขภาพเนาะปัญหาสุขภาพนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะน้ำฝนขยุงลายพยาธิถอกท้องหรือว่าพยาธิอหิวาและพยาธิอื่นๆเนาะก็ควรให้ระมัดระวังเอามาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายับจ้อมองเข้ามาเต็มที่แล้ว เดลอดุลแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานก็ต้องขอจากท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ถ้าว่ามีคำคิดคำเห็นประการใดก็ขอให้โทรศัพท์เข้ามาได้021212468 021-2468คำคิดคำเห็นของประธานล้วนแล้วแต่มีทิศยังทางให้แก่พวกเขาในการดำเนินรายการปรับปรุงเนื้อในขั้นต่อไปเนาะเมื่อเวลามืดลงไปพอดีเดลอดุลแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานจากท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
4: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
5: า
4: ะ
5: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
4: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
5: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากฮงจักโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
4: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
5: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
4: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
5: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
4: ้นั่นแม่นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
6: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่รักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนทำนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้เริ่มต้นเดือนใหม่เนาะมีรายการวันพุธวันที่1กรกฎาคมคริสตศักราช2026กงกับมือแหม2คำเตือน8ล้าวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้มื้อนี้มื้ออื่นมื้อหือวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์อาจารย์แสงฟ้าจะบ่ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการก็เป็นโอกาสดีที่จะซ้ำท้ายได้มีรายการจะนำเสนอเนื้อในของปุ้มไวยากรลาวปัจจุบันภาคอัคคราวิธีเนาะซึ่งมาเป็นภาคที่1สืบต่อนำเสนอให้หมดเพราะว่าในปุ้มหัวนี้นี่มีทั้งหมดอยู่15บทเนาะซึ่งว่าก็ได้นำเสนอให้มีรายการรับฟังผ่านไปแล้ว12บทครึ่งก็คือบทที่13นี่แม่นได้ครึ่งนึงแล้วแต่ว่าแต่อาทิตย์แล้วเนาะดอกซอนก็เลยว่าจะเสนอให้มีรายการรับฟังขึ้นในบทที่13นี่นะบทที่1แม่นเว้าเรื่องเสียงในภาษาลาวบทที่2ว่าด้วยพยัญชนะบทที่3ว่าด้วยสระบทที่4ว่าด้วยวรรณยุตบทที่5เครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวบทที่6ตัวเลขลาวและการนับบทที่7วิธีผสมอักษรบทที่8การแปลงอักษรและการแปลงคำบทที่9ว่าด้วยสนธิบทที่10การใช้อักษรย่อบทที่11การใช้อักษรสูงและอักษรต่ำบทที่12การใช้สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวบทที่13การใช้สระไม้ไม้และสระไม้ม้วนบทนี้นำเสนอได้ครึ่งนึงแล้วแต่ว่าอาทิตย์แล้วนี่พุ่นเนาะยันมีรายการลืมก็เลยจะเสนอให้มีรายการนะครับฟังคืนเต็มบทเลยสำหรับบทที่13เนาะมีรายการเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้มีรายการได้รับฟังน้ำกันบทที่13นี่ก็เป็นบทที่มีความสำคัญเนาะในการนำใส้คำศัพท์ติดพันกับการใส้ในชีวิตตัวจริงหรือว่าชีวิตประจำวันเนื่องจากว่าการใส้สลายไม่หมายและสลายไม่ม้วนนี่นะยังเกิดความสับสนหรือว่ายังใส้หลงกันอยู่เนาะมีรายการคำที่สะกดสลายไม่หมายสลายไม่ม้วนนี่ก็เสื่อว่ามีผู้ใส้ถึกนี่ก็สิบ่สามารถรับประกันได้ว่าถึกห้อยซุนห้อยเนาะใส่ถึกในระดับดีแหละเนาะแต่ว่าก็ยังมีจำนวนนึงที่ว่าบางเทื่อเนาะอาจจะใส่ผิดหรือว่าใส่หลงก็หักมีซั่นจะนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังเนื้อในของบทที่13นี่คืนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตื่มในการใส่สลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนเนาะข้อที่1ความหมายของสลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนมีรายการสำหรับสลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนเป็นสระพื้นฐานในภาษาลาวที่สืบทอดมาจากภาษาตะกุนไตเดิมปัจจุบันคนลาวบางเขตโดยเฉพาะในแขวงลำพะบางแขวงไซยบุรีและซาวไตดำไตลื้อยังออกเสียงสระทั้ง2นี้ได้ความแตกต่างเดิมอยู่แต่คนลาวหลายเขตบ่สามารถออกเสียงสระ2ตัวนี้ให้ต่างกันได้ซึ่งมักออกเสียงเป็นสระไอไปหมดเนาะไตขาวไตแดงเมื่อออกเสียงสระไม่ม้วนแม่นออกเสียงเป็นสระเอซึ่งก็มีปัญหาในการจำแนกความหมายขออภัยก็มีปัญหาในการจำแนกความแตกต่างระหว่างสระไม่ม้วนและสระเอย้อนการเปลี่ยนแปลงทางภาษาการใช้สลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนในปัจจุบันบ่ถูกตามคำเดิมได้ปรากฏหลายเกิดความผิดทั้งความหมายและปัญหาในการสะกดคำที่มีเสียงสระดังกล่าวสลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนในเมื่อก่อนเนาะผู้เขียนปื้มไวยากรณ์ลาวถือเป็นสระพิเศษแต่บ่ได้ซี้แจงรายละเอียดไว้ปัจจุบันนี้เมื่อวิเคราะห์ตามหลักภาษาศาสตร์เห็นว่าสลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนเป็นสระผสมระหว่างอากับเอส่วนสลายไม้ไม้แมนสระอะกับตัวยอสะกดเนาะมีรายการข้อที่2คำที่ใส่สระไอไม้ไม้และสลายไม้ม้วนสลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนมีความแตกต่างกันเมื่อไปประกอบกับใส่กับพยัญชนะจะได้ความหมายต่างกันฉะนั้นการเขียนควรปฏิบัติตามหลักการสะกดคำให้ถูกตามคำคำที่ใส่สลายไม้ไม้กับคำที่ใส่สลายไม้ม้วนได้มีจุดพิเศษบางอย่างคือแนวนี้คำที่ใส่สลายไม้ม้วนอันนี้มันใจความที่สำคัญได้มีรายการเป็นจุดพิเศษเฉพาะในการใส่หรือว่าคำที่ใส่สลายไม้ม้วนแมนคำพื้นฐานของภาษาลาวเป็นคำลาวเดิมมีความหมายเฉพาะตัว
หรือหากใช้วิธีสังเกตการออกเสียงคำใดที่เช้าหลวงพะบางสัญญาบุรีอุดมไซบ่อแก้วหลวงน้ำทาและผงสลีออกเสียงเป็นสลายใบม่วนซึ่งเคยเอิ้นว่าสลายใบม่วนเนาะเพิ่นจะออกเสียงเป็นสระอาเออเนาะมีรายการออกเสียงอาเออนอกนี้ไอ้ใช้วิธีท่องจำหรือเบิ่งคำนั้นในวัจนานุกรมภาษาลาวก็ได้เพื่อให้การใช้สระดังกล่าวถูกต้องคันเว้าแนวนี้ก็หมายความว่าสาวหลวงพะบางสัญญาบุรีอุดมไซบ่อแก้วหลวงน้ำทาและผงสลีนี่นะก็ซ้ำวัจนานุกรมเคลื่อนที่ได้มีรายการเนาะถ้าว่ามีคนแขวงดังกล่าวนี่เวลาที่เพิ่นออกเสียงสลายไม่ม้วนเนาะคำใดที่เขียนเป็นสลายไม่ม้วนนี่เสียงที่เพิ่นเว้าหรือว่าออกเป็นออกมันจะออกเป็นอาเออเนาะเสียงสระอากับสระเอออันนั้นเป็นจุดพิเศษเฉพาะในการใช้สลายไม่ม้วนหรือว่าคำที่ใช้สลายไม่ม้วนวันนี้คำที่ใช้สลายไม่ม้วนมีบรรดาคำเหล่านี้มีรายการใกล้ทุกคำที่จะเว้านี่แม่นสลายใบม่วนหมดเลยเนาะจะบอกคำที่ใส่แล้วก็ความหมายเว้าสลายใบม่วนซะก่อนต่อไปข้อต่อไปจังเป็นสลายใบใหม่ใกล้ใส่ในคำว่าใกล้เคียงอยู่ใกล้ใครในความหมายว่าแห้งบ่อึนใครในความหมายว่าโมหรือว่าใกล้เนาะใครหัวสีใครไข่ไข่พองไข่ปีไข่ปีกุนอย่างย้ำอีกทีหนึ่งว่าทุกคำที่เว้าแม่นใส่สลายไม่ม้วนเด้อใจจิตใจใจกลางใจปีใจปีสวดใสน้ำใสอยู่ใสไปใสใส่เอาใส่ใส่ใจใส่ปีใส่ปีมะเสงใส่บ่ใส่แม่นหรือว่ามีใส่ไส้หับไส้นำไส้ไส้สอยใหญ่ใหญ่แมงมุมสายใหญ่ห่วงใหญ่ใดอันใดแนวใดผู้ใดตูใดไตแม่นตับไตไตแม่นทิศไตอยู่ไตในในเฮือนทางในใบใบไม้ใบหูใบคำห้องใบคนใบบ้าใบไผแม่นไผของไผไฟฟักไฟไฟฝันไฟใจไผลูกไผให้เอาให้มอบให้ให้นะนะให้เดียวย้ำอีกเทื่อหนึ่งทุกคำที่เว้านี่แม่นใส่สลายไม่ม่วนเนาะเพราะว่าเฮายังอยู่ในเนื้อในของคำที่ใส่สลายไม่ม่วนไงตุงงอขี่ไงใหญ่ยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าผู้ใหญ่ไหมปั๊บไหมไม่ปีไม่เสือไม่ไหลนอนไหลลงไหลเนาะทุกคำที่กล่าวมาเมื่อกี้แม่นไส้สลายไม่ม้วนมดบัดนี้คำที่ไส้สลายไม่ไม้คำที่ไส้สลายไม่ไม้นี่จำนวนหลายแม่นคำพื้นฐานของภาษาลาวและอีกจำนวนหนึ่งแม่นรับมาจากภาษาอื่นเข้ามาไส้สำหรับคำที่รับมาจากภาษาอื่นที่มีเสียงสลายไม่ไม้การสะกดคำแม่นสละไอไม่ไม้กับทุกคำเส้นหมายความว่าคำที่รับมาจากภาษาอื่นที่มีเสียงสละไอเนาะการสะกดคำแม่นให้ไส้สลายไม่ไม้ทุกคำเช่นว่าไวรัสก็สะกดเป็นสลายวาวไวแล้วก็ตุโลหันลีนแล้วก็สลาดบรูไนให้สะกดเป็นบอเบแล้วก็ตัวรอเนาะแล้วก็สละอูอยู่ก้องตัวรอแล้วก็ไนสลายนอไนไม่ไม้ไต้หวันให้สะกดสลายไม้ไม้ไต้หวันและก็อีกหลายๆคำให้ชื่อเสมอว่าคำที่รับมาจากภาษาอื่นที่บ่เป็นภาษาลาวเนาะถ้ามีเสียงสลายแม่นให้สะกดเป็นสลายไม้ไม้ทุกคำบัดนี้นี่จะเปรียบเทียบคำที่ใช้สลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนซูมีรายการฟังเนาะก็มีหลายคำศัพท์เริ่มต้นด้วยตุกโกสลายไม่ม้วนใส่ตุกโกไก่บ่มีคำศัพท์
ในภาษาลาวมีแต่สลายไม้ไม้สตูโกเนาะกรณีอยู่ทั้งหน้าแม่นไก่ปืนไก่ตาไก่หูไก่ออกไก่บ้านไก่เมืองไก่หมายถึงบ่มอกรณีอยู่ทั้งหลังแม่นผู้ไก่ลาดม้องไก่กุนไก่ยั้งไก่ยู่ไก่ห่างไก่ยาวไก่จื้อเด้อสลายไม้ม้วนสตูโกไก่บ่มีมีแต่ไม้ไม้สตูโกไก่บัดนี้นะไก่สลายไม้ม้วนใส่ตุกโกไก่ไม่เอกบ่มีคำศัพท์ในภาษาลาวมีแต่ไม้ไม้ไก่ไก่อกไก่แจ้ไก่น้อยไก่ตกไก่ขวาไก่เกียไก่บัดนี้นะไก่สลายไม้ม้วนแม่นมอไก่เคียงไก่เข้ามานั่งไก่อยู่ไก่ไก่จะแล้วไก่สลายไม้ไม้มีคำเดียวคือตุกไก่หรือว่าฟานไก่ไข่สลายไม้ม้วนบ่มีคำในภาษาลาวมีแต่สลายไม้ไม้ไข่กรณีอยู่หน้าแม่นไข่ประตูไข่ความลับไข่ของประซุ้มไข่งัวไข่ควายกรณีอยู่ทั้งหลังก็มีอสงไข่นางบัวไข่เทียนไข่นางคำไข่ไข่สลายไม่ม้วนไข่สลายขอไข่ไม่เอกไข่ไม่ม้วนนี่มีความหมายว่าแห้งผงเนาะเป็นเจลไข่ผ่าตากไข่แล้วไข่ไก่แม่นไส้ในสลายไม้ไม้มีอะไรกันไม้ไม้ขอไข่ไม่เอกไข่ไก่ไข่ปิดไข่นกไข่หนูไข่หนูบ่มีไข่นกไข่งูไข่มดส้มไข่เค็มไข่กาไข่ป่ามอนไข่สีไข่แม่นไม้ไม้หมดไข่บัดนี้นะไม้ม้วนนี่แม่นความหมายแม่นมอไก่ไข่ไม้ไม้แม่นไข่ยุ้งไข่วัดไข่บัดนี้ไม้ม้วนนี่แม่นไส้ในสีไข่เนาะหัวสีไข่สลายไม้ไม้นี่ไส้ในไข่ไข่ไข่กว่าไข่แดงไข่หินไข่แผ่นยังไข่สีเขียวไข่สีไข่แห้งไข่แบบนี้นะไม่เอกสลายไม่ม้วนแม่นไข่พองไข่บวมไม้ไม้แม่นฮักไข่ไข่หาไข่ควรไม่ทูเนาะเป็นสลายไม่ม้วนคอควายไข่ปีไข่ปีกุ่นหรือว่าปีหมูไม้ไม้แม่นไข่กกไข่ไงไม่ม้วนบ่มีเสียงในภาษาลาวบ่มีคำในภาษาลาวมีแต่ไม้ไม้ไงหอยผ่าละไงไงคงไงไงสลายไม่ม้วนและสลายไม้ไม้เสตุงอไม่เอกบ่มีคำในภาษาลาวเลยเนาะทั้งไม้ม้วนไม้ไม้เสตุงอไม่เอกบ่มีคำในภาษาลาวไงสลายไม้ม้วนงองัวไม่ถูบ่มีคำในภาษาลาวมีแต่สลายไม้ไม้งองัวไม่ถูไงก้อนหินไงแป้นใจสลายไม่ม้วนกรณียุ่นหน้ากระใจคนใจซัดใจดีใจให้ใจเงาใจสั้นใจซื่อใจยินอู้กว้างมีรายการหลายคำเนาะใจเบาใจเศร้าใจซื่นสลายไม่ม้วนหมดกรณียุ่นทั้งหลังน้อยใจสบายใจเบาใจนักใจโล่งใจถอยใจเย็นใจม้วนใจหลายๆกรณีที่ใส่ใจไม่ไม้ปัดใจวิจัยใจทางไม่ม้วนไม่ไม้บ่มีคำในภาษาลาวเลยมีรายการใจบัดนี้ไม่ม้วนนี่แม่นมือกับใจหรือว่าปีใจไม่ไม้แล้วแม่นซอกใจใจพักใจฝ่ายใจไหมใจเข้าใจผมใจถุงใจเงินใจคำของแม่นมดไม่ไม้ใสไม่ม้วนใส่ซองใส่เย็นใส่ใส่ใส่สะอาดซองใส่อยู่ใส่ใสไม่ไม้ใส่ตีนใส่ใส่กบใส่ใส่ไงก้าวป่าใส่นิดใส่อาใส่เนาะใส่ไม่ม้วนแม่นใส่ในใส่ใจใส่ความใส่ถุงใส่โทษไส้ไม่ไม้ผักไส้นกไส้ไส้บัดนี้นะไม่ม้วนบ่มีเด้อบ่มีคำในภาษาลาวไม้ไม้นี่มีไส้คนไส้สัตว์ไส้บิ๊กไส้ซอไส้ออนไส้แก่ไส้ปลาไส้ไก่สารพัดไส้เนาะนอนบนไส้กันยังแม่นสาวไส้ให้กากินกันยังแม่นไส้ติ่งไส้เสือหรือว่าโลโซนะไม้ไม้หมดเลยมีรายการไส้บัดนี้นะไม่ม้วนแม่นไส้ใดหมายถึงย้ำใดเวลาใดฮะนะบ่แม่นไส้บ่ฮอดไซเทือนี่เป็นศัพท์ท้องถิ่นเนาะมีรายการบัดนี้ไซไม้ไม้ไซหนามไซลันไซรอบไซสนะไซหนามไซลันไซรอบนี่เป็นอุปกรณ์หาปลาเนาะไซสนะพลานไซวิลาไซดวงไซไซยาบุรีไซบัวทองเว็บไซเกิดแม่นสลายไม้ไม้หมดมาร์กไซมีไซซิติไซพาไซไม้ไม้หมดเลยไซบัดนี้นะไม่ม้วนนี่แม่นบ่ไซแมนบ่ไซวาบ่ไซเป็นอันนี้เธอก็บ่สู้ได้ยินไส้ปันใดเนาะกลายเป็นทรัพย์ท้องถิ่นแล้วไม้ไม้ไส้ไม้ไม้ซอสร้างมาเอกบ่มีคำศัพท์ในภาษาลาวบัดนี้ไส้ไม้โทไส้ไม้ม้วนนี่มันนำไส้ไส้แห่งงานไส้ผู้อื่นไส้รถไส้รถไส้ทางไส้สมอง
ใช้หลายๆกรณีใช้พาหนะใช้มือใช้เครื่องจักรไม้แบบนี้นะใช้นี่ใช้แทนใช้เวนใช้กรรมสักใช้ต่างกันได้มีรายการใช้คนละกรณีคนละคำใหญ่แบบนี้นะไม่ม้วนมันใหญ่แมงมุมใหญ่ก้านบัวใส่ใหญ่เท้าใหญ่สาวใหญ่เยอะใหญ่ใหญ่ไม้ไม้แม่นลำใหญ่ใส่ใหญ่ยอกใหญ่ใหญ่แบบนี้นะทั้งไม่ทั้งไม่ม้วนไม้ไม้บ่มีคำในภาษาลาวใหญ่ไม่โทรทั้งไม่ม้วนไม้ไม้บ่มีคำในภาษาลาวใดไม่ม้วนใช้ในคำว่าอันใดผู้ใดเต้ใดข้าวใดย้ำใดเมื่อใดใดไม้ไม้แม่นขั้นใดใดนาโมต้นจันใดแท้ใดได้แบบนี้นะสละไอ้ทั้งไม่ไม้ไม่ม้วนโดดเด็กไม่อีกบ่มีคำในภาษาลาวได้ไม่ม้วนนี่บ่มีคำได้ไม่ไม้มันมีเนาะคือได้ไปได้กินได้เฮ็ดได้เวลาได้เรื่องได้หับได้พานได้ยินได้ฟังหลายๆกรณีที่ใช้ไตแบบนี้นะไม่ม้วนแม่นไตไก่ไตเป็ดไตนกไตไม้ไม้แม่นไตดำไตแดงไตลื้อไตขื่นไตย้วนไตเมื่อยไตกระไดเผาไตพ้วนไตเมืองจันไตพระไตปีดกหอไตไม่ไม้ไตไม่ม้วนบ่มีไตไม่ไม้แม่นไตเสือกไตงาไม้ไตสันพูไตสวนมดไตแมวไตหนูไตไตไม่ม้วนอยู่ใต้ภาคใต้ทิศใต้บ้านใต้ใต้อำนาจไตไม้ไม้แม่นไตไฟไตเทียนไตไฟสายไถแบบนี้นะไม่ม้วนเนาะถอถุงบ่มีคำในภาษาลาวไถไม้ไม้ไถน้ำหมักซบไถหัวไถดาวไถถูไถไถไม่ม้วนบ่มีคำในภาษาลาวไถไม่เอกแม่นไถเครื่องนุ่งไถเอาเงินคืนไถแบบนี้นะสลายไม่ม้วนไม้ไม้ถอถุงไม่โทบ่มีคำไส้ในภาษาลาวทั้งสองเลยเนาะไถแบบนี้นะไถไม่ม้วนบ่มีคำไส้ไถไม้ไม้แม่นไถบ้านไถเมืองไถใต้ไถเหนือไถเวียงจันทน์ไถเสียงขวางไถเพิ่นไถเฮาไถโตผู้ไถอุทัยเมืองไทยอรไทยลือไทยสมภาไทยหลายๆคำไทยไม่อีกสลายไม่ม้วนทอทุงไม่อีกบ่มีคำไส้ไทยสลายไม้ไม้ถุงไทยไทยจานไทยปานไทยข้าวไทยเงินไทยไม่ม้วนบ่มีไทยไม่ไม้มีคำว่าผีไทยในแบบนี้นะในไม่ม้วนในเฮือนในใจในบ้านในห้องในบทเรื่องในสายตาในท้องในรถในขอบเขตภายในอู้หลายๆกรณีไส้มีรายการในไม้ๆแบบนี้ในฝ่ายในตาเจียละในเล็กในป่าในบรูในวิในในยะหมาในความหมายโดยในแม่นไม้ๆหมดในไม่ม้วนบ่มีคำไส้ในไม้ไม้แม่นในน้ำเนาะเข้ามาในแล้วหนูในในแบบนี้นะสลายไม่ม้วนไม้ไม้นนกไม่โทบ่มีทั้งสองบ่มีคำไส้ในภาษาลาวใบแบบนี้นะใบไม่ม้วนนี่แม่นใบไม้ใบตรงใบหน้าใบเสนอใบมีดใบมวกใบบินโอ้หลายๆกรณีไส้มีรายการใบไม้ไม้แม่นซ้ำใบมากใบนองใบการใบไม่ม้วนบ่มีคำไส้ใบไม้ไม้ใส่ไม้ไม้บ่แบ้ไม่เอกนะปากใบอยู่แบบๆหรือว่าคนขี้ใบใบไม่ม้วนแม่นคนใบตาใบปากใบใบไม้ไม้บ่มีคำไส้ไปแบบนี้นะไปไม่ม้วนบ่มีคำไส้ในภาษาลาวมีแต่ไปไม้ไม้ไปใสไปบ้านไปมาม้าไปเวียกไปการไปโรงเรียนไปตลาดโอ้ไปหลายกรณีที่ไส้เนาะไปไม่ม้วนนี่บ่มีคำไส้มีแต่ไปไม้ไม้สลายปอปสลายไม้ไม้ปอปาไม่เอกเอามาไปสละไปเธออาจจะเป็นซับท้องถิ่นเนาะไปทางไม่ม้วนไม้ไม้นะปอปาไม่ทูบ่มีคำไส้ในภาษาลาวไผไม่ม้วนเนาะแม่นไผก็ตามไผไม้ไม้บ่มีคำไส้ไผไม่ม้วนนี่บ่มีคำไส้มีแต่ไผไม้ไม้ไม้ไผไผหนามไผบ้านไผแบบนี้นะไผแม่นสลายไม่ม้วนสลายไม้ไม้พอพึ่งไม่ทูบ่มีคำไส้สลายไม่ม้วนใส่ตู่ฝอฝุ่นก็เป็นไฟบ่มีคำไส้มีแต่สลายไม้ไม้ฟอฝุ่นเป็นไฟยุกแก้มฟีไฟไฟแบบนี้นะไฟไม่ม้วนนี่มันไฟฝันไฟหาไฟหู้ไฟเฮียนไฟไม้ไม้นี่มันไฟแยกออกไฟไปไฟมาใช้ในกรณีตั้งกันได้มีรายการไฟแบบนี้นะสลายไม่ม้วนและสลายไม้ไม้ฟอฝุ่นไม่โทบ่มีคำไส้ทั้งสองไพไพสลายไม่ม้วนบ่มีคำไส้ในภาษาลาวมีแต่ไพสลายไม้ไม้ไพพิบัติไพให้ไพสงครามไพนำไพลินไพสารไพพนอมอาไพไพอึดหิวไพหญ้าพงไพนำไพผิดไพโพยไพอุทกไพแม่นมูดมีหลายๆคำที่ใช้ไพ
ไพ่สลายไม่ม่วนพ่อภูแม่เอกบ่มีคําไส้มีและการมีแต่ไม้ไม้พ่อภูแม่เอกไพ่ฟ้าค่ะไพ่ไพ่พลไพ่ไม่ม่วนนี่มันลูกไพ่น้องไพ่เอื้อยไพ่ไพ่ไม้ไม้ไม้มันใบไพ่ลิ่นไพ่ไฟบัดนี้ไฟไม่ม่วนนี่บ่มีคําไส้เด้อมีรายการมีแต่ไฟไม้ไม้ไฟฟ้าไฟไหม้ไฟสายไฟแจ้งไฟมืดไฟดับไฟมอดดังไฟดอกไฟหมากไฟรถไฟเหือไฟปืนไฟลูกไฟแม่นมดไฟไฟอันน่ะสลายไม่ม่วนสลายไม่ไม้ for ไฟแม่เอกบ่มีคำไส้ในภาษาลาวไฟไม่ม่วนไม่ไม้ for ไฟไม่โทบ่มีคำไส้ไม้ไม้สลายไม่ม่วนบ่มีคำไส้มีแต่ไม้สลายไม่ไม้ไม้เอามา

giờ dậy mày muốn mày giấy tù hạc và nào nắn giấy không và mi tê thơ ni đó, bên khám thuông khám ủ thàn dậy mày mai mày say tin dậy lừa mày ăn dậy dậy bởi nè thằng mày muốn mày mai giờ già mày ít bộ mi khám say dậy sẽ lại mày muốn mày mai giờ già mày thô bộ mi khám say lấy sẽ lại mày muốn lo liền lấy bộ mi khám say sẽ lại mày mai lo liền lấy ประตู lấy mèn phู lấy cồn lấy โต lấy น้ำ ลืม lấy บัว lấy ลำ lấy ป่า ฝ่า lấy ใส่ ใส่ ไม่ ไม้ lấy แบบนี้นะไม่ม้วนบ่มีคำใส่เนาะ lấy นะมีแต่ไม้ไม้ lấy หนี lấy งัว lấy ควาย lấy เลข lấy มือ lấy ยามคิด lấy เนาะ lấy lấy แบบนี้นะไม่ม้วนบ่มีคำใส่ ใส่ ไม่ม้วนโรลิงไม่โทบ่มีคำใส่ ใส่ ไม่ ไม้โรลิงไม่โทแม่นรูป lấy ไว้ไว้สลายไม่ม่วนบ่มีคําใส้มีรายการมีแต่ไว้สลายไม่ไม้ไว้วาวงไว้ไว้ปากไว้ตาไวรัสไวรุ่นไวไฟไว้อายุไว้เด็กไว้สลาไว้กลางคนไว้ย่างไว้กินไว้นอนไว้ลิ้นใส้สลายไม่ไม้หมดไว้ไม่เอกบ่มีคําใส้ไม่ม่วนนะไม่ม่วนวอวีไม่เอกบ่มีคําใส้มีแต่ไม่ไม้วอวีไม่เอกมันบินไวไวไวไว้ไม่ม่วนบ่มีคำไส้เด้อมีแต่ไว้ไม่หมายไว้โตไว้ใจไว้ทุกไว้อะไรไว้หน้าเอาไว้ไว้ใส่ไห้ไห้ไม่ม่วนบ่มีคำไส้มีแต่ไห้ไม่หมายไห้เงินไห้คำไห้ประแดกไห้น้ำไห้หินสร้างไห้หน้าไห้สินะไม่หมายหมดไห้สลายไม่ม่วนไม่หมายหอหานไม่เอกบ่มีคำไส้ไห้ไห้สลายไม่ม่วนนี่มันไห้ไผไห้ได้ไห้ไปไห้มาไห้เฮ็ดเวียกไห้พรให้ไม่มายเป็นห้องให้ให้นำไอไม่ม้วนบ่มีคำไส้ไอไม่มายมันไอไก่ไอคอกคอกเป็นไอไอยการเล้าไอเต็กทุกอันที่ไส้ไอแมนไม่มายไอไม่ม้วนไอแมนแล้วไอไม่ท่วงแมนแล้วไอบัดนี้แหละสิแล้วเป็นคำอุทานเนาะมีรายการไอไม่เอกไอสั่งมันเป็นแนวนี้ก็เป็นคำอุทานคือกันแสดงว่ามันไส้ได้ทั้งสองไอ้บัดนี้นะไอ้ไม่ม่วนไอ้ไม่ไม้สลายไม่ม่วนไอ้ไม่ไม้โอ้โอไม่โทบ่มีคำไส้ทั้งสองไฮสลายไม่ม่วนสลายหอไฮไม่ม่วนบ่มีคำไส้มีแต่สลายไม่ไม้หอเฮือนต้นไฮตู่ไฮไฮบัดนี้นะไฮไม่ม่วนเป็นไฮน้ำมีรายการไฮไม่ไม้เป็นไฮสาลีไฮเข้าไฮฝ้ายสาวไฮไฮไม่ม่วนบ่มีคำไส้ไฮไม่ไม้เป็นทุกไฮไฮสาระไฮปัญญาขี่ไฮไฮความหมายไงสลายไม่ม้วนไม่ไม้ตัวงอบ่มีคำใส่ทั้งสองสลายไม่ม้วนตัวงอไม่เอกไงใส่ในคำว่าขี่ไงไงกุ้มทิพไม่ม้วนจังมีความหมายนะไม่ไม้บ่มีความหมายในภาษาลาวไงแบบนี้นะทั้งอ่ะนะไม่ม้วนไม่ไม้เนาะสลายไม่ม้วนไม่ไม้ตัวงอไม่โทบ่มีคำใส่ในภาษาลาวไงไงสลายไม่ม้วนใส่ตัวหยอบ่มีคำใส่ในภาษาลาวไงสลายไม่ไม้มันเฮ็ดไงใส่สักหักแห่ใหญ่ไซเป็นคำศัพท์ท้องถิ่นใหญ่แบบนี้นะใหญ่ไม่ม้วนนี่มันใหญ่โตใหญ่หลวงใหญ่ขึ้นเมืองใหญ่ยิงใหญ่ผู้ใหญ่ใหญ่ไม่ไม้บ่มีคำไซในภาษาลาวแล้วก็ใหญ่เนาะใหญ่นี่แมนใหญ่ไม่ม้วนไม่ไม้ตัวหย่อไม่โทบ่มีคำไซทั้งสองไม้แบบนี้นะไม้ไม่ม้วนนี่มันปั๊บไม้ไม้เอาเงินไม้เอาความถึกไม้ไม้ไม้ไม้แม่นไม้ค้ำไม้ลาบไม้ม่อนไม้บนล้างผ้าไม้สิ้นไม้ไม้ล้าวไม้ยอดไม้บัดนี้ไม้ไม่ม่วนนี่แม่นไม้เอี่ยมปีไม้เสื้อไม้อันไม้ไม้ใบหน้าไม้ไม้ไม้บ่มีคำไส้ไม้บัดนี้ไม้ไม่ม่วนนี่บ่มีคำไส้มีรายการมีแต่ไม้ไม้ไม้แม่นไฟไม้หรือว่าจุดไม้ดีไหลบัดนี้นะไหลไม่ม่วนนี่แม่นนอนไหลลงไหลไหลปากเวลานอนไหลไม่ไม้มันไหลน้ำเลียนไหลน้ำไหลตาละตาน้ำตาไหลเล็กไหลไหลสลายไม่ม้วนตัวหล่อไม่เอกบ่มีคำไส้ในภาษาลาวมีแต่ไม่ไม้บาไหลเครื่องอะไรรถไหลแบบนี้นะสลายไม่ม้วนไม่ไม้ตัวหล่อไม่โทบ่มีคำไส้ในภาษาลาวไหวไม่ม้วนบ่มีคำไส้ในภาษาลาวมีแต่ไหวไม่ไม้เนาะดินไหววันไหวสว่างสวัยท้องสวัยค้ำสวัยค้ำไหวมีแต่ไม่หมายหมดมีรายการไว้บัดนี้นะทั้งไม่ม้วนไม่ไม้ตัวโวไม่เอกบ่มีคำไส้ในภาษาลาวไว้ไม่ม้วนตัวโวไม่โทบ่มีคำไส้ในภาษาลาวมีแต่ไว้ไม่ไม้ไว้วอนไว้พระไว้ผีไว้โหไว้พระจันทร์นกไว้ข้าบไว้และนอกนี้อาจยังมีบางคำที่ลาวเฮาฮับภาษาอื่นมาใส่ซึ่งมีเสียงสระไอ
ที่บ่

พันธ์ได้ฮิปโฮมมาเสนอในการเขียนสะกดคำนี้ก็ให้ปฏิบัติตามหลักการที่ได้กล่าวมาเนาะเพราะว่ามีหลักการให้แล้วทั้งสลายไม่ม้วนและไม่ไม้แล้วก็มีคำเปรียบเทียบให้เนาะคิดว่าจะเป็นความรู้แลกเปลี่ยนน้ำเพิ่นมีรายการเพราะว่ามันสำคัญหลายเลยมีรายการบทที่13นี้นะเพราะว่าการใส่ในชีวิตประจำวันสังเกตเห็นว่าการใส่สลายดีไม่ม้วนไม่ไม้นี่นะมีหลายเนาะแต่ว่าการใส่นี่ก็บางเทื่อก็ยังปรากฏเห็นบทันได้ถึกบทันใส่ถึกหรือว่าเหมาะสมตามการสะกดคำเทือพักสำนีสะกอนให้มีละการฟังเพลงหนึ่งหมดแล้วบทที่13ต่อไปบทที่14เอาสันเดคิดว่าจะนำเสนอให้หมดเนาะฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการสะกอนจักหน่อยกลับมาพบกันตื่น

ขณะนี้มีรายการพรมให้แกติดตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ไปหลังที่ฟังเพลงจากทางรายการพันไปเนาะสืบต่อนำเสนอบทที่14ในปื้มัญญากรลาวปัจจุบันภาคอัคคลาเวทีสู่มีรายการฟังเพราะว่าระยะทำอิฐผ่านมาบางกินี้ได้เสนอไปบทที่13การใส่สลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนเนาะถือว่าหมดแล้วบทที่13พันนามีรายการวันนี้ต่อบทที่14วิธีเขียนคำในภาษาลาววิธีเขียนคำในภาษาลาวแม่นอิงตามลักษณะและจุดพิเศษของภาษาลาวคำในภาษาลาวที่พวกเราใช้อยู่ปัจจุบันมี3กลุ่มคือคำลาวเดิมคำที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกิตและคำที่มีเข้ามาจากภาษาต่างประเทศดังนั้นวิธีเขียนภาษาลาวควรสะกดตามเสียงแต่ต้องมีหลักการ 1. วิธีเขียนคำลาวเดิมคำลาวเดิมแม่นคำลาวแท้ๆซึ่งบ่ได้มีเข้าหรือบ่ได้ยืมมาจากภาษาอื่นวิธีเขียนคำลาวเดิมต้องเขียนตามเสียงโดยถือเอาเสียงเวียงจันทน์เป็นหลักเพราะเสียงเวียงจันทน์เป็นเสียงกลางซึ่งคนลาวภาคต่างๆฟังแล้วเข้าใจดีตัวอย่างคำทำอิฐนี่จะแม่นเขียนตามเสียงท้องถิ่นเนาะคำที่สองจะแม่นเขียนตามเสียงกลางเสียงเวียงจันทน์โหหัวเอ้ยเอื้อยเบอร์ไม้ใบไม้เนื้อเฮือนในเฮือนควายลอนควายดอนบ่ไล่บ่ได้ฉะนั้นแล้วหลักการในการเขียนคำเล้าเดิมแมนกำหนดเอาเสียงเวียงจันทร์เป็นหลักเพราะว่าเป็นเสียงกลางคนลาวภาคต่างๆฟังแล้วเข้าใจดีเนาะอันนี้แมนมีหลักการกำหนดคักแน่ได้มีไรกัน2วิธีเขียนคำที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกิตคำลาวที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีและสันสกิตนั้นถึงว่ารูปการเขียนเพี้ยนจากรูปเดิมแล้วก็ตามแต่ก็ต้องรักษาหลักการเขียนของมันทั้งนี้ก็เพื่อรักษาความหมายของมันไว้วิธีเขียนคำที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกิตมีคือดังนี้1เขียนให้ถูกตามเสียงภาษาลาวคำที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกิตส่วนหลายได้แพงมาเป็นคำลาวตามเสียงภาษาลาวและรูปการเขียนก็เพี้ยนจากรูปเดิมไปแล้วดังนั้นการเขียนก็ต้องให้ถูกตามเสียงภาษาลาวเป็นหลักใช้ตัวรอลิงแทนตัวรอตัวรอเนาะตัวรอลิงแทนตัวรอหันลิ้นเช่นว่ารัฐบาลละดูละหัดละสะดอนละตีละสีลดโลคาอนุรักษ์ใช้ตัวหอเฮือนแทนตัวรอหันลิ้นหรือว่าตัวรอหันลิ้นหรือว่าตัวรอเช่นหักษานักฮบเล่าฮบเสนาหักนะฮกบูฮานแล้วก็มีหลายๆคำเนาะจือว่าหลักการมันแม่นไส้ลอลิงแทนลอหันลินไส้ฮอเฮือนแทนลอหันลิน2เขียนให้ถูกตามวิธีแปลงอักษรการเขียนต้องให้ถูกตามวิธีแปลงอักษรดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนาะซึ่งว่าบทที่8เนาะวิธีแปลงอักษรเขาได้เสนอแล้วเช่นว่าวิธีแปลงสระแปลงพยัญชนะและวรรณยุตดังนั้นแหละดอกซ้อนจึงบอกว่าทุกบทมีความเกาะกายเกี่ยวเนื่องกัน3เขียนให้ถูกตามหลักการพิเศษในการแปลงคำจากภาษาปาลีสันสกิตมาเป็นคำภาษาลาวถ้าคำใดในภาษาปาลีสันสกิตมี2พยางค์ขึ้นไปแปลงมาเป็นพยางค์เดียวหรือเป็นพยางค์สุดท้ายบ่มีพยางค์อื่นต่อให้ใช้ตัวสะกดทั้ง8แต่ถ้ายังมีพยางค์อื่นต่อไปให้รักษาเพียงพยางค์เดียวตัวอย่างเนาะคำเข้าแม่นสุขะแปลงมาเป็นคำพยางค์เดียวเป็นสุขคำหลายพยางค์ก็มีสุขภาพสุขาภิบาลคำเข้าแม่นศิลปะคำพยางค์เดียวแม่นศิลป์คำหลายพยางค์แม่นศิลปกรรมศิลปกรคำเข้าแม่นเอกะคำพยางค์เดียวแม่นเอกคำหลายพยางค์แม่นเอกภาพเอกสนถ้าคำใดในภาษาปาลีสันสกิตมี2พยางค์ขึ้นไปและเป็นสระอะเมื่อเปลี่ยนมาเป็นคำลาวมีพยางค์เดียวและเป็นสระอุต้องได้เติมเสียงพยางค์ที่2อีกเพื่อรักษาความหมายเดิมไว้ตัวอย่างว่าพละคำเข้าแม่นพละเนาะแปลงมาเป็นคำพยางค์เดียวเป็นพลคำหลายพยางค์เป็นพลเมืองคำเข้าแม่นวจนะคำพยางค์เดียวแม่นพดคำหลายพยางค์แม่นพจนานุกรมคำเข้าแม่นสนะคำพยางค์เดียวหลังจากแปลงมาแล้วนะมีรายการสนคำหลายพยางค์แม่นสนบทคำเข้าทะสะคำพยางค์เดียวแปลงมาแล้วเป็นทศคำหลายพยางค์เป็นทศวรรษเนาะคือว่าอะไรว่าบทนี้นี่การแปลงอักษรนี้เขาเสนอมาแล้วในบทที่8
บัดนี้ถ้าคำใดในภาษาปาลีสันสกฤตมีตัวสะกดเฮียงกันอยู่2ตัวพยัญชนะสังโยคเนาะแถวเอิ้นในศัพท์วิชาการในเวลาเปลี่ยนเป็นคำลาวมีพยางค์เดียวให้ใช้ตัวสะกดทั้ง8ตามเสียงของลาวถ้าเป็นคำหลายพยางค์ให้รักษาเสียงพยางค์เดิมไว้ในกรณีมีตัวรอหรือว่ารอหันลีนควบอยู่นำให้ตัดตัวรอหันออกตัวอย่างคำเข้าแม่นสัจจะเป็นคำพยางค์เดียวสัตคำหลายพยางค์แม่นสัจธรรมสัจทัศน์คำเข้าพุทธะคำพยางค์เดียวมันพุทธแบ่งหลายพยางค์มันพุทธศาสนาคำเข้ามันศาสตระคำพยางค์เดียวมันศาสตร์คำหลายพยางค์มันศาสตศิลป์คำเข้ามันจิตตะคำพยางค์เดียวมันจิตคำหลายพยางค์มันจิตตะวิทยาเขียนให้ถูกวิธีที่4มันเขียนให้ถูกตามวิธีประกอบคำสมาธิคำผสมและคำสนธิการเขียนคำผสมควรคำนึงถึงหลักการโตคำแบบสมาร์ทตามไวยากรณ์ปาลีสันสกฤตเช่นว่ารัฐบาลได้มาจากคำว่ารัฐะบวกปละสันติสุขได้มาจากคำว่าสันติบวกสุขะธรณีวิทยาได้มาจากคำว่าธรณีบวกวิทยาคณบดีได้มาจากคำว่าคณะบวกปฏิและก็คำอื่นๆเนาะอันนี้มันเขียนให้ถูกตามวิธีประกอบคำสมาร์ทหรือว่าคำผสมและคำสนธิก็ได้เสนอมาแล้วในบทที่9เนาะนอกจากนั้นก็ได้คำนึงถึงหลักการสนธิซึ่งได้กล่าวมาแล้วในบทที่9เช่นว่าวิทยาคารวิทยะบวกอาคาระมหัศจรรย์มหาบวกอัศจรรย์ประชาธิปไตยมาจากประชาบวกอธิปไตยแล้วก็มีคำอื่นๆเนาะวิธีที่5แม่นการใช้สลายไม้ไม้เพียงตัวเดียวการเขียนคำลาวที่มีคำเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตที่ออกเสียงเป็นสระไอ้ไม้ให้ไส้สระไอ้ไม้ตัวเดียวเท่านั้นมีรายการจือเสมอว่าคำใดที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตแมนสระไอ้ไม้ตัวเดียวโบไส้สระไอ้ไม้ม้วนและสระไอ้ในหูไม่กันกับยอนยุงนะเซนวาวิในวิจัยวิสัยทัศน์อาศัยนิสัยแมนไม้ไม้ทั้งหมดเพราะว่าคำซุ่มนี่มันมีเข้ามาจากภาษาปาลีสันสกฤตไม่ม้วนเอาไว้ใส่แต่เขียนคำเล้าเดิมเท่านั้นมีอะไรกันเนาะอันนี้มันนำเสนอเป็น5วิธีในการเขียนคำเข้ามาจากคำปาลีสันสกฤตมืออื่นจึงจะสืบต่อก็ยังบ่หลายยังหน่อยเดียวบทนี้พี่ดอกซอนได้เสนอแล้วเนาะว่าไวยากรณ์ก็เป็นวิชาที่บ่ง่ายแต่ก็บ่ยากอยากรู้ภาษาใดเข้าใจภาษาใดเนาะหรือว่าอยากเก่งภาษาใดเริ่มต้นจากการเรียนหรือว่าศึกษาไวยากรณ์ให้เข้าใจอย่างท่องแท้บ่ว่าจะเป็นภาษาลาวหรือภาษาต่างประเทศก็เช่นเดียวกันมีรายการทั้งหมดแม่นมีหลักการกำหนดไว้แม่นหมดทุกคนที่ศึกษาหรือว่าที่เรียนภาษานั้นจะต้องได้ปฏิบัติตามให้มันไปเอิ้นว่าเป็นแม่แบบก็แม่นเนาะไวยากรณ์ลาวก็เป็นแม่แบบของภาษาลาวอยากเข้าใจอยากเรียนรู้ภาษาลาวอย่างท่องแท้ก็ต้องได้ศึกษาไวยากรณ์ของภาษาลาวหรือภาษาอังกฤษก็ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษภาษาเวียดก็ศึกษาไวยากรณ์ของภาษานั้นๆฉะนั้นแล้วการเข้าใจไวยากรณ์มันเป็นการเข้าใจภาษานั้นให้ลึกซึ้งเนาะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นความรู้แลกเปลี่ยนมีแลกกันก็อาจจะเข้าใจหรือว่าเก็บกรรมได้บ่หลายก็น้อยเพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันว่าสลับซับเปลี่ยนกับมือที่บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการถ้าหากว่าเป็นการดีมีรายการก็ควรมีเอกสารไว้เนาะถ้าหากว่ามีเงื่อนไขเมื่อใดที่บ่เข้าใจเนาะคิดบ่ออกคิดบ่พอก็สามารถเปิดคืนได้เบิ่งบทเรียนก็คือหลักการในการใช้ภาษาก็คือแม่นไวยากรณ์ลาวเนาะไวยากรณ์ลาวปัจจุบันนี้ประกอบมีทั้ง4ภาคภาคอัครวิธีเป็นภาคที่1ที่เฮากําลังนําเสนออยู่นี่ยังมีวจีวิภาควากัญญาสัมพันธ์และสันทกวีหรือว่าสันทลักษณะอีกซึ่งค่อยๆนําเสนอให้มีรายการได้รับฟังในแต่ละมื้อแต่ละมื้อที่รายการออกอากาศเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้มีรายการได้รับฟังเนาะมันอาจจะบ่ม่วนคือฟังเพลงแต่ว่าได้รับความรู้มันมีรายการต้องได้เปิดใจเนาะรับฟังด้วยนะความเข้าใจความตั้งใจถึงว่าจะบ่หลายก็หน่อยนึงมื้อละเล็กละน้อยอย่างน้อยเฮาก็ได้รับฟังได้เรียนรู้แล้วข่อยก็เคยฟังดอกซ้อนเรานําเสนอได้มื้อนั้นก็คือว่าเว้าแนวนี้นะก็เข้าใจได้หน่อยนึงก็อยากแลกเปลี่ยนป
ัญหาใดหรือว่าจุดใดตื่นอีกก็ยินดีเป็นสื่อกลางกับเพิ่นมีรายการทุกท่านเนาะหมายเลขโทรศัพท์020-5986-4685หรือมีรายการอยากได้เอกสารใดที่ดอกซ่อนมีก็สามารถส่งขอความหาพวกเราแลกเปลี่ยนกันหรือมีรายการมีเอกสารฉบับใดที่เป็นประโยชน์แก่เพิ่นมีรายการเออดอกซ่อนควรนำเสนอเอกสารฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนให้แก่สังคมได้รับฟังก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้เพิ่นมีรายการทุกๆท่านเนาะเฮาแลกเปลี่ยนกันอายฮู้2น้องฮู้1น้องฮู้2อายฮู้1คํานี้ใช้ย้ําใดก็บ่ล้าสมัยมีรายการเวลาที่เหลือจากทางรายการให้ท่านฟังเพลงอัดท้ายรายการมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นเพิ่นมีรายการทุกๆท่านจบหรือบ่จบสุดแล้วแต่เวลามื้ออื่นจังกลับมาพบกันใหม่อวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปลาก่อนสบายดี

0: ไปเป็น
1: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาได
2: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนา
2: ะต้องแอป M Service
4: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
2: ต้องแอป M Service
5: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
2: ่ก็ต้องแอป M Service
6: โอ้ว้าวคักแท
7: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
5: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
7: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
8: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: แม่แม่มื้ออื่นเช้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
10: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
9: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
10: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
9: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
10: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยัง
11: ระวังตีตันแต่เลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
12: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449 020 8856 5599

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงอีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสารลาวออกอากาศให้ท่านฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์18โมงถึงเวลา19โมง1ชั่วโมงเต็มๆเด้อท่านผู้ฟังมอบความสุขความเบิกบานบันซื่นให้กับท่านผู้ฟังด้วยเสียงเพลงเสียงคับเสียงลำแบบลูกทงบานาหมอลองหมอลำจังสีแหละฟังเพลงแน่หมอลำนำสลับซับเปลี่ยนกันไปย้อนไปนำทวาผู้มักกระเดผู้บ่มักกระบอกกับพิญญามาทั้งข้อความเด้อลาวเนชั่นแนลเรดิโอทางหน้าเพจเลยมักฟังเพลงใดอยากจะฟังเพลงของศิลปินท่านใดก็เป็นบอกกันมาบ่ต้องอำอึ้งบ่ต้องอายบ่ต้องย่านบอกกันมาโลดนะและสิตอบสนองความประวัติมันซื่นให้กับท่านผู้ฟังผ่านทางรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราออกอากาศให้ท่านได้ฟังวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสนะมื้อนี้วันพุธอะเด้มื้อก็สิเป็นมื้อสุดท้ายสำหรับอาทิตย์นี้แล้วนะเป็นอาทิตย์ต้นเดือนนะต้นเดือนกรกฎาคม2026ท่านผู้ฟังเวียกงานใดที่มันยังบ่แล้วแต่อาทิตย์แล้วนี่ก็คือเดือนแล้วนี่ค้างคามาจนฮอดมื้อนี้ก็แม่นสืบต่อเฮ็ดให้มันแล้วมันทั่วสำเร็จตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายว่าสรรสาผู้ที่กำลังขับรถขับลางกันระมัดระวังนับถือกฎระเบียบจราจรจะซวยลุดพรอุบัติเหตุเด้อคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันก็มีข่าวข่าวว่าพายุจะเข้าอีกมืออื่นนี่คอยแลนอย่าสู้แลนไวหลายมันไปเหยียบน้ำขี้ตมใส่กันนี่โอ้ยเสียอารมณ์แท้ๆผู้ที่จะมาเวียกมาการในตอนเช้ามืออื่นจังซี่ถึงมูเหยียบน้ำขี้ตมใส่จังซี่ก็สิบ่คักแล้วท่านผู้ฟังเนาะรายการของพวกเขาเปิดโอกาสให้กับทางผู้ฟังมีส่วนร่วมกับทางรายการโดยทางข้อความทางเราในสโนว์เรดิโอมีสิ่งใดอยากโอลมเกี่ยวกับเสียงเพลงหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเขาก็เป็นอย่าลืมเป็นข้อความกันเข้ามาได้นะทางเราในสโนว์เรดิโอทางหน้าเพจได้เลยหรือว่าโทรไปทางบริษัทก็ได้จังหวะพิญญาจะบอกเบอร์โทรตื่มบอกถูกมือถูกมือจนจือได้ขึ้นใจผู้หนาเวลาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพที่ได้โทรไปถือโทรไปง่ายโทรไปลืมเบอร์จังสิก็เป็นแซดมาทาง Messenger ทางข้อความของเพจเราในสโนว์เรดิโอได้นะพิญญาจะบอกเบอร์โทรให้นะบอกรายละเอียดให้ตื่มวันนี้มีสาระดีๆเพื่อสุขภาพให้ท่านได้รับฟังกันเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่ารายการเฮาขายผลิตภัณฑ์ที่เบิ่งแยงสุขภาพดูแลสุขภาพให้แข็งแรงดังนั้นก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพให้ท่านได้ฟังเช่นเดียวกันเกี่ยวกับสัญญาณเตือนห่างกายของคนเฮาบอกว่าเฮาเป็นพยาธิหรือว่าเฮาอิดเมื่อยแนวใดย้อนอีหยังเนาะก็สัญญาณเตือนที่ทางกายกำลังบอกเฮาว่าเฮาต้องไปพบแพทย์มีอย่างแน่จะหน่อยติดตามเฮาฟังหลังจากที่ฟังเพลงเข้ามาแล้วพิญญาจะนำเสนอตื่มเนาะฟังไว้ตื่มสำหรับผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทแอร์ลาดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลที่นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาสนับสนุนรายการและก็บอกพี่บอกน้องเฮาได้ซื้อไปสมไส้ซื้อไปเบิ่งแยงสุขภาพเนาะให้แข็งแรงเบิดสุภูสุคนก็คือโนนี้เอนไซม์ช่วยปรับภูมิต้านทานของทานให้แข็งแรงเหตุให้ระบบลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดอย่างต่างๆนี่แหละเนาะที่หลายทานประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นพยาธิที่ว่ามาแห้งหลายคนก็เป็นแล้วนี่มันลำบากแต่มันบ่มีอะไรเปลี่ยนคือโหลดแม่นบ่ท่านผู้ฟังดังนั้นต้องเบิ่งแยงสร้างภูมิต้านทานเพื่อบ่ให้พยาธินั้นเข้ามาทำลายร่างกายของเราถ้าว่าภูมิต้านทานแข็งแรงนี่คนเฮาแข็งแรงแน่นอนเฮาท่านผู้ฟังเนาะและก็ยังมีสุภัทโอสถสุภัทโอสถนี้แม่นช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวสามารถไหลไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายนี่ตัวนี้สำคัญเช่นเดียวกันเฮ็ดให้เลือดสะอาดเลือดบ่มีสารพิษถ้าว่าเลือดสะอาดผิวพรรณก็ซอใสอารมณ์แจ่มใสสุขภาพแข็งแรงติดตามมาด้วยนารายคายเส้นนี่ผู้ที่เจ็บออดๆแดดๆเจ็บแข้งเจ็บขาปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดแอวกระดูกทับเส้นพวกนี้นารายคลายเส้นสวยทานได้เด้อกินคู่กัน3ผลิตภัณฑ์เป็น1สุดท่านผู้ฟัง1สุดนี้จะได้อย่างแน่ได้สุขภาพดีได้สุขภาพดีนะท่านผู้ฟังเนาะและก็ท่านจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรครอบครัวอุ่นใจเฮ็ดให้อุ่นใจและครอบครัวยิ้มได้เนาะกับโครงการของทางบริษัทไอราดาลาวเพียงแต่ท่านเริ่มเบิ่งแยงสุขภาพนะอยากมีโค
คนแนะนำปัญหาสุขภาพก็เป็นติดต่อทางบริษัทได้นะเพียงแต่ซื้อผลิตภัณฑ์และก็ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางบริษัทนะจะได้ครับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นเวลา1ปีนะหรือว่าหลายกว่านั้นท่านสามารถปรึกษาทางบริษัทได้นะพิเศษเมื่อท่านซื้อสินค้าสุดที่2นะตามเงื่อนไขของทางบริษัทจะได้รับส่วนลดทันที 300,000 กีบผู้ใดท่านผู้ฟังนอกจากนั้นหลังจากได้ใช้ผลิตภัณฑ์ครบ3มื้อหรือ1เดือนตามแผนของโครงการจะสามารถติดต่อหาทีมงานหรือผู้ให้คำปรึกษาของโครงการเพื่อนัดหมายติดตามและก็ประเมินสุขภาพตามบริการของโครงการได้เลยนะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเด้อและก็การเบิ่งแยงสุขภาพนี่ท่านผู้ฟังบ่แม่นเฮ็ดเพียงแต่มื้อนี้มื้อเดียวเป็นหยังจังมีโครงการนี้ขึ้นมามันเว้าเรื่องการเบิ่งแยงระยะยาวบ่มีหยังดอกที่ว่ากินปุ๊บป๊าบเข้าไปแล้วโอ้ยปึ้งปังลูกแล่นได้โลดนี่ก็ยากเนาะเขาเอิ้นว่าอันนี้มันเป็นสารบำรุงมันบ่แม่นยาแก้เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นสวัสดิการของทางโครงการเปิดโอกาสให้กับทุกท่านที่สมใจผลิตภัณฑ์3ผลิตภัณฑ์ที่ปัญญาบอกมานี่ต้องการปรึกษาทีมงานทางบริษัทเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพสุขภาพของท่านที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อยากปรึกษาเพิ่นตลอด24ชั่วโมงเด้อท่านผู้ฟังบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆและก็ต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปสมใช้หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายก็มีแผนการแผนงานการตลาดให้ครบสุดเลยเนาะมีส่วนลดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี่ส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนได้เลยบ่ต้องเสืออภิญญาบอกเพิ่นโลดโทรไปบอกเพิ่นว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสดงมีลดราคาให้พิเศษอีกต่างหากเนาะ02088565599 5449 5449 2เบอร์นี้ท่านสามารถปรึกษาได้เลยเอ้าบ่เว้าหลายใจฮังม่วนซื่นจากทางรายการของพวกเฮาซะก่อนจักหน่อยจังโอจังลมกันตื่มเนาะ

0: ไปแต่บ่มีหลาย
1: อ๋อบ่มีหลายเนาะแสดงว่ามันในเอโคซิสเต็มของแม่นี่มันซอยได้จากเกษตรที่กินมานี
0: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียหยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
1: ้โดยๆๆตะกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
0: บ่
1: มีแม่ไปเสียหญ้าก็เมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่ม
0: ี
1: แล้ว
0: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี
1: ้อ๋อก้มก็บ่ได้อีก
0: บ่ห่วย
2: น้องพ่อก็เค้าอยากอยากแก้ยิน
1: ก็
2: ตะกี้กินยาแก้วิต
1: พอตะกี้พอกินยาแก้วิตติโอ้โดยๆ
2: เด
1: ี๋
2: ยวนี้เช้ากินนั้นบ่วิน
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
0: แต่แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
1: โดยโอ้อีพ่อนี่ได้วินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิน
1: ยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันบ่วินมันก็บ่กิน
1: ดีใจเนาะ
4: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ020544495449
5: ผ่านครับผมฟังไปเสียงซองเสียงเพลงจังหวะคึกคักน้อยนึงนะแต่ละคนก็มักฟังไปแนวเย็นไปนำเสน่ห์แก้มกันไปนำคำคำจังสิเอาก็ขอให้มีความสุขกันแล้วกันจากการฟังรายการอาทิตย์อัสดงเสียงเพลงเสียงลำนำมาตอนมาฝากเพิ่นมีรายการม่วนม่วนกันเลยแต่มีรายการบ่ฮู้สิม่วนนำอภิญญาหรือบ่เนาะการจังใดก็ดีก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขในคาบข้าวแรงมื้อนี้นะอาหารแซ่บๆครบหน้าครบตาอยู่เฮือนอยู่ซานกินอาหารที่เป็นประโยชน์ร่วมกันปรึกษาหารือเวียกงานนำกันโดยเฉพาะลูกเต้าครอบครัวจังซี่แหละที่ว่าลางเทื่อก็บ่ได้กินข้าวร่วมกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะต่างเวียกต่างงานลางสัวผู้ลางคนสิมาฮอดเฮือนผู้อยู่เฮือนเพิ่นนอนแล้วจังซี่เด้ก็เลยบ่มีโอกาสเมื่อใดมีโอกาสก็ขอให้เต็มที่มีความสุขอย่างเต็มที่กันเลยในครอบครัวเนาะท่านผู้ฟังเนาะผ่านท่านผู้ฟังไปกับผลิตภัณฑ์จากผู้สมใช้จริงนะผู้ได้กินเพื่อบึงแยงสุขภาพนะเคยวินหัวลุกขึ้นก็วินหัวก้มลงแล้วเงยขึ้นจังซี่ก็วินหัวจังซี่เด้มันอิดมันเมื่อยนะร่างกายหลังจากที่สมใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะโนนี่เอนไซม์สุภัทโอสถนารายคลายเส้นเข้าไปรู้สึกว่าไปเชียร์หญ้าให้หญ้าสวนก็ได้แล้วนะเงยขึ้นก็บ่วินยาแก้วินก็บ่ได้กินยานอนหลับก็บ่ได้กินเด้โนนี่เอนไซม์กินแล้วกินข้าวแซ่บนอนหลับสบายเสน่ห์ผ่อนคลายภูมิต้านทานดีต้านการอักเสบควบคุมไขมันควบคุมความดันในความดันแล้วก็ไขมันในเลือดจังซี่แหละเนาะควบคุมไปเบิดเนาะแล้วก็สุภัทโอสถนี่ท่านผู้ฟังสุภัทโอสถนี่ก็แม่นควบคุมเรื่องเฮ็ดให้เลือดสะอาดเนาะไหลล่อลื่นล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกสบายเพราะเรื่องร่างกายของคนเฮานี่ผู้บางคนก็แข็งแรงมาแต่น้อยเนาะท่านผู้ฟังแต่ว่าใหญ่มาแล้วก็ไปตามการเวลาเนาะหลายทางก็สิรู้จักดีว่าการเวลามันพาทุกอย่างมันเสื่อมไปคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าเฮาต้องมีแนวบำรุงเพื่อยืดอายุนั้นออกไปอายุการใช้งานฮอดยามกับจังหวะกันเนาะแต่ว่าเฮ็ดเท่าใดเฮาจะแข็งแรงไปตลอดบ่แม่นว่าบ่ทันเฒ่าทันแก่ก็บ่แข็งแรงแล้วร่างกายบางคนนี่ก็แม่นอ่อนเพลียมาแต่น้อยก็มีดังนั้นมันขึ้นกับการเบิ่งแยงบำรุงรักษาและร่างกายผู้ที่แข็งแรงจะมีสัญญาณเตือนบอกนะว่าตอนนี้ท่านเจ็บป่วยแล้วขาดสารอาหารจังซี่แหละท่านผู้ฟังเฮามาฟังนํากันว่าสัญญาณที่เตือนร่างกายที่กำลังบอกเฮาว่าเฮากำลังเจ็บป่วยจังซี่มันมีหยังแน่นะท่านเคยบอกว่าเวลาเฮาตั้งหน้าตั้งตาเฮ็ดเวียกหาเงินหาคำเบิ่งแยงคนอื่นทุกคนในครอบครัวแต่ลืมไปนะลืมเบิ่งแยงเจ้าของเนี่ยท่านผู้ฟังความเจ็บป่วยหลายอย่างเนี่ยบ่ได้มาแบบกระทันหันแต่ต้องค่อยๆส่งสัญญาณให้ฮู้ว่าเฮาเริ่มเจ็บป่วยแล้วเนาะอันที่1 นี่เมื่อยง่ายคืออภิญญาเว้าเมื่อกี้นี่เฮ็ดหยังน้อยนึงก็อิดเมื่อยอยู่ซื่อๆก็รู้สึกว่าเพียอ่อนเพียจังซี่แหละนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เบิดมือจังซี่มือฮอดเทือนแฮงก็บ่มีเด้เพราะว่ามันเฮ็ดเบิดมือแล้วว่าซั่นซะทั้งๆที่ว่าบางคนก็แม่นพักผ่อนหลายอยู่แต่ว่าก็เมื่อยเนาะพักผ่อน8ชั่วโมงครบแต่ว่าเมื่อยอยู่นั่นคือสัญญาณที่บอกว่าเราต้องได้ไปพบแพทย์แล้วเนาะอาการที่2นี่วินหัวปวดหัวหน้ามืดอยู่เรื่อยๆเนาะบางคนประมาทได้อันนี้ก็ได้อาจจะเป็นความดันเลือดหรือว่าสาเหตุอื่นๆได้เด้อแล้วก็อาการมึนตามตีนตามมือจังซี่นะเป็นเอ็นจังเอ็นจังนะแล้วควรไปกวดสุขภาพนะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงบ่แม่นว่าสงสัยอยู่แล้วก็ซื้อยานั่นยานี่มากินมันเป็นอันตรายเนาะต้องได้ไปกวดหาสาเหตุนําแพทย์นําหมอคักแน่ อันที่4นี่นอนบ่หลับหรือว่ารับบ่แจ็บบ่จมนั่นถ้าเป็นต่อเนื่องเนี่ยก็ควรปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะบางคนที่ใส่ความคิดแดมีเวียกมีงานต้องได้ใส่ทางความคิดนี่โอ้บั่นทอนสุขภาพหลายได้น้องนุ่งลูกหลานเฮาที่กำลังเรียนอยู่ก็เป็นบางเทื่อมันเป็นยามได้นอนบ่หลับเบิดคืนยางเลาะอยู่อันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันเนาะปวดเมื่อยตามร่างกายอันที่5เนี่ยปวดดังปวดคอปวดเอวปวดแบบซ้ำเหื่อนะยาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาต้องเฝ้าไปกวดน้ำแพทย์น้ำหมอเช่นเดียวกันและอันที่6นี่เวลาเฮาเป็นบ้านเป็นแผลนี่เซายากนานเซาว่าซะติดเชื้อก็ง่ายอันนี้แห้งเฝ้าไปกวดน้ำแพทย์น้ำหมอเพิ่นว่าเฮาเป็นหยังเป็นเบาหวานบ่หรือว่ามีพยาธิอื่นๆเข้ามาแทรกซ้อนนะอันที่7หัวใจสั่นหันใจแล้วก็เมื่อยแน่นหน้าอึกโดยเฉพาะเมื่อเวลาออกแห้งเมื่อยเนาะแน่นหน้าอึกเรื่อยๆสิควรไปหาหมอพบแพทย์โดยไวเด้ออันที่8มาในน้ำหนักหลุดหรือว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นผิดปกติโดยบ่ฮู้สาเหตุอันนี้ยิ่งเป็นสัญญาณบอกว่าเราควรเอาใจใส่เพิ่มขึ้นเรื่องการบำรุงสุขภาพอันสุดท้ายนี้ผลกวดสุขภาพผิดปกติเช่นว่าน้ำตาลไขมันหรือความดันขึ้นสูงผิดปกติควรเริ่มบำรุงตนเองอย่างจริงจังปัญหาทั้งหมดที่อภิญญาบอกมานี้3ผลิตภัณฑ์ที่ปัญญาบอกนี่ช่วยทานได้ก็คือโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์นี่ช่วยควบคุมความดันเลือดน้ำตาลในเลือดไขมันจังซี่เลยไขมันในเลือดเนาะท่านผู้ฟังเนาะควบคุมปัญหาพวกนี้แล้วก็เฮ็ดให้ภูมิต้านทานดีต้านการอักเสบต่างๆบ่ให้อิดบ่ให้เมื่อยง่ายเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ตลอดแล้วก็สุภัทโอโสถช่วยเฮ็ดให้เลือดสะอาดบ่วินบ่เวียนถ้าเลือดสะอาดแล้วหมายถึงเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวไหลเวียนไปล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกแล้วก็สิบ่เป็นวินเป็นเวียนบ่หน้ามืดเลือดสะอาดก็หมายถึงมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเฮ็ดให้เลือดบ่มีสารพิษนั่นเองนะท่านผู้ฟังและก็นารายคลายเส้นปวดเส้นปวดเอ็นอยู่ตลอดนี่แหละท่านผู้ฟังปวดเส้นปวดเอ็นอยู่ตลอดมึนซาตามปลายตีนปลายมือเป็นเอ็นจังหน่อยเพราะว่าโอ้ขาดวิตามินบ่ว่าเฝ้าไปควรนําแพทย์นําหมอทั้งหมดที่3ผลิตภัณฑ์ที่อภิญญาเว้าเนี่ยเป็น1สุดสามารถช่วยทานได้เช่นเดียวกันมีสุดน้อยก็มีสุดใหญ่ก็มีทางเพียงแต่ทานซื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ลงทะเบียนกับเป็นสมาชิกกับทางบริษัทเนาะทานจะได้รับสิทธิ์กับโครงการเป็นเวลา1ปีนะซื้อสินค้าสุดที่2ตามเงื่อนไขจะได้รับส่วนลด 300,000 กีบหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ครบ20มื้อหรือ1เดือนตามแผนของโครงการนี้สามารถติดต่อพนักงานทางบริษัทจะคุ้มครองทานให้คุ้มครองทางด้านให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพใดเด้อท่านผู้ฟังเบิ่งแยงสุขภาพแบบต่อเนื่องบ่แม่นว่าซื้อไปกินเดียวแล้วเซาเลยบ่บำรุงต่อว่าซั่นซาถ้าให้เจ็บป่วยจ้องบำรุงอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดพลาดเฮาต้องกินบำรุงอย่างต่อเนื่องเฮาสิได้แข็งแรงอย่างต่อเนื่องนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-88-56-5599 5449-5449เด้อโทรไปสอบถามรายละเอียดได้บอกเพิ่นโลดว่าอยากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสดงนะโฆษกอภิญญาเว้าอยู่หั่นน่ะว่าซั่นมันแม่นแท้บ่โทรไปถามได้020-88-56-5599แล้วก็5449-5449เนาะเอ้าเปลี่ยนบรรยากาศมวลซื่นกันอีกสักก่อนครับผู้ฟัง

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: ผ่านไปทางผู้ฟังก็มวลคำเสือนเป็นของท่านผู้ฟังเบิร์ดสุผู้สุคนที่กำลังติดตามรายการของเราอยู่ทางวิทยุ FM 103.7 MHz หรือว่าทางไลฟ์สดทางเพจ Lao National Radio เด้อนอกจากนั้นก็บอนไดสะดวกฟังทางเว็บไซต์ก็ได้นะ www.lnr.org.la ขอบใจมีรายการซื้อสีวิไลเพิ่นถามมาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาถูแค่ว BSY Fresh and Whitening ขายจังได้ว่าซั่นราคาเท่าใดว่าซั่นบอกเบอร์โทรไปแล้วโทรเข้าไปทางบริษัทเลยเพิ่นแจ้งคำแนะนำพร้อมเด้ออันที่บอกให้โทรไปเพิ่นให้อภิญญาบอกลูกค้าโทรมาโลดเด้อมาบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันโทรมาปรึกษาได้เลยเรื่องปัญหาสุขภาพบ่ว่าแต่3ผลิตภัณฑ์นี้มีหลายผลิตภัณฑ์ว่าจะเป็นสบู่โนนิสบู่โนนิโกนซอบเนาะใส่แล้วสบายใจใส่ได้ทั้งผู้ใหญ่และก็เด็กน้อยโทรไปสอบถามเลยเด้อมีสุดความงามแน่มียาสะผมดำแน่ยาถูแก้วโนนิFresh and Whitening อาเป็นยาเว้าข้างเว้าขาแล้ว5449-5449-0200-8856-5599 2เบอร์นี้โทรไปสอบถามพลเดอร์บอกว่าโคศกอาเป็นยาบอกโทรมาถามว่าสิบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันได้เป็นพี่เป็นน้องกันเป้าหมายของพวกเราอยากให้ท่านนั้นสุขภาพแข็งแรงนะหลายคนก็บ่เคยถามตนเองว่าเคยไปกวดสุขภาพหรือบ่นี่ตามหลักการของแพทย์ของหมอแล้วทุกๆ3เดือนต้องไปกวดเช็คสุขภาพครบสุดหรือ6เดือนปีนึงจังซี่เด้กวดเป็นไตรมาสไตรมาสนึงก็3เดือนเนาะเพื่อหยังเพื่อเฮาสิได้ฮู้ว่าปัญหาสุขภาพของเฮามันเป็นหยังแน่ตอนนี้สิได้เบิ่งหยังได้ถูกต้องมันสิเจ็บสิป่วยอันใดแพทย์หมอเพิ่นจะบ่งมติออกมาพยานว่าเจ้าในน้ำตาลเริ่มขึ้นสูงแล้วเด้อหรือว่าเริ่มมีไขมันได้นี่ให้ระมัดระวังได้เพิ่นก็มีเตือนมาแล้วก็วางยุควางยาให้กินถูกต้องตามพยานนี่สำคัญเฮาต้องไปกวดเช็คสุขภาพเป็นประจำเด้อท่านผู้ฟังฮอดยามเราไปโลดเขียนใส่กระดานไว้ใส่เจียโน้ตไว้บันทึกไว้ว่าเฮากวดสุขภาพครั้งล่าสุดมื้อนี้มื้อต่อไปแม่นวันที่เท่านั้นคือกันก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถทะนาท่านผู้ฟังเฮาจังสิได้แข็งแรงได้เจ้าน้อยเจ็บป่วยมาแล้วโอ้ยสักแล้วเฮาเบิ่งแยงสุขภาพตนเองแต่โดนนะเด้เฮาก็สิบ่เป็นจังซี่อย่าให้มันได้กินแรงแข็งใจนะอย่ากินแรงแข็งใจว่าลืมเบิ่งแยงตนเองหักแต่คนอื่นนะบ่ได้เบิ่งแยงตนเองจักเทื่ออันนี้จะสู้ให้มันเกิดขึ้นกับเฮาเด้อ

พาเข้าแรงเทงใจอ้ายแน่ว่าสั่นมีรายการซื้อสีวิไลเพิ่นขอมาทางเทคนิคบ่ขัดใจใจดีอยู่แล้วเทคนิคเขาเกียมไว้ให้แล้วจะหน่อยเปิดให้ฟังเด้อเอาบ่ทันเว้าหลายฟังเพลงสักก่อนซั่นน่ะพาเข้าแรงเทงใจตามที่มีรายการแนะนำกันเข้ามาจักหน่อยจังโอ้ลมกันในระยะสุดท้าย

ที่ฮู้จักว่าตนเองกระทำผิดและฮู้สำนึกในความผิดของตนเองนั่นคือยอดคนท่านผู้ฟังยอดคนอย่างยอมรับการตัดสินใจของตนเองที่มันผิดพลาดแก้ไขในสิ่งที่ตนเองผิดพลาดนั่นถือว่าเป็นคนที่ฉลาดเนาะอันใดที่มันผิดอันใดที่เฮาเฮ็ดผิดไปแล้วฮู้จักขอโทษคนอื่นฮู้จักให้อภัยก็แน่นอนแหละการทำความดีท่านผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลที่เว้ามานี้ฮู้จักการทำความดีฮู้จักเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันบ่ถูกต้องนั่นเพิ่นเอิ้นว่ายอดคนนะบ่มีสิ่งใดที่จะมากำหนดเฮาได้นอกจากตัวเฮาเองบ่มีโชคชะตาใดจะมากำหนดให้เฮาว่าเฮาต้องเป็นจังซั่นเป็นจังซี่เป็นไปบ่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเฮาเป็นผู้กำหนดชะตาของเฮาเองเด้อท่านผู้ฟังเด้อเช่นเดียวกันกับปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกันเฮาถ้าว่าเฮาอยากแข็งแรงเฮาก็ต้องเบิ่งแยงด้วยตัวเฮาเองรักตนเองให้หลายๆดื่มน้ำให้เพียงพอเท่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อกินอาหารที่เป็นประโยชน์ให้ครบ6หมวดตามแพทย์หมอแนะนำมันออกกำลังกายญาติเวลามื้อละเล็กละน้อย 4-5 นาที 10 นาทีก็แล้วแต่ตามความสะดวกเนาะที่ว่าเฮ็ดให้เฮาแข็งแรงเฮ็ดอันใดก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคนเฮาโดยเฉพาะอาหารการกินต่างๆสิ่งที่มันบ่เป็นประโยชน์สุราเมรัยต่างๆเนี่ยล้วนแต่บั่นทอนสุขภาพกับพยายามเอาออกห่างจากร่างกายเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างกับปฏิเสธกันบ่ได้แม่นบ่สังคมดับบ่ฟังการดื่มเหล้าดื่มเบียร์นี่แหละถึงว่าออกบ่ได้ก็ให้ดื่มน้อยลงและก็กินจริงที่มันเป็นประโยชน์ให้หลายขึ้นเนาะเฮาสิได้แข็งแรงตลอดไปกับผลิตภัณฑ์จากบริษัทไอราดาลาวที่สนับสนุนรายการอาทิตย์อัสดงนำเอาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ว่าเป็นฮ้อนว่าผลิตภัณฑ์สั้นยอดเนาะมาบอกกับท่านผู้ฟังช่วยเอาไปบำรุงสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพของท่านให้แข็งแรงพอจะเป็นโนนิเอนไซม์ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแรงต้านการอักเสบในร่างกายเนาะท่านผู้ฟังควบคุมความดันเลือดควบคุมไขมันควบคุมระดับน้ำตาลจังสิได้หลายท่านก็เป็นแม่นบอกอาหารการกินทุกอย่างในล้วนมีโซเดียมมีเกลือมีน้ำตาลเป็นส่วนผสมอย่างหลวงหลายดังนั้นร่างกายของคนเราบางเทื่อก็เอาออกมาย่อยบ่ทันหรือย่อยบ่ได้จังสินะภูมิต้านทานมันน้อยระบบลำไส้บอดี้จังสิแม่นย่อยยากเนาะโนนิเอนไซม์ช่วยทานได้ปรับความสมดุลของลำไส้ให้ลำไส้เฮ็ดเวียกเป็นปกติเนาะกินง่ายทายสะดวกแล้วกับร่างกายของคนเฮาตื่นมื้อเช้ามาตอนเช้าอย่ากาย 9:00 นเช้าเด้อท่านผู้ฟังต้องเข้าห้องน้ำครับทายถ้าว่ากาย 9:00 นเช้าขึ้นไปทางแพทย์หมอเพิ่นบอกว่าลำไส้จะดูดซึมเอาสารพิษสิ่งที่มันย่อยแล้วนะครับเข้าสู่ร่างกายจะกลายเป็นสารพิษเนาะอันนี้แม่นแพทย์หมอเพิ่นแนะนำเด้ออย่าลืมโนนิเอนไซม์ช่วยทานได้เช่นเดียวกันสุภัทโอสถผลิตภัณฑ์ฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดนะเลือดบ่มีสารพิษตกค้างเลือดสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวสามารถไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้ดีเฮ็ดให้ผิวพรรณซอใสสุขภาพแข็งแรงไกลจากพยาธิและก็นารายคลายเส้นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ทานบ่ปวดเส้นบ่ปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาจังซี่หลายทานพอปัญหากระดูกทับเส้นเนาะเส้นประสาทไข้จังซี่เด้อันนี้หลายคนพอกันอยู่มันทรมานเนาะ3ผลิตภัณฑ์นี้เป็น1สุดท่านสามารถซื้อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และก็เข้าเป็นครอบครัวของบริษัทไอราดาลาวได้ก็คือโครงการอันน่ะเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เนาะท่านผู้ฟังกับทางบริษัทของพวกเฮาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เด้อ020-8856-5599 5449-5449นี่แม่นเบอร์ที่ท่านสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆและก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้พร้อมส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนนะหรือว่าต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายนี่มีแผนการแผนงานการตลาดให้พร้อมซื้อผลิตภัณฑ์แล้วท่านยังได้สะสมแล้วก็มีสวัสดิการของทางบริษัทครบตามจำนวนที่ทางบริษัทวางเงินขายไว้จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 300,000 กีบหรือสวัสดิการอื่นอย่างหลวงหลายเลยโทรไปสอบถามกันได้เนาะมาบ่งเวลาทางรายการนี่ก็ใกล้มาใกล้มาแล้วเด้ เวลาที่เหลือนี้ใจท่านได้รับฟังเสียงเพลงไปจนกว่าจะเบิดเวลาพุ่นแหละเบิดเวลาบ่ได้พิญญาลาไปก่อนเด้อขอให้ทุกท่านมีเงินใช้ให้พญาติโลคาเบิดสุขสุขคนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้5ปีผ่านมาก็น่าจะตั้งศูนย์กลางผักเอาใจใส่คนครัวพิจารณาการแต่งตั้งสับสนจัดวางพนักงานตามทีที่ขันเถิงวางออกแขวงบ่อแก้วจุดทำลายยาเสพติดในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปียกสูงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสังคมพัฒนาโขงลางจุดบริการจัดหางานทั่วประเทศกัมพูเชียเปิดเผยยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าประเทศ85ส่วนห้อยปลายทางแม่นประเทศที่3สิงคโปร์ตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำโลกด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สุดท้ายของรายการท่านจะได้หับฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่า43ปีบนเส้นทางแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวมากผลแห่งการเป็นเสนาธิการและวิสัยทัศน์กับสู่อนาคตของคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผักต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ห้าปีผ่านมาคณะจะตั้งศูนย์กลางผักเอาใจใส่การแต่งตั้งยกย้ายซับซ้อนจัดวางพนักงานราชการและการเลื่อนแท่นในทหารและตำรวจให้ไปตามทิศที่ขันเทิงวางออกในโอกาสพันพุทธสรุปตีราคาเวียกงานการจัดตั้งและปกครองในระยะ5ปีผ่านมาและวางทิศทางแผนการ2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองบรมนีอยู่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางผักนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนังสีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าคณะพรรคแต่ละขั้นได้เอาใจใส่ค้นคั่วพิจารณาการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานปฏิบัติตามทิศมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกและสับเปลี่ยนบนประจำการของพนักงานโดยอิงใส่ความเห็นของต้องการหน้าที่การเมืองอิงใส่ตำแหน่งที่มีตัวจริงในกุ้งจักการจัดตั้งและแผนกำหนดพนักงานซึ่งการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานรวมทั้งในทหารและตำรวจแมนติดพันกับการก้าเกียมบุคลากรให้แก่การดำเนินกรมสุ่มใหญ่ของคณะพักแต่ละขั้นและการปรับปรุงกองจากการจัดตั้งยุบบรรดาคะแนนการและท้องถิ่น
2: ซึ่งการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานรวมทั้งนายทหารตำรวจแมนติดพันกับการก้าเกียมบุคลากรให้แก่การดำเนินกรมสุ่มใหญ่ของคณะพักแต่ละขั้นและการปรับปรุงกองจากการจัดตั้งดูบรรดาคะแนนการในท้องถิ่นโดยเฉพาะการประกวดองค์การของบรรดากระทรวงองค์การที่ถือพุ่มเก่ากันซึ่งองค์การทางกรมคันคะแนนลดลงเหตุแห่งสมาชิกที่ยังมีเงินไทยสิบต่อปฏิบัติหน้าที่จำนวนหนึ่งแม้มีพุ่มเป็นเอกภาพสูงนั้นคณะพักขันต้นในการสับสนตัดว่างตามจิตมีขึ้นมีลงมีเขามีออกทางการตีราคาประเมินพนักงานรัฐกรแต่ละขั้นเหตุแห่งพนักงานรัฐกรทั้งผู้ได้ยังดีดันโอนของตนพร้อมนั้นการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องได้นำเอาผลตีราคาประเมินเป็นวอนอินในการเรียกเข้มมามุ่งก่อสร้างซับซ้อนทุกบ้านหมุนเวียนสับเปลี่ยนบนประจำการของพนักงานรัฐกรและนำใส่เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติและนโยบายของหน่วยงานเหมาะสม
1: ท่านนังสีใสหรือเดชมุ่นสอนในห้องเตรียมวาสำหรับการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานรัฐกรศูนย์กลางพรรครัฐบาลในสี่นำภาคส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติระบบนโยบายให้พนักงานรัฐกรพนักงานอาวุโสบำนาญและพนักงานเสียองค์ค่ายังเป็นปกติได้มอบเหรียญการะลึก70ปีวันสร้างตั้งหักประชาชนปฏิวัติลาวให้จำนวน 26,450 สหายพร้อมด้วยเงินนโยบายจำนวน52ตื้อกว่ากีบและเหรียญการที่ระลึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 141,000 สหาย
0: วันที่29มิถุนายนแล้วนี้ที่ทำเนียบประธานประเทศท่านนางเวียงทองศรีพันดรห้องประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของท่านจองยองซูเอกอัครราชทูตวีสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลาวเกาหลีประจำลาวเนื่องในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวในโอกาสนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดรได้แสดงความต้อนรับสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตของท่านจองยองซูประจำลาวเป็นเวลา3ปี8เดือนตลอดระยะปฏิบัติหน้าที่ท่านทูตได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างลาวสาธารณรัฐเกาหลีที่มีมูลเสื้อมาแต่ดุนานแล้วนั่นให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นห้องประธานประเทศยังได้อวยพรให้ท่านทูตจงประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่และเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพ ท่านทูตได้แสดงความขอบใจต่อรองประธานประเทศที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนลาวที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตจนได้หับผลสำเร็จอันจบงามพร้อมนี้ยังได้แสดงความยินดีจะสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีได้สั่งตั้งสายพัวพันธ์การทูตในวันที่25ตุลา1955
1: พลโทวันท้องก่อมวันนี้คณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงได้สำเร็จการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ราชอาณาจักรกัมพูชาและได้เดินทางกลับประเทศด้วยความสวัสดิภาพในเมื่อวานนี้อยู่สนามบินสากลวัดไตนครหลวงวิ่งจันทร์ต้อนรับคณะมีพลตีค้นสวรรค์สมภาษัยกรรมการศูนย์กลางพรรครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านกรองพนังเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำลาวพร้อมด้วยคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามในเหตุเวียกในครั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมระดับรัฐมนตรี3ฝ่ายครั้งที่2กัมพูชาลาวเวียดนามเกี่ยวกับเวียกงานการร่วมมือป้องกันและต้านอาชญากรรมข้ามชาติของทั้ง3ประเทศเพื่อพร้อมกันสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติและปรึกษาหารือบรรดาหน้าเวียกที่จะต้องได้รับประกันให้ทั้ง3ประเทศมีเสถียรภาพด้านการเมืองมีความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อย
0: แขวงบ่อแก้วจัดพิธีจุดทำลายยาเสพติดรายการที่ยึดได้จากคดีต่างๆในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีเมื่อวันที่25มิถุนายนแล้วนี้ให้เกียรติเข้าร่วมโดยพลเอกวิไลหลากคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพลจัตวาแป้นคำบุตรจันแพงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแกว่งประธานสภาประชาชนแกว่งพร้อมด้วยบรรดาการนำขันศูนย์กลางการนำขันแขวงขันเมืองคณะกรรมการกวดกาและควบคุมยาเสพติดขันแขวงพนักงานทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่าในพิธีทานคำแสงสุริยวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบ่อแก้วยกให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นพันธะของมนุษย์ทุกคนในสังคมบ่แม่นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจและภาคส่วนกฎหมายเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปองค์การปกครองทุกขั้นสถาบันครอบครัวและชุมชนต้องเป็นเจ้าการร่วมกันเพื่อปกป้องลูกหลานและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสืบต่อพวกระดมขบวนการทั่วปวงชนในการเพิ่มทวีเวียกงานศึกษาอบรมเจ้าหน้าที่และภาคส่วนเกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่ตัวจริงเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลหายภัยอันตรายของยาเสพติดอย่างจริงจังโดยแนะใส่กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ลงพิษเพื่อให้รับรู้และเข้าใจแจ้งต่อกับผลหายภัยอันตรายของยาเสพติดเอาใจใส่ตั้งหน้าสืบต่อปฏิบัติมาตรการด้านกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อกับผู้ลักลอบปลูกพืชให้สารเสพติดซื้อขายจำหน่ายมีไว้ครอบครองยาเสพติดเกิดห้ามทุกประเภทให้หมดไปจากสังคมลาวยาเสพติดที่นำมาจุดทำลายในครั้งนี้แม่นของกลางที่ได้รับการยั่งยืนและจำแนกประเภทอย่างเป็นทางการตามการตัดสินของศาลปัจจุบันประกอบมีทางคดีมีเจ้ากรรมและบ่มีเจ้ากรรมที่มีคำตัดสินของศาลและบ่มีคำตัดสินของศาลในนั้นคดียาเสพติดที่มีเจ้ากรรมศาลประชาชนตัดสินใส่ได้อย่างเด็ดขาดแล้วแม่นมาจากคดีได้มีการจับกุมผู้กระทำผิดพร้อมยาบ้าจำนวน 17,671,335 เม็ดน้ำหนัก1ต้น771กิโลกรัมยาบ้ามุน7ถุงน้อยน้ำหนัก91กรัมยาไอซ์24ซองน้ำหนัก681กรัมคาเฟอีนห้อยซองน้ำหนัก15กรัมเคตามินสาวถุงใหญ่น้ำหนัก1กิโลกรัมเฮโรอีน1ทอน้ำหนัก13กรัมคอลลาเจน47ซองน้ำหนัก 1.7 กิโลกรัมแป้งฝุ่นสีขาว2แพ็คน้ำหนัก2กิโลกรัมยาอี20เม็ดน้ำหนัก12กรัมหัวเสื้อยาอี25กล่องน้ำหนัก6กิโลกรัมไนตรัสออกไซด์4บังน้ำหนัก 7.6 กิโลกรัมน้ำหนักรวมทั้งหมดจำนวน1ต้น790กิโลกรัมส่วนยาเสพติดบ่มีเจ้ากรรมที่ศาลประชาชนยังบ่ทันตัดสินมีทั้งหมด 15ตน605กิโลกรัมในนั้นมียาบ้าจำนวน 34,042,400 เม็ดน้ำหนัก3ตน435กิโลกรัมยาไอ328ห่อน้ำหนัก328กิโลกรัมเคตามิน 1,842 ห่อน้ำหนัก1ตน842กิโลกรัมแป้งฝุ่นสีขาว400เป่าน้ำหนัก10ตนรวมน้ำหนักของกลางยาเสพติดที่มีเจ้ากรรมและบ่มีเจ้ากรรมทั้งหมด17ตน395กิโลกรัม
1: ระหว่างวันที่29หา30มิถุนายนแล้วนี้กรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดกองประชุมฝึกอบรมเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานของท่านพงษ์สวรรค์ไซโกศรีหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกองประชุมครั้งนี้มีที่ปรึกษาเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกและวิศวการจากโครงการบรรดากรมและสถาบันที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกรมประชุมฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะที่เป็นบริมสิทธิ์สำหรับการเติบโตของลาวเป็นโครงการภายใต้เงินกู้ยืมของธนาคารโลกโครงการนี้ได้สุ่มใส่เวียกงานพัฒนาฝีมือแรงงานและการจัดหางานมีกิจกรรมปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างและเวียกงานวีซ่าเฉพาะติดพันกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ธนาคารโลกกำหนดไว้ท่านพงษ์สวรรค์ไซโกศรีได้เน้นนักว่าเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะธนาคารโลกได้ถือเอามาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ต้นต่อในการประเมินเพื่ออนุมัติและดำเนินโครงการผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมากรมคุ้มครองแรงงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการกรมการจัดหางานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมจนมีผลสำเร็จที่พ้นเด่นเป็นต้นด้านจุดบริการจัดหางานสำเร็จแล้ว16แขวงและกำลังสืบต่อจัดตั้งพัฒนาอยู่แขวงพงศรีและนครหลวงวิ่งจันทร์สำหรับการปรับปรุงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอยู่3แขวงคือบ่อแก้วจำปาสักและอัตปือปัจจุบันกำลังกวดกาความเหียบห้อยอยู่ศูนย์แขวงสวรรณเขตและสืบต่อให้สำเร็จอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ได้มีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าในเวียกงานบริหารโครงการการจัดซื้อจัดจ้างการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนส่วนทิศทางและแผนการต่อหน้าถึงว่าเวียกงานปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างใกล้จะสำเร็จแล้วแต่เวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมยังต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จโครงการโดยเฉพาะการให้การบริการแก่ผู้เข้ามารับบริการจัดหางานการประกอบอาชีพอิสระและการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ติดพันกับครูอาจารย์และนักฝึกอบรมกรมประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการถ่ายทอดบทเรียนระเบียบการและมาตรฐานจากที่ปรึกษาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงในเวียกงานคุ้มครองแรงงานการกวดกาแรงงานความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานตอนท้ายประธานกรมประชุมได้เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมจงสุ่มทุกสติปัญญาเอาใจใส่คั่วและสนทนาแลกเปลี่ยนอย่างตรงไปตรงมาโดยเอาพฤติกรรมตัวจริงมาถอดถอนบทเรียนร่วมกันเพื่อหาประกันนำเอาความรู้ไปจัดตั้งปฏิบัติติดตามและประเมินผลกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
0: ต่อไปเสริญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: ห้องความกดอากาศต่ำผัดผ่านภาคเหนือหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเห็นได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคเหนือและภาคกลางภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง28หา34องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนัก พ่อมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา32องศาสลับแควงใช้สมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพ่อมีลมผัดแหงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา29องศาภาคใต้มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยพ่อมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
4: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถือเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานเมื่อบดมนี้ว่าท่านฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเปิดเผยว่า 85% ส่วนห้อยของยาเสพติดผิดกฎหมายที่เข้าสู่กัมพูชามีจุดหมายปลายทางอยู่3ประเทศอิงตามข้อมูลสถิติประจำปี2025ให้ฮู้ว่ามีเพียง15%ส่วนห้อยของยาเสพติดที่เข้าสู่กัมพูชาแม้นถูกลักลอบค้าขายเพื่อเสพอยู่ภายในประเทศนี่เป็นหลักฐานยืนยันว่าตลาดยาเสพติดในกัมพูชาลดลงเนื่องจากประชาชนโดยเฉพาะคนหุ่นใหม่เริ่มรู้ถึงภัยอันตรายของยาเสพติดหลายขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นสัญญาณบวกที่สุกยุ่งให้กัมพูชาป้องกันอาชญากรรมยาเสพติดเพื่อให้เป็นประเทศปลอดภัยต่อการอาศัยการท่องเที่ยวการลงทุนจากต่างประเทศและการพัฒนาที่ยืนยงท่านฮุนมาเน็ตยังเรียกร้องให้ประชาชนกัมพูชาทุกคนช่วยกันแจ้งข้อมูลอาชญากรรมยาเสพติดทุกประเภทผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือและระบบสายด่วนเพื่อกวดล้างยาเสพติดตามจุดต่างๆให้หมดไปโดยทั้งการกัมพูชาจะใช้มาตรการและกฎหมายในการจำกัดการจำหน่ายและใช้ยาเสพติดในสุมสน
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจหรือ ESR ของสิงคโปร์แจ้งให้ฮู้ว่าสิงคโปร์ควรกำหนดตนเองให้กลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาและโซลูชันด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระดับโลกหลายกว่าการแข่งขันเพื่อสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดปัญญาประดิษฐ์มีถ่ายเอียงเปลี่ยนสมหน้าภาคเศรษฐกิจต่างๆของสิงคโปร์เซ็นไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตและขอได้เปรียบของสิงคโปร์ด้านความสามารถผสมประสานการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐบาลธุรกิจผู้ประกอบการและสถาบันวิจัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อการสร้างนวัตกรรมต่อไปเชิญท่านฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่า43ปีบนเส้นทางแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวมากผลแห่งการเป็นเสนาธิการและวิสัยทัศน์กับสู่อนาคตของคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางผัก
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันที่19มิถุนายน2026แม่นขีดหมายประวัติศาสตร์อันสง่างามมีความหมายลึกซึ้งและก้าวหน้าอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งเป็นวันที่คณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคหรือคตพ.ได้รับการสร้างตั้งขึ้นครบรอบ43ปีบนพื้นฐานความเรียกร้องต้องการอันหีบด่วนของภารกิจปฏิบัติในระยะใหม่ตลอดระยะเส้นทางแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวบุกทะลุและผ่านพาอุปสรรคตลอดมาคตพ.ได้ยั่งยืนถึงบทบาทอันหนักแน่นในฐานะเป็นองค์การจัดตั้งหนึ่งของพรรคขึ้นกับคณะบริงานศูนย์กลางพรรคมีฐานะเทียบเท่าคณะพรรคขั้นศูนย์กลางพรรคได้อย่างสมเกียรติตลอด4ทศวรรษคตพ.สามารถเฮ็ดรอดหน้าที่เป็นเสนาธิการโดยกงและได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากคณะบริหารศูนย์กลางพรรคกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคในการค้นคว้าแผนยุทธศาสตร์แนวทางนโยบายการพัวพันต่างประเทศของพรรคพร้อมกันนั้นยังเฮ็ดหน้าที่ต่างหน้าให้ศูนย์กลางพรรคในการพัวพันร่วมมือกับพรรคการเมืองของต่างประเทศในขอบเขต2ฝ่ายและหลายฝ่ายตามการมอบหมายอย่างมีมากผลตัวจริงคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคหรือคตพ.ได้กลายเป็นบ่อนอิงอันหนักแน่นและเป็นเข็มทิศยังทางให้แก่การจัดตั้งการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศด้านพรรคและการพูดประชาชนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งด้วยพระบทบาทอันเป็นเอกลักษณ์นี้ก็คือการเป็นเจ้าการชี้นำคุ้มครองการเคลื่อนไหวเวียกงานพัวพันต่างประเทศขององค์การจัดตั้งพรรคและการทูตประชาชนให้มีความเป็นเอกภาพโดยปฏิบัติตามหลักการผ่านประตูเดียวอย่างเคร่งครัดเว้าเฉพาะคงเขตเวียกงานวีซ่าเฉพาะในปี2026นี้ภายใต้การนำพาชี้นำขององค์คณะพรรคสุดใหม่ขอต่อพอสามารถยันได้ผลสำเร็จอันพ้นเด่นในหลายด้านเช่นเป็นเสนาธิการทางด้านเลื่อนในและเป็นใจกลางประสานงานอย่างหอบด้านกาเกียมให้แก่สหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่เข้าร่วมพิธีเปิดนำไส้ท่าเทียบเรือเลข3 ทางเหือสากลลาวเวียดนามและพิธีเฉลิมฉลองวันปลดปล่อยภาคใต้เวียดนามครบรอบ50ปีอยู่เวียดนามเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามครบรอบ80ปีเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองไสยชนะสงครามต้านฟาสซิสต์ครบรอบ80ปีอยู่จีนและการเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้กระเกียมและทรงคณะผู้แทนขั้นสูงของพรรคเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดครั้งที่16ของ2พรรคลาวกัมพูชาและเข้าร่วมการพบปะสุดยอดผู้นำ3พรรคลาวเวียดนามกัมพูชาครั้งที่4ที่ลาสนจักรกัมพูชาเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งพรรคแห่งงานเกาหลีครบรอบ80ปีที่เพียงย่างสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมพบปะ2กลุ่มการเมืองลาวเวียดนามอยู่ลาวในท้ายปี2025ต้อนรับการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของคณะผู้แทนขั้นสูงของพรรคจากต่างประเทศเป็นต้นการมาเยี่ยมยามลาวทั้งรัฐกิจของสหายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามต้อนรับสหายเจนเกิมตูกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของพรรครัฐเวียดนามในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการต้นหับการชมเชยของผู้ต่างหน้าพิเศษของศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและคณะผู้ต่างหน้าพิเศษของสหายเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาชมเชยกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมเดียวกันนั้นยังได้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับบรรดาพรรคการเมืองอ้อมข้างจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกองประชุมเวทีปรึกษาหารือความมั่นคงในภาคพื้นเอโรปอาเซียอยู่เมืองเปิ่มของรัสเซียกองประชุมสภาวัฒนธรรมอาเซียครั้งที่4ในขอบ ICAP และกองประชุมสากลในหัวข้อบทบาทของภาคพื้นต่อความมั่นคงโลกที่อาเซียไปซานกองประชุมปรึกษาหารือการเมืองอาเซียเอโรปที่บูดาเปสต์ฮังการีกองประชุมสากลครั้งที่2ในหัวข้ออธิปไตยแห่งรัฐและหลักการพัวพันสากลในสภาพการของโลกหลายขั้วอำนาจและความหลากหลายในศตวรรษที่21ที่เบสเบลารุสีกองประชุมปรึกษาหารือบทบาทของบรรดาพรรคการเมืองในการสร้างประชาคมอาเซียนที่ฮานอยของเวียดนามกองประชุมคณะประจำ ICAP ครั้งที่45ที่อุลานบาโตมองโกเลียเชียงคู่กับผลงานที่โดดเด่นแล้วยังได้สุกยู่ส่งเสริมการพัวพันกับบรรดาพรรคการเมืองต่างประเทศอื่นๆโดยการส่งบรรดาจดหมายอวยพรสมเสยในโอกาสวันสำคัญต่างๆของพรรคการเมืองต่างประเทศเป็นต้นสมเสยกองประชุมใหญ่ผู้แทนตัวประเทศครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกองประชุมใหญ่ครั้งที่19ของพรรคคอมมิวนิสต์สหพันธ์รัสเซียกองประชุมใหญ่ครั้งที่16ของพรรคคอมมิวนิสต์ซิมบับเวกองประชุมใหญ่ครั้งที่3ของพรรคคอมมิวนิสต์กรรมกรแอสไปร์บรรดาผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวด้านการต่างประเทศด้านพรรคได้เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการปกป้องรักษาเสถียรภาพด้านการเมืองความมั่นคงของชาติและสร้างสภาพแวดล้อมสากลที่เอื้ออำนวยให้แก่ภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็คือการประกอบส่วนยกสูงบทบาทอิทธิพลของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในวิถีสากลให้สูงเด่นขึ้นอย่างตัวเนื่องปัจจุบันพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีการพัวพันกับ145พรรคการเมืองใน85ประเทศทั่วโลกสร้างตั้งสมาคมมิตรภาพกับต่างประเทศทั้งหมด20สมาคมและ1คณะสันติภาพและสามัคคีลาวกับต่างประเทศส่วนอยู่คันท้องถิ่นยังได้สร้างตั้งสมาคมมิตรภาพลาวเวียดนามลาวจีนอยู่18แขวงของลาวและสมาคมมิตรภาพลาวกัมพูชาอยู่แขวงจำปาสักและอัตปือผลสำเร็จที่สำคัญในปีผ่านมาแมนการนำเอาผลสำเร็จกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่3ขององค์คณะพรรคคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคซึ่งได้เลือกตั้งเอาคณะบริหารงานพรรคสุดใหม่และรับผิดชอบเอา5แผนงาน18โครงการสำหรับ5ปีพร้อมกันนั้นยังได้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่แห่งการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าได้สำเร็จการปรับปรุงโครงการจัดตั้งอยู่ภายในอย่างรอบด้านการแต่งตั้งและซับซ้อนตำแหน่งบริหารขั้นหัวหน้ากลุ่มพนักงานรักแรงเพื่อหาประกันความเป็นเอกภาพและทันสมัยผ่านกลไกประตูเดียวให้มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ สามารถเป็นเสนาธิการที่แหลมคมและตอบสนองความเหี้ยบห้องต้องการหน้าที่การเมืองในระยะใหม่อย่างมีไสการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคหรือคตพ.ครบรอบ43ปีในปี2026นี้แม้นดำเนินไปท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วพรรคทั่วกองทัพและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมตั้งหน้าบุกบืนจะตั้งมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคอย่างมีผลสำเร็จคณะนำพนักงานรัฐกรคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคทุกคนได้มีความสามัคคีเป็นเอกภาพสูงและความมุ่งมั่นอันแห่งกล้าที่จะสืบต่อฝึกฝนล่อหลอมตนเองทางด้านคุณท่านการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและยกสูงระดับวิสาสะเพาะอย่างรอบด้านเพื่อเฮ็ดสำเร็จหน้าที่เป็นเสนาธิการที่สลาดสงสัยให้แก้ศูนย์กลางพรรคท่านผู้ฟังที่หักแพงในเส้นทางแห่งการก้าวไปข้างหน้าถึงว่าสภาพการสากลและภาคพื้นจะมีการผันแปรอย่างซับสนและคาดเดาได้ยากแต่บนพื้นฐานมวลเสื้ออันสง่างามและบนเฮียนอันอุดมสมบูรณ์ที่ทอดทอนได้ตลอดระยะ43ปีผ่านมาภายใต้การนำพาซี่น้ำอย่างใกล้ชิดของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคจะสืบต่อยกสูงบทบาทความรับผิดชอบของตนในการเป็นเสนาธิการด้านเวียกงานกับต่างประเทศของพรรคโดยเฉพาะการจัดตั้งพันธกิจใหญ่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคตามคำขวัญยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมให้ปรากฏผลเป็นจริง
0: ที่ท่านได้หับฟังผ่านไปนั่นแมนบทเสนอที่ใส่หัวข้อว่า43ปีบนเส้นทางแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวหมากผลแห่งการเป็นเสนาธิการและวิสัยทัศน์กับสู่อนาคตของคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวเสนอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยาก
3: ศึกษาดีมีความรู้ดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักเพลงทุกถูกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทได้ลึกล้างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 หา 20:00 ซึ่งเป็นเวลาค่อยค่ำยามแลงหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแดงกันอยู่หลายท่านคงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาก็ติดตามรับฟังรายการของพวกเราไปนำหวังว่าคงจะให้ความรู้และเป็นข้อคิดให้แก่ท่านผู้ฟังซึ่งรายการของพวกเรานอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้ว่ารายการพัฒนาชนบทและลึกล้างความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของภาคเดลัดนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนนำเสนอครอบครัวตัวแบบนับแต่ขั้นบ้านขันท้องถิ่นฮอดขันศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนี้เป็นสิ่งสำคัญก็จงมีความเอาใจใส่ช่วยกันพัฒนาครอบครัวช่วยกันพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราให้นับมือเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเว้าถึงวันเวลานิกมูลเวียนเปลี่ยนไปไวเหลือเกินเดือนกรกฎก็เป็นเดือนที่มีความหมายความสำคัญท่านผู้ฟังซึ่งมาพบกันมื้อนี้ก็เป็นวันพุธที่1เดือนกรกฎ2026เป็นมื้อเริ่มต้นของเดือนฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็จงมีความรับผิดชอบเอาใจใส่ประกอบส่วนให้หล่อนหน้าที่ตามการมอบหมายฉะนั้นเพื่อเป็นการกาเกียมให้แก่กองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะจัดขึ้นกลางเดือนกรกฎนี้ก็ขอเรียกร้องให้แขนงสื่อมวลชนก็จงพร้อมกันเป็นเจ้าการและเข้าร่วมในการประกอบส่วนกองประชุมสำคัญนี้ให้สำเร็จผลไปด้วยดี ฉะนั้นใจท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึงสื่อมวลชนลาวในระยะใหม่ยกสู่มูลเสื้อปฏิวัติหันเป็นดิจิตอลและเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของภาครัฐและหลังจากนั้นใจท่านได้รับฟังกรมพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้พร้อมกันค้นคว้ากาเกียมห่างวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนอย่าลืมติดตามรับฟังได้แต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการเบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการสกรและหลังจากนั้นจึงกลับมารับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไป

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: บ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
1: เออก็แม่นหั่นแหละเทียบแต่ก่อนไผก็ผลิตพอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นระดับก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: ท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการกาเกียมให้แก่กองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นกลางเดือนกรกฎนี้เฮาเป็นคนลาวโดยเฉพาะกระแมนแขนงสื่อมวลชนก็จงพร้อมกันสร้างขบวนการต่างๆและพร้อมกันประกอบส่วนให้แก่กองประชุมสําคัญนี้สําเร็จผลไปด้วยดีเพราะว่าสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางให้แก่ภาครัฐโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของภาคมติคําสั่งกฎระเบียบกฎหมายต่างๆให้ผู้ฟังให้มวลชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารดังคำเว้าที่ว่าสื่อมวลชนเป็นผู้ปากออกแสงผู้ฮู้แทงถูกใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่หยิ่งถูกเป่าฉะนั้นจะให้ท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึงสื่อมวลชนลาวในระยะใหม่ยกสู่มูลเสื้อปฏิบัติหันเป็นดิจิตอลและเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของภาครัฐท่านผู้ฟังตลอดระยะประวัติศาสตร์76ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวภายใต้การนำพาโดยกงและฮอบดานของภาคประชาชนปฏิบัติลาวซึ่งมวลชนทุกประเภทบ่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ได้เฮ็ดหน้าที่เป็นเวทีแถลงข่าวและเป็นเครื่องมืออันแหลมคมในการโฆษณาปลุกระดมซึกเซาพรมและเต้าโฮมความสามัคคีทั่วปวงชนซึ่งมวลชนได้กลายเป็นขั้วต่ออันแน่นแฟนที่นำเอาแนวคิดทฤษฎีปฏิวัติและแนวทางนโยบายของพรรคไปสู่ประชาชนทางส่องแสงความมุ่งมาตรปรารถนาของประชาชนกับคืนหาพรรครัฐอย่างสนิทแน่นในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เมื่อโครงร่างพื้นฐานโทรคมนาคมและเครือข่ายสังคมออนไลน์ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดสภาพการสื่อสารในโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงสื่อมวลชนลาวพร้อมประเสริญกับสิ่งท้าทายอันใหญ่หลวงเป็นต้นกระแมนข้อจำกัดของสื่อรัฐในการก้าวให้เทคโนโลยีการขาดแคลนทุนฮอนในการหันเป็นดิจิตอลและความซักซ้าในการสนองข้อมูลสิ่งที่อันตรายที่สุดในปัจจุบัน

คือภัยข่มขู่จากข่าวปลอมการบิดเบือนข้อมูลการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อสร้างภาพเสียงปลอมแปลงและสงครามจิตศาสตร์ในโลกไซเบอร์ที่แน่ใส่ทำลายความเชื่อมั่นต่อการพักของภาครัฐต่อกับสภาพการคืนนั้นกรมการเมืองศูนย์กลางพักจึงได้ออกมติว่าด้วยการเพิ่มทบีการนำพักของพักและการคุ้มครองของรัฐต่อเวียกงานซึ่งมวลชนในระยะใหม่นี่คือเข็มทิศอย่างทางที่เหยียกห้องให้มีจินตนาการใหม่ในการกำหนดวาระข่าวสารการชี้นำคุ้มครองและนำใช้ซื่อมวลชนให้มีความทันสมัยว่องไวทันการและกลายเป็นกระบอกเสียงที่แหลมคมกว่าเก่าเพื่อผันขยายเนื้อในจิตใจของมติฉบับนี้ให้ปรากฏผลเป็นจริงเวียกงานซื่อมวลชนลาวต้องได้สุมใส่บางจุดสุมเป็นต้นการสร้างบุกทะลุใหม่ทางด้านจินตนาการพนักงานซื่อมวลชนต้องกำเนินว่าตนเองแม่นซื่อมวลชนปฏิบัติต้องปรับปรุงวิสัยทัศน์และแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกให้มีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาและหัวคิดประดิษฐ์สร้างพัฒนาบุคลากรซื่อมวลชนให้เป็นมืออาชีพสุ่มใส่ก่อสร้างบำรุงทันแถวนักข่าวนักเขียนบรรณาธิการข่าวและโฆษกให้มีระดับวิชาเฉพาะที่เก่งกล้ามีทัศนะหลักมันการเมืองหนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและมีจรรยาบรรณจรรยาธรรมในอาชีพอย่างเข้มงวดให้สมกับคำจำกัดความที่ว่าซื่อมนต์สนลาวเป็นผู้ปากออกแสงผู้หู้แทงถึกใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้หู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่หยิ่งถึกเป่าหันเป็นดิจิตอลและนำใช้เทคโนโลยีทันสมัยเอาใจใส่ปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างอุปกรณ์วัตถุเทคนิคส่งเสริมการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เครือข่าย 5G 6G และฐานข้อมูลขนาดใหญ่เข้าในการผลิตและกวดกาข้อมูลข่าวสารเพื่อเฮ็ดหน้าที่ต้านสงครามจิตศาสตร์และข่าวบิดเบือนอย่างมีประสิทธิผลยกสูงเนื้อในและรูปแบบการนำเสนอสื่อของรัฐต้องเป็นเจ้าการปรับปรุงวิธีการในการเก็บกำและออกข่าวให้มีเนื้อหาหลากหลายหลายรูปหลายสีดึงดูดความสนใจของสังคมโฆษณาส่งเสริมเวียกจริงคนแท้ตัวแบบการพัฒนาและนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมทั้งเพิ่มทวีในการยกสูงรายรับทางด้านวิชาการต้านกลไกเศรษฐกิจตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพิ่มทวีการคุ้มครองและปรับปรุงนิติกรรมเร่งรัดปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสื่อมวลชนและนิติกรรมลุ่มกฎหมายเพื่อคุ้มครองการเคลื่อนไหวของสื่อทุกภาคส่วนรัฐเอกชนบุคคลและสื่อต่างประเทศให้หัดกุมรับประกันความปลอดภัยทางไซเบอร์และแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในวงการสื่ออย่างเด็ดขาดท่านผู้ฟังในระยะใหม่นี้มีทางกาลโอกาสและสิ่งท้าทายอันเขี้ยวขาดนักข่าวนักเขียนและบรรณาธิการทุกทั่วหน้าจงพร้อมกันสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งเลือกซึ่งและหอบดานต้องเสิร์ชซูความรับผิดชอบทางด้านการเมืองปฏิบัติหน้าที่เป็นอาวุธอันสำคัญในการปกป้องแนวทางอันถูกต้องของพรรคตอบโต้ถ้อยทำนองบิดเบือนของคนบ่ดีอย่างทันการเพื่อรักษาเสถียรภาพความสงบเรียบร้อยของสังคมได้ประกอบส่วนให้ไทยประเทศชาติลาวก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองและศรีวิไลอย่างบ่หยุดยั้งที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงซึ่งมวลชนลาวในระยะใหม่ยกสูงมูลเสื้อปฏิบัติหันเป็นดิจิตอลและเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคและรัฐก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วอ้าวตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซืนกับเพียงห้องแกกรายการสกรและหลังจากนั้นจึงกลับมารับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไป

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แน่ว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าล่ากินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเศร้าทุกข์เศร้ายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการจัดตั้งผนขยายมติ04มาด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นถ้าพวกเราอยากหลุดพ้นความทุกข์ยากก่อนอื่นจงเริ่มปฏิบัติจากตัวเฮงสาวก่อนมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสามัคคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเป็นเวียกงานน้อยเวียกงานใหญ่ก็ยอมผ่านพาไปด้วยกันอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามซึ่งยามใดพรรคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมพอมีประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวฉะนั้นใจท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึงกรมพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้พร้อมกันค้นคว้าการกระเกียมห้างวละแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนท่านผู้ฟังมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคได้กำหนดทิศทางสำคัญในการยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองและสูงใส่การพัฒนาชนบทควบคู่กับการแก้ไขความทุกข์ยากโดยยกเวียกงานดังกล่าวนี้เป็นวาระแห่งชาติโดยถือเอาเวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองและเวียกงานสามสางเป็นมาตรฐานยุทธศาสตร์ในการนำพาชี้นำเวียกงานสำคัญนี้กรมพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมค้นคว้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกระเกียมห้างวละแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านกี่แก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเป็นหัวหน้าเลขาซวยเวียกคณะผู้สอบซี่นำการห้างและปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นศูนย์กลางซึ่งมีหัวหน้าห้องการกรมห้องหัวหน้ากรมสถาบันของบรรดากระทรวงและองค์การเทียบเท่าที่เกี่ยวข้องและแขกถูกเชิญเข้าร่วมการจัดกองประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อค้นคว้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกระเกียมห้างวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งกองประชุมท่านได้กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดกว้างการค้นคว้าและปรึกษาหารือในระดับวิสาการเพื่อค้นคว้าและเป็นเอกภาพบรรดาทิศทางคาดหมายหน้าเวียกกึดชุมและมาตรการละเอียดร่วมกันที่จะสุมใส่จะตั้งปฏิบัติร่วมกันให้มีบาดกาวขยายตัวใหม่และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นกว่าเก่าฉะนั้นเพื่อให้เนื้อในของห้างวละแห่งชาติฉบับนี้มีเนื้อในถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องกับเวียกงานจุดสุมของบรรดาคะแนนการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ไปตามทิศทางเดียวกันนั้นกองประชุมได้พร้อมกันปรึกษาหารือและค้นคว้าประกอบคำเห็น ต่อกับห้างวละแห่งชาติสำคัญนี้เพื่อกระเกียมนำเสนอรายงานคณะผู้สอบที่นำขั้นศูนย์กลางและพร้อมทางกระเกียมรายงานต่อกองประชุมรัฐบาลเพื่อกระเกียมความพร้อมนำเสนอต่อสภาแห่งชาติทับฮองเอาในกองประชุมสมัยวิสามัญสภาแห่งชาติเดือนกรกฎาคม2026นี้กองประชุมได้รับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับข้อตกลงของท่านนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผู้สอบที่นำการห้างและจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากห้างข้อตกลงว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบภายในคณะผู้สอบที่นำการห้างและปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนำเสนอสภาพการห้างวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและผู้แทนกองประชุมก็จะได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบคำเห็นอย่างกงไปกงมาใส่ห้างวาระแห่งชาตินั่นก็คือภาคที่1ความจำเป็นหิบด่วนของวาระแห่งชาติความเข้าใจเกี่ยวกับวาระแห่งชาติผลสำเร็จความยุ่งยากด้านการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากภาคที่2ลักษณะหลักการจุดประสงค์และคาดหมายของการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติภาคที่3ทิศทางเรียกงานจุดสุ่มและมาตรการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติและภาคที่4กลไกการจัดตั้งปฏิบัติและการแบ่งความรับผิดชอบที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นทางรายการพัฒนาชนบทและรื้อรังความทุกข์ยากได้นำเสนอการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคซึ่งกรมพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้พร้อมกันค้นคว้าการกระเกียมห้างวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชน
3: เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมหวมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
2: วางแผนดีมีผลต่อลูกหลานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและรื้อรังความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติหลายท่านกำลังรับประทานอาหารแรงกันอยู่และท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาก็ติดตามรับฟังรายการของพวกเราไปนำหวังว่าคงจะให้ความรู้และเป็นข้อคิดให้แก่ท่านผู้ฟังระยะนี้สาวให้ชาวนาสาวเกษตรกรของพวกเรากำลังเอาใจใส่สู่การผลิตข้าวนาปีเคียงคู่กับการปลูกพืชเป็นสินค้าฉะนั้นพวกเราก็จงพร้อมกันคุ้นเคี้ยวผลิตให้ท่วงทันตามฤดูกาลเอาใจใส่ในการปลูกการเลี้ยงเคียงคู่กันไปปลูกให้หลายเลี้ยงให้หลายแล้วขายเป็นสินค้านำรายได้มาสู่ครอบครัวเฮาเคียงคู่กับการเอาใจใส่เฝ้าระวังป้องกันพยาธิมากับฤดูกาลอันตรายเป็นต้นกระเมนพยาธิไข้ยุงลายนั่นแหละพวกเขาก็จงช่วยกันทำลายนอนน้ำยุงลายมันอนามัยเฮือนสารบ้านซองให้มีความสะอาดยุงเท่านั้นเป็นพาณิชย์นำเสื้อมาสู่คนเฮากระโปะกระปองหางลินยางตีรถเก่าห้องระบายน้ำตามเฮือนสารบ้านซองบ่อนที่หกเฮือตามใจเฮือนใจสารจากที่พวกเขาก็จงมันอนามัยเพื่อบ่ให้ยุงมาไข้ใส่สงสัยว่าตนเองญาติพี่น้องครอบครัวมีอาการบ่สบายก็จงไปห้องหมอเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและตัวท่านเองและเอาใจใส่ปฏิบัติตามหลักการ5ปอที่กระทรวงสาธารณสุขวางออกให้ปรากฏผลเป็นจริงด้วยความห่วงใยจากรายการพัฒนาชนบทได้รื้อรังความทุกข์ยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีสุขภาพที่แข็งแรงดีเพราะว่าชีวิตของคนเฮามีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าห่างกายบ่แข็งแรงในรายการพัฒนาชนบทและรื้อรังความทุกข์ยากก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายที่อินทวรวงจะดีเป็นผู้ดำเนินรายการและอาทิตย์หน้าจะมอบหน้าที่ให้ทวรเป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงสับสนหน้าที่เวียกงานความรับผิดชอบขึ้นใหม่ปรับผังรายการขึ้นใหม่เพื่อให้รายการของพวกเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่99ออกข้างวันที่1เดือนกรกฎาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาดทับ45เสริมได้หับเขียดเข้าห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบัตรทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริมจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพึงประสงค์ของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบานและกดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะเริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมของสูตรอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสร้างน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ่มให้ครบหน่วยตุ่มละ10หน่วยบานสลากพัฒนา 5/45 แม่นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบานนำใช้ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแม่นซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถูกรางวัลตัวจริงรางวัลที่2รางวัลละ 5,263,158 กีบรางวัลที่3รางวัลละ 210,507 กีบรางวัลที่4รางวัลละ 11,053 กีบและรางวัลพิเศษรางวัลละ 10,506,316 กีบนอกนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องถูก1เลขท้ายซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 3,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอป Happy 545ด้วยความสมัครใจการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บ้านเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เสริมนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลปีกภาพการในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางสารภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์เพจกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์แว่งจันทร์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวท่านสามารถเลือกติดตามกวดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีรอยลึกขีดข่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทางราชการการซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องขับทางด้านนอกของแต่ละหนึ่งตุ้มเป็นเทียห้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดร่วมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยักยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลแม้จะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละตุ้มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มถึง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1ไปหาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทขอเสริมหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการดูแลรางวัลได้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลอยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทาง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลอยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมแสงแห่งในบ้านตกลุมสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลอยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการเพื่อพัฒนาก็เพื่อเป็นการขับความเติบโตอารมณ์ของผู้ที่มักเซ็งควบสี่รางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเป็นการทำและรายได้ของแก่ผู้ขายหวยสารและคำของประมาณของรัฐที่จะเอาเงินส่วนหนึ่งที่หมุนเงินในท่อตลาดที่ขอสรุปการเงินธนาคารเช่นครูกับสารประกอบส่วนเชิงหลักสังคมหรือด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจัดการกับนักประจานที่บังคับต้องของระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการดอกเล่นรางวัลได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบาลขอเรียนเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการลำดับต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ถือขันขึ้นไปเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่อุปกรณ์มงกุฎก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุหน่วยบาลเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบาลซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6
การบรรจุหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้เกียรติออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำยูนิตุ้มหมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการเดิมว่าประจำที่อยู่อุปกรณ์มุกกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มุกกลมเป็นขั้งที่1การออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตแม่นำไส้ในบาททั้งหมด60หน่วยบานและจะเสียงเอา6หน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้ยี่บอนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้งที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการเดินออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มุกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มุกลมเป็นข้างที่2การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาแม่นล้มศูนย์อยู่บอนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยพัฒนาซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้ยี่บอนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้งที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่3ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มงคลพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงคลเป็นขั้งที่3การออกเลขรางวัลหน่วยพัฒนาเลข6ตัวเพียงขั้งเดียวแม่นจะได้รับผลทั้งเลข5ตัวเลข4ตัวเลข3ตัวเลข2ตัวและเลข1ตัวท้ายขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้งที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการเดิมว่าประจำที่อยู่อุปกรณ์มุกกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มุกกลมเป็นข้างที่4เงื่อนไขในการเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถือรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีหอยเหลือบขีดข่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆท่านจึงสามารถเลือกทำเอาเงินรางวัลได้ขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้ที่บอนหอหาบอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่5

0: หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่5ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มงกุฎพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์มงกุฎเป็นขั้งที่5เพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่ได้รับเกียรติข้อห่วงเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง7ภาคส่วนขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยและต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการเสียงหน่อยบานหมายเลขประจำหลักเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้งที่6ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการเดี๋ยวมาประจำที่อยู่อุปกรณ์มงกุฎในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้โยคันยกเพื่อให้ในระบานตกลงมาสู่บ่อดังหับทันด้านนอกขอเรียนเชิญขอขอบใจนะคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่อยบานและนำไปวางไว้ยี่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบ
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่ยับห้อยต่อไปขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลของการออกเลขรางวัลยังเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่99ออกข้างวันที่1เดือนกรกฎาคมปี2566รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขแปดสี่แปดหนึ่งสี่เจ็ดแปดสี่แปดหนึ่งสี่เจ็ดเลขหาตัวได้แก่หมายเลขสี่แปดหนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดหนึ่งสี่เจ็ดเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขแปดหนึ่งสี่เจ็ดแปดหนึ่งสี่เจ็ดเลขสามตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเลข2ตัวได้แก่หมายเลข47 47และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลหวยเลขครบโตก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นเรียบร้อยต่อไปแมนจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ขอพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเฮียนเชิญสลากพัฒนา 5/45 รางวัลที่1ต้องถือ5หมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้เบิกเพิ่มสลากพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข6หมายเลข6นอกนั้นแมนอาคารยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กี่หน่วยที่2ได้แก่หมายเลข30หมายเลข30รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าสลับอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกมูลค่ารางวัล 700,000 กีหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข1หมายเลข1รางวัล2หมายเลขต้องถือ2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายถือกับผลออกซื้อถือ 1,000 กี่มูลค่ารางวัล 90,000 กี่หน่วยที่4ได้แก่หมายเลข27หมายเลข27และรางวัล1หมายเลขต้องถูก1เลขท้ายซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อการค้นขายหวยแฮปปี้และหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข11หมายเลข11ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลของการออกเลขรางวัลให้ประธานแนวทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่99ออกข้างวันที่1เดือนกรกฎาคมปี2566รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข8 4 8 1 4 7 8 4 8 1 4 7เลข5โตได้แก่หมายเลข4 8 1 4 748147เลข4โตได้แก่หมายเลข8147 8147เลข3โตได้แก่หมายเลข147 147เลข2โตได้แก่หมายเลข47 47และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ได้แก่หมายเลข6หมายเลข30หมายเลข1หมายเลข27 หมายเลข11ขอแสดงความขอบใจมายังประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำประธานผู้ที่มักเสียงโชคสี่รางวัลที่ได้ให้การประกอบส่วนสุขยู่หวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรให้ประธานจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: สำหรับมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตขอเสนอสู่ท่านฟังว่ามีบ้านน้อยเฮียงหนึ่งบ่ไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์ชื่อว่านาหอยปังก่อนนั้นเป็นบ้านที่ตั้งอยู่เขตแสงรองน้ำสังน้ำตอนเมืองนาไซทองแขวงเวียงจันทน์แต่ว่าปัจจุบันนี้แม่นขึ้นกับเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ70กิโลเมตรในช่วงปีคศ1960เขตนี้ยังมีป่าดงตืบหนามีสัตว์ป่านานาชนิดมีประชาชนอาศัยอยู่บ้านนี้ประมาณ30หลังคาเรือนประชาชนเกือบทั้งหมดแม่นลาวลุมนับถือศาสนาพุทธประชาชนมีมูลเสื้อฮักชาติฮักความเป็นเอกราชดุมันขยันเพียรในการออกเฮงานในการสร้างสาพัฒนาและปกปักรักษาบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง
1: บ้านนี้เป็นบ้านเกิดของนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รับนามมยศเป็นวีรชนแห่งชาติเมื่อได้ฟังประวัติการเคลื่อนไหวของเพิ่นแล้วหลายคนคงจะรู้สึกฮักเพิ่นหลายขึ้นเพิ่นได้เสียชีวิตเมื่อวันที่15ธันวาคม1960ซึ่งเป็นมื้อที่ศัตรูได้เพิ่มทวีการโจมตีตามเส้นทางจีนายโมทัดดวงเข้ายึดตลาดเศร้าโพนเข่งหนองดวงและไฟศัตรูมีกำลังอาวุธหลายกว่าเพิ่นถูกศัตรูยิงบาดเจ็บสาหัสขาหักทั้งสองเบื้องแต่เพิ่นได้ใส่ระเบิด3ลูกแกว่งใส่ตีนรถตังศัตรูขาดไปต่อบ่ได้และใส่หมากแตกลูกสุดท้ายสละชีวิตตนเองพร้อมศัตรู3คนอย่างพิละอาจหาญท่านคิดออกแล้วบ่ว่าเรื่องที่รายการเฮาจะเว้ามื้อนี้แม่นวีรกรรมของผู้ใดหากคิดว่าท่านออกฟังเพลงแล้วจะมาเว้าสู่ฟัง

0: ท่านที่รักแข็งเมื่อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอเพลงดังที่คนบ่ค่อยฟังแต่มันดังอยู่ในจิตสำนึกอยู่ในความฮักเสื้อเพลงชาติและประวัติของวีรชนท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าสีทองหรือวีรชนสีทองซึ่งเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคมปีค.ศ.1925ที่บ้านนาห้อยปังตาแสงบ้านไฮเมืองนาไซทองแขวงเวียงจันทน์แต่ว่าปัจจุบันนี้แม่นขึ้นกับเมืองสังทองอยู่แล้วก็มาขึ้นกับนครหลวงเวียงจันทน์บ่ได้ขึ้นกับแขวงเวียงจันทน์เหมือนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นลูกของพ่อเชียงหมีแม่โสภามีพี่น้องห่วมอุทรเดียวกัน2คนคือนางบุญทองและเฒ่ากองศรี
1: เมื่อต้นปี1946พวกลาเมืองขึ้นฝรั่งกลับมาหุกหานลาวเถือที่2พวกเขาได้เก็บเกณฑ์เอาประชาชนจำนวนหนึ่งไปเป็นกุลีสร้างทางในนั้นมีพ่อของสหายสีทองรวมอยู่นำเพื่อนได้ถูกทุบตีทรมานอย่างนักหน่วงจนล้มป่วยและเสียชีวิตอันได้สร้างความเจ็บแค้นเขียดสังศัตรูของประชาชนลาวนับมือเพิ่มทวียิ่งขึ้น
0: วันที่8มังกรปีค.ศ. 1947สีทองพร้อมด้วยหมู่จำนวนหนึ่งได้จากบ้านนาห้อยปังอย่างปิดลับเข้าเป็นทหารลาวอิสระอยู่เขตที่มันท่ามกลางป่าตึบแห่งหนึ่งต่อมาในวันที่24เมษายนปีค.ศ. 1949สีทองได้กลายเป็นทหารสังกัดอยู่กองฟ้างุ่มและก็ถูกบรรจุซับซ้อนเข้าอยู่ในกองกำลังประกอบอาวุธกองห้อย10ฮอดต้นปี1950สีทองนี่ได้ถูกส่งไปเรียนการเมืองการทหารเพื่อเรียนรู้ศิลปะยุทธวิธีการสู้รบมาฮอดวันที่3หาวันที่17เดือนกันยาปี1950คณะกองห้อย10ได้มอบหมายให้สหายสีทองนำพานักรบผสมลาวเวียดนามหมวดหนึ่งไปตีสกัดศัตรูอยู่เขตบ้านนาปอเขตลักห้าสิบสองเมืองพลหงแขวงเวียงจันทน์นี่และก็สามารถญาติไสยชนะได้จากนั้นมาถึงวันที่18เดือนกรกฎาคมปี1951คณะพรรคแขวงเวียงจันทน์ได้ตกลงให้สหายสีทองไปยกระดับด้านการเมืองการทหารอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสหายได้เข้าเป็นสมาชิกสานุมตะลุมบ่อน
1: ท่านที่เคารพในวันที่17ตุลา1951ภายหลังที่เฮียนจบสหายสีทองวีรชนได้สืบต่อออกเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่แต่เสียลับจึงถูกจับใส่คุกตลอดระยะเวลา5วันศัตรูได้ใช้ทุกวิธีทางเพื่อสืบสวนสอบสวนด้วยการซื้อจ้างจอบอ่อยประดับสั้นประดับยศทุบตีทรมานบางทั้งพวกเขายังได้เผาเล็กสีแดงมานาบคูและจากนั้นเมื่อศัตรูบ่สามารถเอาความลับนำสหายสีทองได้พวกเขาจึงได้ถูกย้ายมาขังที่คุกใหญ่เวียงจันทน์เป็นเวลา6เดือนต่อมาในวันที่26เมษายน1953สหายสีทองและนักโทษ12คนก็ได้พากันแหกคุกเอาตัวหลบหนีอย่างปลอดภัย
0: วันที่18พฤษภาคมปี1958สหายสีทองได้สั่งครอบครัวกับนางปฐุมมาที่เป็นพนักงานแกนสารคนหนึ่งในการเคลื่อนไหวปฏิวัติซึ่งมีหน้าที่ใน

การเก็บกรรมข้าวพวกเพิ่นมีลูกคนทำอิฐชื่อว่าเท่าสลองสีทุมทองจากนั้นสหายก็ได้จากครอบครัวจากลูกจากเมียซึ่งเวลานั้นลูกยังอ่อนน้อยไปสืบต่อปฏิบัติตามความเรียกร้องต้องการของประเทศชาติก็คือว่าจากครอบครัวมาปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพในประวัติการต่อสู้กูซาดได้บันทึกไว้ว่าวันที่15ธันวาคม1960เป็นมื้อที่ศัตรูได้เพิ่มทวีการโจมตีตามเส้นทางจีไนโมทาดหลวงเข้ายึดตลาดเซาโพนเข่งหนองด้วงและฝ่ายศัตรูมีกำลังอาวุธหลายกว่าสหายสีทองได้ตีราคาว่าฝ่ายศัตรูมีกำลังอาวุธหลายกว่าสหายสีทองจึงได้ออกคำสั่งให้ไอ้น้องถอยมาจังท่าอยู่บริเวณหอพระแก้วและวัดศรีสะเกดย้อนพวกศัตรูได้ใช้ปืนกลนักอยู่ถึงรถตังยิงสุ่มใส่สหายสีทองได้รับบาดเจ็บสาหัสขาหักทั้งสองเบื้องแต่สหายได้ใช้ระเบิด3ลูกแกว่งใส่ตีรถตังศัตรูแตกและใส่หมากแตกลูกสุดท้ายสละชีวิตตนเองพร้อมศัตรู3คนอย่างพิระอาจหารพร้อมกับดับศูนย์ทหารศัตรูอีก3คนตายคาทีอยู่สมรภูมิหน้าหอพระแก้ว
1: วันที่4พฤษภาคมปี1979กองประชุมนักรบแข่งขันครั้งที่2ได้ไขขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์กองประชุมครั้งนี้เพื่อตอบสนองคุณงามความดีน้ำใจบ่ยอมจำนนศัตรูของสหายสีทองรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มอบนามยศวีรชนแห่งชาติพร้อมเหรียญอื่นๆให้สหายสีทองคือเหรียญใส่สละสั้น1จำนวน1หน่วยเหรียญใส่พิระอาหาร1หน่วยซึ่งเป็นเหรียญใส่พิระอาหารสั้น1นอกนั้นแล้วก็ได้เหรียญใส่ชนะเลิศสั้น1แล้วก็เหรียญต้านฝรั่ง1หน่วยให้กับสหายสีทองวีรชน
0: สหายสีทองกำเนิดในครอบครัวชาวไหนาซึ่งเป็นผู้ที่มีทัศนะนักแน่นมีความเฉลียวฉลาดในการนำพาสู่ฮบและสู่ฮบมิไซฮู้จักหมุนไส้กำลังประสานสมทบกับภูมิประเทศเพื่อดำเนินการต่อสู้กับศัตรูมีมานะจิตและความเชื่อมั่นอันนักแน่นต่ออุดมการปฏิวัติถึงว่าสถานการณ์จะยุ่งยากคับขันเพียงใดก็มีความเด็ดเดี่ยวอาจหารผ่านไปเพื่อไซสนะซึ่งได้จ่ายเป็นการอุทิศชีวิตอันองอาจกล้าหาญและพฤติกรรมอันล่ำเลิศของสหายในภารกิจปฏิวัติพร้อมกันนั้นก็กลายเป็นแบบอย่างอันดีงามเป็นแว่นแยงอันใส่แจ้งให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนลาวบรรดาเผ่า

ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยตรงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยตรงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสวัสดิ์

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้5ปีผ่านมาคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเอาใจใส่คนกลัวพิจารณาการแต่งตั้งสับสนจัดวางพนักงานตามทีที่ขันเถิงวางออกแขวงบ่อแก้วจุดทำลายยาเสพติดในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีกัมพูชาเปิดเผยยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าประเทศ85ส่วนห้อยปลายทางแม่นประเทศที่3ต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ห้าปีผ่านมาคณะจะตั้งศูนย์กลางพักเอาใจใส่การแต่งตั้งยกย้ายซับซ้อนจัดวางพนักงานราชการและการเลื่อนแซนในทหารและตำรวจให้ไปตามทิศที่ขันเทิงวางออกในโอกาสพันบทสรุปตีราคาเวียกงานการจัดตั้งและปกครองในระยะ5ปีผ่านมาและวางทิศทางแผนการ2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองบรมนีอยู่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนั่งสีใสหรือเดชมุนสอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าคณะพรรคแต่ละขั้นได้เอาใจใส่ค้นคั่วพิจารณาการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานปฏิบัติตามทิศมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกและสับเปลี่ยนบนประจำการของพนักงานโดยอิงใส่ความเห็นของต้องการหน้าที่การเมืองอิงใส่ตำแหน่งที่มีตัวจริงในกลุ่มจักการจัดตั้งและแผนกำหนดพนักงานซึ่งการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานรวมทั้งในทหารและตำรวจแมนติดพันกับการก้าเกียมบุคลากรให้แก่การดำเนินกรมสมใหญ่ของคณะพักแต่ละขั้นและการปรับปรุงกลุ่มจักการจัดตั้งยุบบรรดาแขนงการและท้องถิ่น
2: ซึ่งการแต่งตั้งซับซ้อนจัดวางพนักงานร่วมทั้งนายทหารตำรวจแมนที่ท่านต้องการจะเกี่ยวบุคลากรให้แก่การดำเนินกรมสมใหญ่ของคณะพักแต่ละขั้นและการปรับปรุงองค์จักการจัดตั้งอยู่บรรดาแขนงการและท้องถิ่นโดยเฉพาะการปรับปรุงองค์จักของบรรดากระทรวงองค์การที่ถือพุ่งเข้ากันซึ่งองค์จักทางกรมคันแขนงลุกลงเหตุแห่งสมัยที่นั่งมีเงินไทยสิบต่อปฏิบัติหน้าที่จำนวนหนึ่งเน้นมีพุ่งเป็นเอกภาพสูงนั้นคณะพักขันต้นในการซับซ้อนตกล่างตามจิตมีถึงมีลงมีเขามีออกทางการตีราคาประเมินพนักงานรัฐกรแต่ละครั้งเหตุแห่งพนักงานรัฐกรทั้งคู่ในการดีดัดโอนของตนพร้อมนั้นการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องได้นำเอาผลตีราคาประเมินเป็นวอนอินในการเรียกเข้มบำรุงก่อสร้างซับซ้อนทุกบ้านหมุนเวียนสับเปลี่ยนบนประจำการของพนักงานรัฐกรและนำใส่ตัวเป็นข้อมูลในการปฏิบัติและนโยบายของหน่วยงานเหมาะสม
1: ท่านนั่งสีใสหรือเดชมุนสอนในห้องเตือนว่าสำหรับการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานราชการศูนย์กลางพรรครัฐบาลและสีนำภาคส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติระบอบนโยบายให้พนักงานราชการพนักงานอาวุโสบำนาญและพนักงานเสียองค์ค่าอย่างเป็นปกติได้มอบเหรียญการะลึก70ปีวันสร้างตั้งพรรคประชาธิปไตยวัดลาวให้จำนวน 26,450 สหายพร้อมด้วยเงินนโยบายจำนวน52ตื้อกว่ากีบและเหรียญกาที่ระลึก50ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 141,000 สหาย
0: วันที่29มิถุนายนแล้วนี้ที่ทำเนียบประธานประเทศท่านนางเวียงทองศรีพันดรรองประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของท่านจองยองซูเอกอัครราชทูตวีสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวหนึ่งในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวในโอกาสนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดรได้แสดงความต้อนรับสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตของท่านจองยองซูประจำลาวเป็นเวลา3ปี8เดือนตลอดระยะปฏิบัติหน้าที่ท่านทูตได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างลาวสาธารณรัฐเกาหลีที่มีมูลเสื้อมาแต่ดุนานแล้วนั่นให้นับมือแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นห้องประธานประเทศยังได้อวยพรให้ท่านทูตจงประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ใหม่และเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพท่านทูตได้แสดงความขอบใจต่อรองประธานประเทศที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนลาวที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตจนได้หับผลสำเร็จอันจบงามพร้อมนี้ยังได้แสดงความยินดีจะสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีระหว่างสองประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลี ได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตในวันที่25ตุลา1955
1: พลโทวันท้องก่อมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงได้สำเร็จการเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ราชอาณาจักรกัมพูชาและได้เดินทางกลับประเทศด้วยความสวัสดิภาพในเมื่อวานนี้อยู่สนามบินสากลวัดไตนครหลวงวิ่งจันทร์ต้อนรับคณะมีพลตีค้อนสวรรค์สมภาไซกรรมการศูนย์กลางพรรครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านกรองพนังเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำลาวพร้อมด้วยคณะนำกระทรวงป้องกันความสงบผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามในเหตุเวียกในครั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมระดับรัฐมนตรี3ฝ่ายครั้งที่2กัมพูชาลาวเวียดนามเกี่ยวกับเวียกงานการร่วมมือป้องกันและต้านอาชญากรรมข้ามชาติของทั้ง3ประเทศเพื่อพร้อมกันสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติและปรึกษาหารือบรรดาหน้าเวียกที่จะต้องได้รับประกันให้ทั้ง3ประเทศมีเสถียรภาพด้านการเมืองมีความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อย
0: แขวงบ่อแก้วจัดพิธีจู่ทำลายยาเสพติดรายการที่ยึดได้จากคดีต่างๆในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีเมื่อวันที่25มิถุนายนแล้วนี้ให้เกียรติเข้าร่วมโดยพลเอกวิไลหลากคำฟงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพลจัตวาแป้นคำบุตรจันทร์แพงกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงประธานสภาประสนแขวงพร้อมด้วยบรรดาการนำขันศูนย์กลางการนำขันแขวงขันเมืองคณะกรรมการกวดกาและควบคุมยาเสพติดขันแขวงพนักงานทหารตำรวจและประสนบรรดาเผ่าในพิธีทานคำแสงสุริยวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบ่อแก้วยกให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นพันธะของมนุษย์ทุกคนในสังคมบ่แม่นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจและภาคส่วนกฎหมายเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปองค์การปกครองทุกขั้นสถาบันครอบครัวและชุมชนต้องเป็นเจ้าการร่วมกันเพื่อปกป้องลูกหลานและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสืบต่อพวกระดมขบวนการทั่วปวงชนในการเพิ่มทวีเวียกงานศึกษาอบรมเจ้าหน้าที่และภาคส่วนเกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่ตัวจริงเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลให้ภัยอันตรายของยาเสพติดอย่างจริงจังโดยแนะใส่กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ลงพิษเพื่อให้รับรู้และเข้าใจแจ้งต่อกับผลให้ภัยอันตรายของยาเสพติดเอาใจใส่ตั้งหน้าสืบต่อปฏิบัติมาตรการด้านกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อกับผู้ลักลอบปลูกพืชให้สารเสพติดซื้อขายจำหน่ายมีไว้ครอบครองยาเสพติดเกิดห้ามทุกประเภทให้หมดไปจากสังคมลาวยาเสพติดที่นำมาจู่ทำลายในครั้งนี้แม่นของกลางที่ได้รับการยั่งยืนและจำแนกประเภทอย่างเป็นทางการตามการตัดสินของศาลปัจจุบันประกอบมีทางคดีมีเจ้ากรรมและบ่มีเจ้ากรรมที่มีคำตัดสินของศาลและบ่มีคำตัดสินของศาลในนั้นคดียาเสพติดที่มีเจ้ากรรมศาลปัจจุบันตัดสินใส่ได้อย่างเด็ดขาดแล้วแม่นมาจากคดีได้มีการจับกุมผู้กระทำผิดพร้อมยาบ้าจำนวน 17,671,335 เม็ดน้ำหนัก1ต้น771กิโลกรัมยาบ้ามุน7ถุงน้อยน้ำหนัก91กรัมยาไอซ์24ซองน้ำหนัก681กรัมคาเฟอีน100ซองน้ำหนัก15กรัมเคตามิน20ถุงใหญ่น้ำหนัก1กิโลกรัมเฮโรอีน1ทอน้ำหนัก13กรัมคอลลาเจน47ซองน้ำหนัก 1.7 กิโลกรัมแป้งฝุ่นสีขาว2แพ็คน้ำหนัก2กิโลกรัมยาอี20เม็ดน้ำหนัก12กรัมหัวเสื้อยาอี25กล่องน้ำหนัก6กิโลกรัมไนตรัสอกไซด์4บังน้ำหนัก 7.6 กิโลกรัมน้ำหนักรวมทั้งหมดจำนวน1ต้น790กิโลกรัมส่วนยาเสพติดบ่มีเจ้ากรรมที่ศาลปัจจุบันยังบ่ทันตัดสินมีทั้งหมด15ต้น605กิโลกรัมในนั้นมียาบ้าจำนวน 34,042,400 เม็ดน้ำหนัก3ต้น435กิโลกรัมยาไอ328ห่อน้ำหนัก328กิโลกรัมเคตามิน 1,842 ห่อน้ำหนัก1ต้น842กิโลกรัมแป้งฝุ่นสีขาว400เป่าน้ำหนัก10ต้นรวมน้ำหนักของกลางยาเสพติดที่มีเจ้ากรรมและบ่มีเจ้ากรรมทั้งหมด17ต้น395กิโลกรัม
1: ระหว่างวันที่29หา30มิถุนายนแล้วนี้กรมควบคุมแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดกลุ่มประชุมฝึกอบรมวิชางานสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานของท่านพงษ์สวรรค์ไซโกศรีหัวหน้ากลุ่มควบคุมแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกลุ่มประชุมครั้งนี้มีที่ปรึกษาวิชางานสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกและวิศการจากห้องการบรรดากรมและสถาบันที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกรมประชุมฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะที่เป็นบริมสิทธิ์สำหรับการเติบโตของลาวเป็นโครงการภายใต้เงินกู้ยืมของธนาคารโลกโครงการนี้ได้สุ่มใส่เวียกงานพัฒนาสิ่งมือแห่งงานและการจัดหางานมีกิจกรรมปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างและเวียกงานวิชาเฉพาะติดพันกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ธนาคารโลกกำหนดไว้ท่านพงษ์สวรรค์ไซโกศรีได้เน้นนักว่าเรื่องงานสิ่งแวดล้อมและสังคมมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะธนาคารโลกได้ถือเอามาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ต้นต่อในการประเมินเพื่ออนุมัติและดำเนินโครงการผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมากรมควบคุมแรงงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการกรมการจัดหางานและสถาบันพัฒนาสิ่งมือแรงงานได้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมจนมีผลสำเร็จที่พ้นเด่นเป็นต้นด้านจุดบริการจัดหางานสำเร็จแล้ว16แขวงและกำลังสืบต่อจะตั้งพัฒนาใหญ่อยู่แขวงพงศรีและนครหลวงวิ่งจันทร์สำหรับการปรับปรุงสถาบันพัฒนาสิ่งมือแห่งงานและศูนย์พัฒนาสิ่งมือแห่งงานอยู่3แขวงคือบ่อแก้วจำปาสักและอัตปือปัจจุบันกำลังกวดกาความเหียบห้อยอยู่ศูนย์แขวงสวรรณเขตและสืบต่อให้สำเร็จอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์ได้มีส่วนร่วมอย่างตั้งหน้าในเวียกงานบริหารโครงการการจัดซื้อจัดจ้างการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนส่วนทิศทางและแผนการต่อหน้าถึงว่าเวียกงานปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างใกล้จะสำเร็จแล้วแต่เวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมยังต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จโครงการโดยเฉพาะการให้การบริการแก่ผู้เข้ามารับบริการจัดหางานการประกอบอาชีพอิสระและการพัฒนาสิ่งมือแห่งงานที่ติดพันกับครูอาจารย์และนักฝึกอบรมกรมประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการถ่ายทอดบทเรียนระเบียบการและมาตรฐานจากที่ปรึกษาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงในเวียกงานคุ้มครองแรงงานการกวดกาแรงงานความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานตอนท้ายประธานกรมประชุมได้เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมจงสุ่มทุกสติปัญญาเอาใจใส่ค้นคว้าและสนทนาแลกเปลี่ยนอย่างคงไปคงมาโดยเอาพฤติกรรมตัวจริงมาถอดถอนบทเรียนร่วมกันเพื่อหาประกันนำเอาความรู้ไปจะตั้งปฏิบัติติดตามและประเมินผลกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานเมื่อบ่ายวันนี้ว่าท่านฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเปิดเผยว่า85ส่วนห้อยของยาเสพติดผิดกฎหมายที่เข้าสู่กัมพูชามีจุดหมายปลายทางอยู่3ประเทศอิงตามข้อมูลสถิติประจำปี2025ให้รู้ว่ามีเพียง15ส่วนห้อยของยาเสพติดที่เข้าสู่กัมพูชาแม้นถูกลักลอบค้าขายเพื่อเสพอยู่ภายในประเทศนี่เป็นหลักฐานยืนยันว่าตลาดยาเสพติดในกัมพูชาลดลงเนื่องจากประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เริ่มรู้ถึงภัยอันตรายของยาเสพติดหลายขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นสัญญาณบวกที่สุกยุ่งให้กัมพูชาป้องกันอาชญากรรมยาเสพติดเพื่อให้เป็นประเทศปลอดภัยต่อการอาศัยการท่องเที่ยวการลงทุนจากต่างประเทศและการพัฒนาที่ยืนยงท่านฮุนมาเน็ตยังเรียกร้องให้ประชาชนกัมพูชาทุกคนช่วยกันแจ้งข้อมูลอาชญากรรมยาเสพติดทุกประเภทผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือและระบบสายด่วนเพื่อกวดล้างยาเสพติดตามจุดต่างๆให้หมดไปโดยทั้งการกัมพูชาจะใช้มาตรการและกฎหมายในการจำกัดการจำหน่ายและใช้ยาเสพติดในสุมสน
0: ตามข่าวจากสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจหรือ ESR ของสิงคโปร์แจ้งให้รู้ว่าสิงคโปร์ควรกำหนดตนเองให้กลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาและโซลูชัน ด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระดับโลกหลายกว่าการแข่งขันเพื่อสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดปัญญาประดิษฐ์มีถ่ายเอียงเปลี่ยนสมนาภาคเศรษฐกิจต่างๆของสิงคโปร์เซ็นไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตและขอได้เปรียบของสิงคโปร์ด้านความสามารถผสมประสานการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐบาลธุรกิจผู้ประกอบการและสถาบันวิจัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อการสร้างนวัตกรรมที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

จะคบคนให้เบิ่งหน้าจะซื้อผ้าให้เบิ่งเสื้อแพรสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงนำข้อมูลสื่อมาฝากต้อนให้กับเพื่อนมีรายการท่านผู้ฟังเป็นประจำค่ำคืนนี้มีบทกลอนพร้อมเสียงเพลงเพื่อนำมามอบให้เป็นข้อมูลสื่อให้กับเพื่อนมีรายการที่หักฟังอยู่ทางบ้านเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอิบเหนื่อยเนาะค่ำคืนนี้ก็คิดว่าหลายท่านยังคงบ่ทันหลับนอนกันเถื่อเนาะเอาพบพ่อกันทําอิฐก่อนที่จะรับฟังเสียงเพลงขอนําพาท่านมาเข้าสู่บทกลอนทําอิฐจากรายการผลงานการเขียนของซ้ายดอนใต้ซึ่งได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีโทษแห่งกาเมซึ่งเป็นผลงานของสายดอนใต้เพิ่นเนาะนำมาฝากให้ก่อนมีรายการทุกทานขอจงมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานของทานทุกประการบทกลอนมีชื่อว่าสร้างอวดงาป๋าอวดเนียง

สร้างหากโออวดเว้าทำทาว่ามีงาโตใหญ่เกินซุมสัตว์หมู่เดียละสารเสื้อตีนใหญ่เปือนักแน่นลงดินหากเปเปื่อยปากหนกเป๋หมับเมียนบ่มีได้ตอลองแต่ว่าสร้างหากหมอดเมียนตายต่ำจำตีนย้อนหนุกมีปัญญาโคบคืนโตสร้างตายย้อนความสหาเว้าโมโหทั้งประมาทขาดศีลธรรมอวดอ้างก็ตายย้อนเพาะโตอยู่ในใต้เมน้ำทะเลเลึกวังหลวงซุ้มหมู่คึงภูมิเข่งใหญ่โตเต็มเต็มมีเงียงหนานักแน่นบ่กลัวไผย่านสันฝุ่งมูซิวสำอ้าวสิกินเกี้ยงบ่หยังได้แต่คุยขวดน้ำตีแตกเป็นฟองบอกบอนเวิร์นวังตุนอยู่เนาในนั้นคนก็วางเก็บเมียนไรดีแห้วจันป่าซิวลอยหลอกล่อเครื่องข้าวไล่ตามไล่ไปตามต่อยต้องไงลันไล่ลุดฝ่าอัตตันตูเครื่องสิออกไปบ่มีได้ดิ้นดันหลายอิดลาคาอยู่ในหูจันเงียงก็หักเจ็บปวดซ้ำเลยตายย้อนอวดงาแท้

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

เอาผ่านท่านผู้ฟังไปเนาะสำหรับบทกลอนทำอีกจากรายการคืนนี้จากซ้ายดอนใต้สร้างอวดงาป่าอวดเงียงนี่เป็นผลงานกลอนของเพิ่นเนาะซึ่งเฮาได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีโทษแห่งกาเมนำมาฝากตอนให้กับเพื่อนมิตรรายการเพื่อเป็นคติเตือนใจเนาะบทกลอนสร้างอวดงาป่าอวดเงียงคนเฮาก็คือกันเนาะเป็นคนอย่าอวดอ้างว่าโตเก่งเกินระดับเพิ่นยังว่าเนาะอยู่วางตนเองให้พอดีพองามอย่าวางตนสูงเกินไปอย่าอวดอ้างหลายเนาะเพราะว่าคนดีคนมีความรู้ความสามารถหรือว่าคนที่มีเงินมีคำบ่อวดก็ได้คนบึงกะฮู้เองเนาะคนบึงฮู้แล้วบทกลอนต่อไปมาหับฟังก่อนของสายเซลำเผาซึ่งเฮาได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีเนาะจากพระอาจารย์เนืองพิลักสุติธรเนืองพิลักแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็ได้เสียชีวิตแล้วแต่ว่าผลงานของทานก็ยังจีรังยั่งยืนให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดต่อๆกันไปเนาะอันนี้เพิ่นฮ้องว่าทรัพย์สมบัติทางปัญญาเนาะที่บ่สามารถหลบล่างและหนีจากคุณงามความดีของคนเฮาได้เนาะบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่าเห็นตัวเอง

เห็นตัวเองรวมคํานี้แสนประเสริฐเพราะจะเปิดความรู้ใหม่ในตัวทานหาที่อื่นหาเท่าใดก็เสียการดอกบัวบานในตัวเฮาอย่าหลงทางการหาธรรมหาทีใดยากจะพบหากบ่ลบเข้าหาตัวจิตเป็นกลางซอกหาธรรมหาทีอื่นยิ่งต้องห่างหากบ่วางบ่มีทางจะพบธรรมในตัวเฮามีธรรมหลายเป็นหมวดหมู่แต่ต้องฮู้จักซอกหาอย่าเอียงอ่ำจงซอกหากุญแจไขตู้หีบคำก็จะนำพาทานเห็นนิพพานในตัวทานมีดอกบัวอันอุดมเกสรสมหอมหวนส่วนให้ทานนั่นล่ะคือจิตดวงเดียววินญูญานอันนิพพานอยู่ในใจบ่ไกลเลยอันวินญูคือตัวการของการฮู้สถิตอยู่ในตัวเฮาบ่หายเหยการสืบฮู้ซอกในตัวบ่ยากเลยอย่าเมินเสยเลยตัวเฮาเห็นตัวเอง

เป็นจังได๋รับฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนจากสายเซลำเผาเนาะเอิ้นว่าเห็นตัวเองเฮาต้องฮู้ตัวเฮาเองเนาะทุกสิ่งทุกอย่างว่าตัวเฮาได้กระทําการสิ่งใดทําผิดหรือถูกมันก็อยู่ในจิตใจเฮาหั่นแหละบางคนก็ฮู้อยู่ว่าทําผิดแต่ก็ยังทําเพิ่นว่าตัวคนอื่นตัวได้แต่ว่าตัวตัวเองตัวบ่ได้เฮาต้องฮู้แก่ใจของตัวเฮาเองเนาะจะทําดีหรือว่าเฮาจะเฮ็ดหยังในมื้อนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเฮาฮู้แล้วเนาะจงฮู้ตัวเฮาเองให้หลายหลายๆคนยังบ่ฮู้จิตใจตัวเองย่านใจตัวเองก็มีเนาะจังซั่นก็ให้ยึดถือยึดมั่นสัจจะนั่นเป็นสิ่งที่ดีหลายเนาะสัจธรรมเพิ่นว่าสัจธรรมนี่เป็นสิ่งที่ดีคูณค่ําต่อชีวิตต่ออนาคตของตัวเองถ้าเป็นคนบ่มีสัจคนบ่มีสัจจะเนาะเพิ่นฮ้องว่าสัจจะนั่นล่ะสัจธรรมบ่มีสัจจะคนอื่นก็จะบ่นับถือบ่นับหน้าถือตาบ่ไว้วางใจว่าซั่นซะเพราะฉะนั้นเขาต้องมีสัจธรรมในตัวของตัวเองให้หลายที่สุดเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปเป็นบทเขียนของเกดแก้วปกพันขอมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทุกท่านได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทกลอนมี

หลายปีจรจากเจ้าตนแม่มารดาเฮียมเอ๋ยใจคนิงโหยหาสู่สวยแหลงเศร้าบ่ว่ายามกินข้าวยามนอน

เมื่อถือผ้าท่องไปมาแสนยากลำบากแท้ตนเจ้าแม่เอ๋ยลูกอยู่ไกลฝากฟ้ายังห่วงคะนิงหาภาวนาเวียนคืนแด่องค์อินเจ้าโปรดหักษาดูแลเฝ้ามารดาเหี่ยมแดขอให้กายแม่ข้ายืนมันส่วนนิรันดร์แด่ทอน

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จ้อมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ผ่านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะบทกลอนจากเกตแก้วปกพันเพื่อนให้สื่อว่าคิดทอดเมหลายปีที่ได้จากเจ้าไปเพื่อหน้าที่เวียกงานก็โอ้ยในหัวใจส่วนลึกของหัวใจบ่ว่าตอนเศร้าตอนสวยตอนแรงโดยเฉพาะเป็นยามกินข้าวยามนอนคิดฮอดคิดฮอดเพิ่นว่าเนาะคิดฮอดแม่คิดฮอดอายอุ่นอกของแม่ว่าซั่นจังใดก็อย่าเด้อขอให้แม่จงดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็มีอายุมั่นควรยืนเด้อสำหรับลูกนี้เสร็จสิ้นหน้าที่เวียกงานจะคืบกลับคืนเมื่อหาแม่เพิ่นว่าเนาะเอาขอบใจมีรายการทุกทานเนาะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้มาฟังบทกลอนต่อไปจากคำพรสุขวงศ์ขอมอบเป็นความบุญสืนให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในกลอนที่มีชื่อว่าวิญญาณแคน

เสียงเป่าเตะเต้นเตะดังหนาวยามหนาวเสียงลมวอยวอยผัดกิ่งใบปลายไม้เสียงแคนซับสอดซ้อนวอนวอนวีวอนใจนั้นซึมซาบซึ้งถึงเจ้าเผ่าลาวเสียงแคนตกแห่งห้องตึกใหญ่ทันสมัยแต่แขนยังเป็นลาวแนบนำใจจำสาวสืบเสื้อเป็นใหญ่ขอดควยลูกแขนหลุดลั่นคันเหมือนเจ้าเผ่าลาวอยู่ห่วมเต้าลมเป่าแหงเบาล้มจากใหญ่เป่าแขนเสียงแนนลมอื่นผัดปากเต้าเหล่าแขนบวกแกนดังวูล่าลมส้วนบกหวนมีแขนนำแนบเนื้อจับเป่ายามเหงาเป็นทํานองผัดพาวใบพาวสาวแม่ห้างอ่อยออมลูกปอมแขนเป่าจอนแขนซ้อนแวงคอนคันเมียนอยู่ทงหญ้าแคมป่าปลายนาคงไผไก่ห่มไห้เฟื่อยไม้มีแขนเป็นสุกแม่งยามเอามาเป่าวิญญาณพันผูกเจ้าทั้งเต้าและเหล่า

เอาหับฟังบทกรจากคำพรสุขวงศ์วิญญาณแคนและก็พร้อมด้วยเสียงเพลงเป่าแคนกล่อมสาวเนาะมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้หวังจะเป็นอย่างยิ่งว่าบทกรและเสียงเพลงที่ผ่านไปคงสร้างความสุขใจและความอารมณ์ให้แก่เพื่อนมิตรรายการได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกับเพื่อนผู้ที่เพิ่นมักฮักทางด้านเสียงเพลงและทางด้านบทกราบก่อนเนาะอย่าสลืมเด้อผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชิญเขียนบทกลอนหรือว่าบทเรื่องสั้นก็ได้เนาะแล้วมวนเชิญกับรายการของพวกเขาเนาะมาเข้าสู่บทกลอนต่อไปจากผลงานการเขียนของดาวปิงแสงคำคืนนี้ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทานสำหรับบทกลอนนั้นมีเสื่อว่า

เรียกงานที่ว่านั้นจะก้าวดินหรือถอยเมื่อวิจัยตามหลักเพิ่นนิยามมีหลายข้อเหตุและผลมีหลายด้านคนกับงานคือคองปัจจัยในนอกพร้อมสำคัญแท้กะแมนคนหนึ่งเหตุผลเพิ่นว่าไว้จัดใส่ในงานวิชาการบ่สมเฮียนบ่สร้างทำงานนี้บวกกับอคติเพิ่มงานทำบ่สมขึ้นสองคือคนขี่ข้านงานบ่ก้าวแล่นเดินสามนั่นคนขี่ซอเห็นแก่ตัวตนประโยชน์รวมบ่หัวซาโอกาสมีแม่นโกงบ้านสี่นั่นคือคนจ้ากิจการงานบ่เดินแลนแถมยังมีโอกาสล่มจิบหายแท้ก็หากไวผู้สลาดต้องขีดพ้นวางขอบคายขยายกฎกำหนดบทกฎหมายพัฒนาไวก้าวจัดสรรงานกับคนเข้าหับประกันคุณภาพเปิดสองทางโว้ไว้กันแก้โกบโกยเวียกงานใหญ่และน้อยคอยแก้ตามสมัยแต่ยากหลายคือคนโง่งมงงแงนถือมานะคิดถือมันสมองฝึกยากสิหาหยังมาถากได้ถาใจด้านบอดมึนคนบกเก่งคนขี่ข้านคนส่อลาดบังหลวงจับได้มาลงทันเปิดโปงดัดมีใส่ได้โอกาสมีการก้าวพัฒนาได้ใหม่ส่วนคนใจบอดใบไผสิเก้สวยสอนคนปัญญาหม่อตื่นบ่เลิกซึ่งถึงท้องสมองมีก็คือกบอยู่แต่ในหูธรรมบ่เคยเห็นหนองน้ำลำธารอันกว้างใหญ่ค่ายคือคนบดงูบอดใบโวเว้าอวดแต่ตนหันแล้ว

ฟังไปเนาะคนกับงานจากดาวเปล่งแสงเป็นว่าสำหรับเวียกงานบ่ว่าสิเป็นเวียกน้อยเวียกใหญ่ก่อนจะเดินแม่นแล่นสะดวกบ่ว่าจะอยู่ในคงเขตเวียกงานใดองค์กรใดก็แล้วแต่เนาะมันก็ต้องมีการหัวมือกันมีความคิดมีความอ่านไปแล้วเดียวกันเนาะบ่ขัดแย้งบ่ขัดแย้งแบ่งลืนกันเพิ่นว่าแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากหลายเนาะเพราะว่าถ้าหากผู้ร่วมงานมีความบ่สมบูรณ์ทางด้านสติปัญญาแล่นนักไปกว่านั้นก็คือการถือตัวเนาะนี่เป็นหนึ่งบทกลอนที่นำมาเป็นข้อมูลสื่อให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกทานเนาะมาเหลียวเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับพัดจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ผู้ดำเนินรายการไกสอนวิสัยราชพร้อมด้วยในสางส่งเสียงป่วยใส่พรทุกทานจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการนำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักในมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

0: สุขีมันเสมอมันเคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและแผงทุกๆท่านกลับมาพบพ่อกับรายการลาตีเสียงเพลงอีกเส้นเคยมื้อนี้ต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้เล็กๆน้อยๆที่สำคัญโดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาสร้างสีสันบรรยากาศในยามลาตีเพื่อสร้างความเบิกบานม่วนซื่นพร้อมๆกันครับการคับกลมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นิทา
1: ศาสตร์นี้คงสิ้นบุญวาสนามีแต่คนเขากล่าวมา
0: และ1ชั่วโมงนับจากนี้มิตรรายการท่านผู้ฟังจะได้รับข้อมูลข่าวสารและความเบิกบานม่วนซื่นจากเสียงเพลงม่วนๆไปพร้อมกัน
1: งามหนักหนาโอ้เมืองเวียงจันทร์
0: และพอๆกันขั้นทำอิฐจะมอบความเบิกบานสดชื่นด้วยเสียงเพลงม่วนๆให้ทุกท่านได้ม่วนซื่นซะก่อนหลังจากนั้นพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

ื่อมนสนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของผักและลัดเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของผักระเบียบกฎหมายของลัดให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุ่งเขาเจ้าประกอบส่วนเขาในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูกุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสี่ยวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสี่ยวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมามอบให้มิตรรายการในยามค่ำคืนในยามราตรีเพื่อส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอน
1: งามจริงจริงน้องมองเบิ่งใสก็อ่อนสอน
0: และก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับหนึ่งเสียงเพลงผ่านไปแล้วแม่ค้าทางอ่อนมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาอยู่ในขณะนี
1: ้แม่เจ้ามีคู่สอน
0: และแน่นอนเวลากลางค่ำกลางคืนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาพักผ่อนของหลายๆท่านและก็อาจจะมีอีกหลายท่านด้วยกันที่ว่าต้องได้เข้ากะเวียกกลางคืนทางรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และก็เสียงเพลงม่วนๆนี้มามอบให้อยู่เป็นเพื่อนอยู่เคียงข้างท่านในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในกะกลางคืนก็แล้วกัน
1: อยู่เคียงหอนเจ้าแล
0: ส่วนว่าท่านใดที่ได้เฮ็ดเวียกมาตั้งแต่เช้าจนถึงแล้งกับเมื่อฮ้อนเฮือนฮอดซานกลางค่ำกลางคืนหลังจากรับประทานอาหารแล้วมีเวลาได้พักผ่อนย้อนใจกับเปิดวิทยุรับฟังรายการของพวกเราไปนำพักผ่อนไปนำ
1: พบนวลยิ่งค่ำยิ่งปวดหัวใจเหลืองอายบ่เคย
0: ในการเฮ็ดเวียกกลางคืนนี่ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งได้ท่านผู้ฟังถึงว่าจะบ่ได้เข้าหลับเข้านอนคือกันกับบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนแต่ว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกกะกลางคืนนี่ก็บ่ต้องพอหรือว่าผ่าเซินกับสภาพอากาศที่ฮ้อนเอาในตอนกลางเวนโดยเฉพาะก็แม่นแถบเอเชียบ้านเฮานี่ล่ะสภาพอากาศฮ้อนเอาหลายเสียงแดดนี่บ่ให้เว้าเลยยามมื้อเวรนี่ถ้าว่าผู้ใดที่ได้เฮ็ดเวียกกะกลางคืนนี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีอากาศเย็นสบายเด้อบ่ต้องสู้กับแสงแดดฮ้อนเอา
1: อยากได้นวลเนื้อมานอนแอบขา
0: แต่ว่าถึงจังใดก็ตามในข้อดีนั้นก็ยังมีข้อเสียอยู่เพราะว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกกะกลางคืนบ่ได้พักผ่อนกลางคืนตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์เฮานี้เมื่อเวลานอนหลับในบนมืดในเวลากลางคืนตามโมงตามเวลาที่ควรจะเป็นนั้นร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนออกมาสร้างความสมดุลให้แก่ร่างกายฉะนั้นแล้วถึงว่าจะบ่ได้สู้แสงแดดในยามค่ำคืนเมื่อเวลาเฮ็ดเวียกกะกลางคืนแต่ว่าเฮาก็ต้องได้แลกเปลี่ยนมาด้วยการอึดหลับอึดนอนตอนกลางคืนร่างกายก็บ่ได้หลั่งเอาฮอร์โมนที่จำเป็นออกมาปัวแป้งหรือว่าซ่อมแซมร่างกายของเฮา
1: จะมอบใจอ้ายขอนอนตายแน่ตักน้ำ
0: จังสันแล้วถ้าว่าท่านใดมีความจำเป็นต้องได้อยู่กะกลางคืนเฮ็ดเวียกกลางค่ำกลางคืนนี่ก็ต้องได้เอาใจใส่ในการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพของตัวท่านเองเพราะว่าเหนือกว่าสิ่งอื่นใดนี่ก็แม่นสุขภาพร่างกายนี่แหละถ้าผู้ฟังถ้าว่าร่างกายบ่แข็งแรงสิไปหาเฮ็ดหยังก็บ่ได้จังสันแล้วบูฮานเพิ่นว่ามีเงินคำกองล้นพ้นภูเขาซื้อเอาซีวาก็บ่ได้จากสันแล้วเมื่อมีเงินมีคำหลายปันใดกับผู้สามารถที่จะซื้อสุขภาพที่ดีได้ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการลาตีเสียงเพลง
1: น้องอย่าลบหน้าเหมือนมาอยากขอหักนางตลอดไป
0: ตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนับกันตื้อ

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แน่มไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: กันย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แมนย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทําการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: หาเงินใส้กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบ่มีค่าหาวางเงินกี่คือโตละเมอซั่นบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: เกิดเป็นหญิงตินผมให้ลำเกียงตินสิ้นให้ลำเพียงหญิงให้หญิงแท้ๆแหน่แล้วจึงค่อยหญิงขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังเพื่อสร้างสีสันและขับกล่อมมิตรรายการไปพร้อมกันในยามลาตี
1: โลกสลายเป็นเท่าฐาน
0: และก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพลาดไปแล้วก็ขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี
1: ้หากบ่ลืม
0: ในปัจจุบันนี้นั้นทั่วโลกกำลังประสบหรือว่ากำลังเผชิญกับปัญหาสภาวะแวดล้อมที่สุดขั้วฮ้อนกระฮ้อนหลายท่วมกระท่วมหลายและกะแรงกะแรงโพดจะใส่ละกับปัจจุบันนี้นั้นในทั่วโลกกำลังพากันวุ่นวายกับสภาพอากาศทางฝั่งประเทศยุโรปโดยเฉพาะประเทศฝรั่งนี่ประชาชนเพื่อนนี้ถึงขั้นได้ออกมาเล่นน้ำลงเล่นน้ำอาบน้ำอยู่ตามห้วยน้ำลำเซส่งผลให้บางคนนั้นเกิดอาการภาวะช็อกจากสภาพอากาศที่มันฮ้อนเอาลายภาษาอังกฤษเพิ่นเอิ้นว่าฮีทสโตรกและก็ส่วนหลายจะเป็นผู้ที่เป็นวัยหนุ่มสาวพากันลงลิ่นน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่บ่ได้รับอนุญาตเกิดความเสี่ยงบางคนก็พอๆกับเหตุบ่คาดฝันก็คือเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตจำนวนหลายสมควรอีกส่วนหนึ่งก็กำลังพอๆกับสภาวะสุขภาพร่างกายที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่มันฮ้อนเอาลาย
1: ได้อวนอายของใจอยู่หักบ่ลืม
0: และเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในทั่วโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายในยุคปัจจุบันนี้จังซั่นแหละก็พวกเขาจะต้องพากันเอาใจใส่ในการห่วมไม้ห่วมมือรักษาสภาพแวดล้อม
1: ดินปกหน้าห้าห้อยปีหักบ่ลืม
0: ทั้งหมดทั้งมวลก็มาจากน้ำมือของมนุษย์ที่เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายสภาพแวดล้อมทำลายสิ่งแวดล้อมเฮ็ดให้เกิดผลกระทบตามมาในภายหลังคำว่าเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนฮอดดวงจันทร์นี้โป้ไก่เกินไปแล้วท่านผู้ฟัง
1: จะสื่อตรงลงเพียงสายหากบ่ลืม
0: เอาละท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้อ

ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและของแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนําพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคํานับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2. เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเน
1: า
0: ะ
1: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: ใจบ่วังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คองใจบ่ใส่ท่อคองตีใดก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่น่าสนใจและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังและก็ขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอน
1: เห็นหน้าทุกวันน้องก็จากไป
0: บางท่านนั้นอาจจะกำลังประกอบอาชีพในยามค่ำคืนบางท่านอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทาง
1: สู่ถิ่นแคว้นอันแสนไกลข้านี้
0: บ่ว่าท่านจะกำลังพักผ่อนอยู่หรือว่ากำลังประกอบอาชีพกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามค่ำคืนอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาไปนำได
1: ้
0: และก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้

0: และวางบดลมณีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นั้นก็ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะก็แม่นการดื่มน้ำดื่มแบบใดให้ได้สุขภาพที่ดีท่านผู้ฟัง
1: สิ้นเสียงสั่งลาน้องข้าก็หา
0: เกี่ยวกับการดื่มน้ำนี้นั้นทางด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่นก็ได้ออกมาให้ข้อมูลระบุว่าก่อนที่จะเข้านอนนั้นบ่ควรที่จะดื่มน้ำหลายเกินไปถ้าผู้ฟังดื่มแต่พอให้ซุ้มคอนี่ก็พอบ่ควรดื่มหลายเพราะว่ามันจะไปรบกวนการนอน

เราดื่มน้ำหลายเมื่อเวลาเข้านอนแล้วมันจะเห็นให้ปวดปัสสาวะลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำบ่ได้หลับได้นอนและไปขัดขวางการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินและก็กรดฮอร์โมนที่จำเป็นต่อร่างกายในขณะที่ร่างกายกำลังสร้างออกมาในระหว่างที่เรานอนหลับ

ฉะนั้นแล้วทางด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่นจึงแนะนําว่าการดื่มน้ําที่ดีควรดื่มตอนที่ตื่นนอนดีกว่า1จอกเต็มๆหลังจากตื่นนอนแล้วบ่ทันถูกแค่วบ่ทันล้างปากเทื่อให้ดื่มน้ําลงไปเพื่อที่จะให้น้ํานะนําเอาจุลินทรีย์ที่ดีที่เป็นประโยชน์อยู่ในช่องปากลงไปสู่กระเพาะลำไส้ไปกระตุ้นให้ลำไส้นั้นเกิดการขับถ่ายในตอนเช้า

และเมื่อดื่มน้ำ1จอกเต็มๆหลังตื่นนอนแล้วก็ควรที่จะลุกขึ้นออกกำลังกายหรือว่าย่างเบาๆเป็นการเคลื่อนเน่งห่างกายให้ลำไส้มีการบีบตัวเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายในตอนเช้าหลังจากนั้นแล้วจึงค่อยไปถูแค้วล้างหน้าแต่งตัวแล้วก็เฮ็ดกิจวัตรประจำวันตามปกติ

นอกจากนี้ก็ยังมีข้อแนะนำเพิ่มเติมว่าตื่นเช้ามาตอนที่ท้องว่างอยู่นั้นบ่ควรที่จะดื่มกาแฟบ่ว่าจะเป็นกาแฟนมกาแฟดำก็แล้วแต่เพราะว่ากาแฟมีคาเฟอีนเมื่อเวลาที่ท้องว่างอยู่แล้วเฮาดื่มกาแฟลงไปคาเฟอีนนั้นจะไปกระตุ้นให้ลำไส้หรือว่ากระเพาะนั้นหลั่งสารที่เป็นตัวย่อยก็คือน้ำย่อยในกระเพาะหรือว่าเป็นประเภทกรดออกมาย่อยอาหารแต่ว่าท้องเฮาพัดยังว่างอยู่ยังบ่มีอาหารเทื่อเมื่อน้ำย่อยออกมามันก็จะไปกัดกระเพาะได้ถ้าผู้ฟังจากสารกะถ้าว่าจะดื่มกาแฟหรือว่าดื่มคาเฟอีนลงไปนี่ควรจะมีอาหารสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปห้องท้องไว้ก่อนแล้วจึงดื่มกาแฟในตอนที่ท้องยังบ่ว่างนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพเล็กๆน้อยๆเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในเป็นประจำทุกๆเช้าหลังจากที่ตื่นนอนมาถ้าผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการลาตีเสียงเพลงพวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆก่อนบึดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: สิบไม้แหลมบ่อท่อเหล็กปูสิบผู้ฮูบ่อท่อผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความฮู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะแล้วก็แม่นเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆเอามามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเพื่อขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังเข้านอนในยามราตรีรวมไปถึงท่านที่ต้องได้เข้ากะหรือว่าปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามค่ำคืนก็ขออยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนของมิตรรายการในเวลานี
1: ้เพียงผู้ประคองซึ้งใจ
0: แล้วมาฮอดนี้นั้นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเลียวไปเบิ่งเวลานี้ยังเหลืออยู่บ่ฮอดเท่าใดจะให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้เบิกบานม่วนซื่นส่งท้ายด้วยเสียงเพลงม่วนๆหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิรายการท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบๆกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้อวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจงนอนหลับฝันดีโชคดีราตรีสุขสันต์
2: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันพฤหัสแฮม3คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่2เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 น.รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 น.ข่าวภาคเศร้า 7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค 8:00 น.รายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการยกปัญหามาสนทนา15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการปกปักหักษาป่าไม้16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คันได้ฟังความเว้าข่มในในอย่าเฝ้าจมไหลเนอลังเทือข่มขี่พี่อภัยหน้าหากสิดียาสิทีเตียนเว้าพักกระเดาว่าข่มคืนไดเนอบาดได้กินลาบก้อยพัสิโอเอาหาแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังเถียงแผงทุกท่านนำพระท่านเข้าสู่บรรยากาศในยามเศร้าๆของรายการล้มทั่วทิศนับปรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสียงในการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น. 6:00 น.ฮอด 5:00 น.เสียงแคนกระดังตั้งแต่เล่นแต่ขึ้นมาเป็นเสียงแคนเตือนให้ท่านทราบว่ารายการล้มทั่วทิศนับปรุณมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วฮะพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันพฤหัสเลยเด้เป็นวันพฤหัสแฮม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ตรงกับวันที่2เดือนกรกฎาคริสตศักราช2026นะฮะมื้อนี้ก็เป็นวันที่2แล้วในเดือนกรกฎาดังนั้นในต้นหน้านี่พวกเราต้องสืบต่อได้ในการสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติทุกหน้าที่เวียกงานที่พวกเขาหาปิดสอบอยู่ในแต่ละของเขตนั้นให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเฮ็ดแน่ใดแน่ใส่เฮ็ดให้ประเทศชาติของพวกเราเศรษฐกิจแห่งชาติพวกเรานับมื้อนับเข็มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศค่อยๆฟื้นฟูชีวิตกันไปอยู่ให้มันดีขึ้นก้าวไปสู่ความอิ่มหนำสำราญในอนาคตนี้อยากให้ได้ขึ้นนั้นหันก็ต้องได้ออกแข่งแข่งขันกันจัดตั้งปฏิบัติพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในแต่ละของเขตเวียงงานนั้นให้เป็นรูปธรรมและมือน้ำดีขึ้นบ่แม่นว่าสิเฮ็ดพอไปแปะบางๆเฮ็ดหยังก็ต้องเฮ็ดแท้ทำจริงนะเฮ็ดต่างเมื่อยเอื้อยต่างเศร้าอันนี้แม่นบ่คักต้องเฮ็ดให้มันสุดกกสุดปลายแท้ๆจึงจะเฮ็ดให้เวียกทุกอย่างนั้นประสบผลสำเร็จตามคาดหมายรายการล้มทั่วทิศนับลุ้นพบกับท่านผู้ฟังในเดือนกรกฎานี้กันในทำกลางบรรยากาศที่พวกเราพร้อมแข่งขันกันสร้างผลงานเพื่อกำนับหับต้อนวันสำคัญต่างๆโดยเฉพาะแมนวันที่13กรกฎวันที่13กรกฎนี่ก็เป็นวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์เด้เซ็งครบรอบ117ปีได้ในปีนี้นี่และนอกจากนั้นก็วันที่20กรกฎก็เป็นวันสร้างตั้งแม่ยิ่งลาววันสร้างตั้งสถาบันแม่ยิ่งลาวครบรอบ71ปี71ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวขององค์การจัดตั้งแม่ยิ่งลาวที่ได้ประกอบส่วนเขาในทุกขวงเขตเวียกงานในทุกระยะของการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยก็คือระยะแห่งการปกปักรักษาสร้างสาพัฒนาประเทศศาสตร์นี่แหละนะพวกเขาจงสืบต่อเด้อเสริมขยายผลงานของบรรดาป้าแม่เอื้อยที่ได้อุทิศตนวีรชนแห่งศาสตร์ที่ได้อุทิศตนเข้าในการประกอบส่วนปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศศาสตร์ของพวกเขาให้ยังมีเข็มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆและนอกจากนั้นวันที่29ที่จะถึงนี่ก็เป็นบุญทั้งศาสนาของคนลาวชาวพุทธพวกเฮานั่นก็คือบุญเข้าพรรษาบุญเข้าพรรษานี่หลายคนว่าโอ้ยก็ดีแหละที่ได้ปฏิบัติตนด้วยการเลิกละอบายมุขต่างๆทั้งหลายทั้งปวงแน่ใดก็ตามท่านผู้ฟังสิ่งนี้มันขึ้นกับจิตใจของแต่ละคนตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นก็แนะนำมาแหละให้ทุกคนเฮ็ดความดีอย่าไปเฮ็ดความซัวความซัวก็หมายถึงปรากฏการย่อทอดต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเฮาแหละเนาะต้องหลีกเว้นประพฤติตนให้เป็นคนดีของสังคมนั่นเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นั่นอะไรก็ทำพวกเฮาก็ต้องเอาใจใส่สิ่งใดที่ควรสิ่งใดที่บ่ควรหลายคนว่าได้ลดเลิกละอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เป็นการปฏิวัติตามกฎระเบียบอันหนึ่งในหีดของทางพุทธศาสนาก็ดีแล้วเนาะหลายคนนี่ก็ถือระยะบุญเข้าพรรษาลดละเลิกอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงถ้าดีแท้แม่นพวกเขาลดเลิกละเลย
จะเป็นการดีที่สุดเนาะรายการล้มโดยทิศหน้าบอลลูนมื้อนี้ก็มีข่าวมีเหตุการณ์มีหลายสิ่งหลายอย่างมานำเสนอให้ท่านฟังแต่ลืมต้นของรายการก็มาเบิกบานมนต์ซื่นฟังเพลงฟังล้ำจากรายการซะก่อนจากนั้นผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ก็จะนำเอาข่าวจากทิศต่างๆมานำเสนอให้ท่านฟังในระยะต่อไป

อ๋อหลังจากฟังลำมันม่วนจากทางรายการไปแล้วบัดนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวต่างๆในระยะที่ผ่านมาว่าเกิดขึ้นมีขึ้นใดๆในแต่ละทิศนั้นทำอิทนี่ก็ไปติดตามเบิ่งแจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศนะทั้งกระทรวงการต่างประเทศนี้เพิ่นได้ออกแจ้งการมาซึ่งเนื้อในของแจ้งการนั้นก็แม่นซี้ออกว่าตอบสนองตามการเสื้อเซินของพันธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพันธานมินอองไล่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะก็จะได้เดินทางมาเยี่ยมยามทั้งรัฐกิจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่วันที่3มาวันที่5กรกฎนี้ก็คือมื้ออื่นเป็นต้นไปเนาะมื้ออื่นกับวันที่3มื้อคือวันที่4แล้ววันอาทิตย์กับวันที่5ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์วันที่3ถึงวันที่5กรกฎนี้ทั้งนี้นี่ก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันกันทูตลาวเมียนมานี่ครบรอบ70ปีก็คือเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อที่ดีงามและการร่วมมืออันใกล้ชิดฐานประเทศใกล้เคียงระหว่าง2ประเทศลาวเมียนมาให้แน่นแฟ้นและแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นนะกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการมาก็แม่นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาคือท่านมินอองไล่พร้อมภรรยาพร้อมด้วยคณะจะได้เดินทางมาเยี่ยมยามทั้งรัฐกิจอยู่ลาวเฮาแต่วันที่3หาวันที่5กรกฎนี้เอาข่าวต่อไปถึงอีกสำหรับข่าวต่อไปนี้ก็แม่นเว้าถึงท่านนางเวียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศเปิ้นก็ได้ต้อนรับทูตสาธารณรัฐเกาหลีเข้าเยี่ยมอำลาวันที่9มิถุนาที่ผ่านมาวันที่29บ่แม่นวันที่9เด้วันที่29เดือนมิถุนาที่ผ่านมานี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศนั้นเพิ่นก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านจงยองซู่เอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสที่ได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวเฮาและในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนเพิ่นก็ได้แสดงความสมเสยและได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การทูตของท่านจงยองซู่ซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันการทูตก็คือส่งเสริมการร่วมมือทางด้านต่างๆระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชนสองประเทศลาวสาธารณรัฐเกาหลีให้ได้รับการพัฒนาและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้อวยพรให้ท่านทูตนั้นจงกลับคืนประเทศด้วยความสวัสดิภาพและประสบผลสำเร็จในการปฏิวัติหน้าที่อันไม่อันมีเกียรติของท่านทางด้านท่านจงยองซู่เพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจต่อท่านนางเวียงทองศรีพันดอนที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลก็คือการนำพักรัฐของลาวตลอดฮอดประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทุกอย่างตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตของตนจนได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามนี่นี่แม่นเว้าถึงท่านนางเวียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศเฮานี่ล่ะเพิ่นก็ได้ต้อนรับทูตสาธารณรัฐเกาหลีเข้าเยี่ยมอำลาในโอกาสที่ท่านได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวเฮาซึ่งว่าผลสำเร็จของท่านจงยองซู่เอกอัครทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวนี่ในระยะการปฏิวัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวนี่เพิ่นก็ได้ประกอบส่วนเด้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันทางการทูตก็คือการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านต่างๆระหว่างรัฐบาลก็คือประชาชน2ชาติลาวสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้พัฒนาอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการพัวพันร่วมมือระหว่างลาวกับสาธารณรัฐเกาหลีอ้าวข่าวต่อไปท่านผู้ฟังข่าวต่อไปนี่
ทั้งกรมอุตุนิยมอุตุกศาสตร์เพิ่นได้ออกแจ้งเตือนมาเลยอุตุนิยมเพิ่นเตือนว่าจะมีพายุหมุนเขตฮ้อนแต่วันที่2หาวันที่5กรกฎนี้เฮ็ดให้มีฝนตกหนักและลมพัดแรงกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้คาดคะเนสภาพอากาศแต่พูดแหละแต่วันที่29เดือนมิถุนาที่ผ่านมาจนไปฮอดวันที่5กรกฎก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ซึ่งว่าการคาดคะเนนี่เพิ่นแจ้งว่าในระยะต้นอาทิตย์แต่วันที่29หาวันที่1กรกฎห้องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านอยู่ทั้งเขตภาคเหนือลงหาภาคกลางของประเทศลาวเฮาสมทบกับกระแสลมตะเวนตกตะเวนตกเสียงใต้จะมีกำลังแรงปานกลางพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักพร้อมทั้งจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคส่วนระยะกลางหาท้ายอาทิตย์คือแต่วันที่2หาวันที่5กรกฎนี้นี่ห้องความกดอากาศต่ำก็ยังจะสืบต่อพัดผ่านเขตภาคเหนือหาภาคกลางของเราตึมอีกไปปองใส่ยอมความกดอากาศต่ำที่จะเฮ็ดที่จะเกิดขึ้นอยู่ทั้งเขตทะเลจีนใต้ตอนลุ่มซึ่งคาดว่ายอมความกดอากาศต่ำจะมีกำลังแรงเพิ่มขึ้นกลายเป็นพายุดีเพรสชันและจะมีกำลังแรงเพิ่มขึ้นกลายเป็นพายุหมุนเขตฮ้อนในระยะแต่วันที่2หาวันที่3คือเมื่อวานนี้หาเมื่อนี้จากนั้นหันก็จะสืบต่อเคลื่อนที่ไปทางเขตทะเลจีนใต้ตอนถึงและจะเคลื่อนที่ขึ้นฟังที่เกาะไหหนานในวันที่4เดือนกรกฎนี้ซึ่งจะเฮ็ดให้กระแสลมมรสุมตะเวนตกเสียงใต้จะมีกำลังแรงเพิ่มขึ้นพัดปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวและจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคตึมอีกเพิ่นคาดคะเนว่าอยู่ทางภาคเหนือด้านตะวันออกหั่นในระยะ1อาทิตย์ต่อหน้าหมายถึงแต่วันที่29ถึงวันที่5ตุลาวันที่29มิถุนาที่ผ่านมาหาวันที่5กรกฎนี้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมทั้งจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิต่ำสุด16หา20องศาและสูงสุด22หา31องศาส่วนอยู่ภาคเหนือด้านตะวันตกในระยะแต่วันที่29เดือนมิถุนาผ่านมาหาวันที่5กรกฎนี้อากาศจะฮ้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกหนักพร้อมทั้งจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิต่ำสุด20หา24องศาและสูงสุด30หา36องศาทางด้านเขตภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิต่ำสุด21หา24องศาและสูงสุดนี่31หา35องศาสำหรับอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่วันที่29เดือนมิถุนาผ่านมาหาวันที่5กรกฎนี้อากาศจะฮ้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและจะตกและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักพร้อมทั้งจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณอุณหภูมิต่ำสุด24หา26องศาและสูงสุด34หา36องศาอยู่ทั้งแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิต่ำสุด19หา21องศาและสูงสุด30หา32องศาอยู่ทางภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่เกือบทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิต่ำสุด22หา26องศาและสูงสุด32หา35องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณในระยะแต่วันที่29เดือนมิถุนาผ่านมาหาวันที่5กรกฎนี้อากาศจะเย็นอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลาง
้อมทั้งจะมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสอุณหภูมิต่ำสุด15-17องศาและสูงสุด24-26องศาพร้อมเดียวกันนี้เพิ่นก็ยังมีคำเตือนมาคำเตือนของเพิ่นแจ้งว่าเนื่องจากระยะกลางหาท้ายอาทิตย์แต่วันที่2หาวันที่5กรกฎนี้ห้องความกดดันกับอากาศต่ำจะสืบต่อพัดผ่านเขตภาคเหนือหาภาคกลางของลาวตึมอีกปองใส่ยอมความกดดันอากาศต่ำที่จะเกิดขึ้นอยู่ทะเลจีนใต้ตอนลุ่มคาดว่ายอมความกดดันอากาศต่ำจะมีกำลังแห้งเพิ่มขึ้นกลายเป็นพายุ depression และจะมีกำลังแห้งเพิ่มขึ้นกลายเป็นพายุหมุนเขตฮ้อนระยะแต่วันที่2หาวันที่3กรกฎาคมนี้จากนั้นหันจะสืบต่อเคลื่อนที่ไปทางเขตทะเลจีนใต้ตอนถึงและจะเคลื่อนที่ขึ้นฟังที่เกาะไหหนานในวันที่4กรกฎซึ่งจะเฮ็ดให้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแห้งเพิ่มขึ้นพัดปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวเฮาและจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเป็นบริเวณกว้างเหมือนบางบริเวณดอกเป็นบริเวณกว้างและจะมีฝนตกหนักพร้อมจะมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรเทาองค์การปกครองท้องถิ่นและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกหนักลมพัดแห้งที่จะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองน้ำท่วมอ่างน้ำท่วมขังในตัวเมืองต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาหักล่มหลังคาเปเพจึงขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องเนาะพวกเขาต้องมีสติได้ในการดำรงชีวิตในสภาพอากาศกำลังแปรปรวนอยู่ในปัจจุบันนี้ทั่วทุกภาคจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมหาตกในรับคอยหาปานกลางพร้อมทั้งมีลมพัดแรงเด้ต้องมีสติและในการดำรงชีวิตของพวกเรามาติดตามข่าวเติมอีกข่าวหนึ่งแล้วจึงค่อยไปฟังเพลงฟังลำจากทางรายการสำหรับข่าวนี้นี่แมนปกสแขวงเสกองจับแก๊งกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้100กับ1คนอยู่เงินผักเมืองละมามและเมืองท่าแตงข่าวจากแขวงเสกองรายงานว่าวันที่22มิถุนายนนี้เจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะปกสแขวงเสกองเพิ่นได้สมทบกับกองบัญชาการทหารแขวงและองค์การอัญญการประชาชนแขวงได้บุกเข้ากวดค้นเฮือนผักแห่งหนึ่งในเทศบาลเมืองจำนวน9จุดเฮือนผักจำนวน9จุดอยู่ในเทศบาลเมืองคืออยู่เขตบ้านเพียไม่บ้านโนนมีไซบ้านโพนบ้านโพไซของเมืองละมามและบ้านท่าแตงเหนือเมืองท่าแตงเสียงว่าผ่านการกวดค้นหันก็แม่นพบเห็นและจับกลุ่มแก๊งเป้าหมายที่เป็นคนต่างประเทศทั้งหมดถึงห้อยกับ1คนเป็นหญิง6คนรวมมี3สัญชาติคือจีนนี่90คนเป็นหญิง2คนญี่ปุ่น7คนและสัญชาติกัมพูชา4คนเป็นเพศหญิงซึ่งในนี้จับกลุ่มได้กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์มี63คนเป็นหญิง6คนเป็นคนสัญชาติจีน59คนหญิง2คนกัมพูชา4คนเป็นเพศหญิงพร้อมทั้งยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์9หน่วยบัตร ATM 43บัตรปืนสั้น1กระบอกโทรศัพท์มือถือ 1,331 หน่วยเงินกีบสกุลเงินกีบนี่62ล้านกีบแล้วเงินดอลลาร์ 4,000 กว่าดอลลาร์เงินกัมพูชานี่ 353,600 เรียลยาเม็ดไข้คือยาบ้า2เม็ดอุปกรณ์การเสพ1สุดแป้งผงค่ายคือผงเคนี่8ถุงและอื่นๆอีกหลายรายการกลุ่มคนต่างประเทศที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายมี38คนเป็นคนสัญชาติจีน31คนญี่ปุ่น7คนโดยมีเครื่องติดตัวโทรศัพท์41หน่วย iPad 1หน่วยบัตร ATM 20บัตรบัตรประจำตัว8บัตรเงินกีบ18ล้าน7แสนกว่ากีบเงินดง670,000ดงเงินดอลลาร์นี่195ดอลลาร์สายคอค่ายคือเงิน1เซ็นและสายแขนลูกปัด1เซ็นปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวของยังสืบต่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้ละเอียดจะแจ้งเพื่อขยายผลเก็บกำข้อมูลและนำเอาเจ้าของสถานที่พักเซามา
ปิดที่เปิดบริการมาสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายนะอันนี้ก็แสดงถึงปรากฏการณ์โยธาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมลาวพวกเฮาโดยเฉพาะมันแก๊งสแกมเมอร์นี่แหละท่านผู้ฟังบ่มีเฉพาะแต่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เลยอยู่เขตแขวงต่างๆก็มีคือกันดังนั้นพวกเราต้องมีสติในการดำรงชีวิตต้องมีสติระมัดระวังมีสติเป็นเจ้าของประเทศชาติเห็นปรากฏการณ์ยอท่อพอดีเกิดขึ้นอยู่บนใดก็ให้หีบห้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นเพื่อเพิ่นจะได้ไปปราบปรามสกัดกั้นได้ท่วงทันแต่หัวทีอันนี้ก็อยู่แขวงเสียกองพุ่นเนาะอยู่แขวงเสียกองเพิ่นก็ได้จับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ได้ลายกว่า100คนว่าซั่นซะที่พักเซาอยู่เมืองละมามและเมืองท่าแต่งฮะก็หวังว่าทุกคนก็คงจะเป็นเจ้าการในการปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองเอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบให้กลายเป็นของทั่วปวงชนรวมกันในใส่เหตุให้ประเทศชาติมีความสงบปกติชีวิตกันเป็นอยู่ของลูกหลานพวกเราจึงจะก้าวไปไกลมาฟังเพลงจากทางรายการซะก่อนจากนั้นจึงจะลุ่มข่าวต่างๆสู่ท่านฟังติ่มอีก

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มถั่วทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งกระจายเสียงในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์บุญเทียงเกวิไลวงเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ทานฟังวันนี้ก็จะให้ทานได้มาติดตามข่าวตึมอีกข่าวนี้แม่นพวกเขายับมาทั้งแขวงคำมวนอยู่ทั้งแขวงคำมวนนี่มันปกสแขวงคำมวนได้นำส่งแกมสแกมเมอร์ให้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกระทรวงป้องกันความสงบในท่าเดือนมิถุนาที่ผ่านมานี้ประเนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศห้องสันติบาลได้ร่วมกับประเนกตำรวจเศรษฐกิจห้องตำรวจกองบัญชาการปกสแขวงคำมวนเพิ่นได้นำส่งพวกถึงหาสอบโกงทั้งโทรคมและการสื่อสารหรือว่าแก๊งสแกมเมอร์ฮะแหละจำนวน115คนเป็นหญิงนี่7คนในนี้ก็มีสัญชาติจีน104คนเป็นหญิง3คนสัญชาติเมียนมา7คนหญิง3คนสัญชาติเอธิโอเปีย3คนและสัญชาติยูเครนหรือว่าอูเครนนี่แหละ1คนเป็นเพศหญิงพร้อมทั้งเครื่องของกลางเป็นต้นก็เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่137หน่วยโน้ตบุ๊ก4หน่วยโทรศัพท์มือถือ757หน่วยและเครื่องปรินเตอร์2เครื่องมอบให้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อนำตัวพวกเกี่ยวไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและพวกถูกหาดังกล่าวนี้ถูกกักตัวในวันที่20หั่นในวันที่20มิถุนาอยู่ที่ห้านคาราโอเกะ KTV เซียวตงปู่ตั้งอยู่บ้านนาคำเมืองหนองบกแขวงคำมวนซึ่งสามารถจับตัวเป้าหมายอยู่ในห้านคาราโอเกะแห่งนี้นี้ได้65คนมีสัญชาติจีน54คนเมียนมา7คนเป็นหญิง3คนสัญชาติเอธิโอเปียนี่3คนและยูเครน1คนซึ่งเป็นเพศหญิงหั้นพร้อมทั้งของกลางมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ65หน่วยโน้ตบุ๊ก4หน่วยโทรศัพท์มือถือ420หน่วยต่อมาวันที่23เดือนมิถุนาที่ผ่านมาหันก็จับได้อยู่ที่รีสอร์ทโอเวนฟิลด์เขตบ้านถ้ำเมืองทาแขกสามารถกักตัวเป้าหมายได้ทั้งหมด50คนเป็นหญิง3คนซึ่งเป็นสัญชาติจีนทั้งหมดพร้อมทั้งยึดของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ72หน่วยปรินเตอร์2เครื่องและโทรศัพท์มือถือ337หน่วยกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ดังกล่าวนี้ก็ได้มีการเคลื่อนไหวและละเมิดต่อระเบียบกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่แล้วดำเนินธุรกิจประกอบอาชีพโดยบ่ได้รับอนุญาตและลักลี่ซ่อนอยู่แล้วนอกจากนั้นก็ยังได้เคลื่อนไหวก่ออสัญกรรมด้วยการส่อโกงทรัพย์ทางโทรคมและการสื่อสารอยู่ลาวหอน้ำตึมอีกนี่อันนี้ก็มันอยู่ทั้งแขวงคำมวนคันอย่าว่าไปแล้วนี่นะท่านผู้ฟังแก๊งสแกมเมอร์นี่อยู่ในทุกประเทศมีในทุกๆประเทศเนาะอ้อมข้างของพวกเขาและประเทศอื่นๆโดยเฉพาะมันอยู่ในประเทศอ้อมข้างพวกเขานี้จากการปราบปรามในอย่างที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศก็ได้เอาใจใส่ติดตามกลุ่มเป้าหมายจับกลุ่มคุ้มขังปราบปรามสกัดกั้นก็เฮ็ดให้กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นี่แตกสะแตกสายเลยปานเพิ่งแตกหังเพิ่นเนาะคันจะว่าล่ะก็ปานเพิ่งแตกหังหนีไปบนหั่นหนีไปบนนี้สุดท้ายมาก็มาห่วมศูนย์อยู่ลาวของพวกเขาเปิดดำเนินธุรกิจต่อเฮ็ดต่อเฮ็ดแนวบ่ดีเห็นก็แต่ว่าอยู่ลาวเฮานี่ก็มีกฎหมายมีระเบียบกฎหมายบ้านเมืองในการปกครองก็ได้เอาใจใส่ในการสกัดกั้นปราบปรามเด้เห็นว่าข่าวในอย่างที่ผ่านมานี่ลายเขตลายแขวงลายท้องถิ่นลายบ่อนบนได้เอาใจใส่ในการต้านสกัดกั้นปราบปรามจับกลุ่มคุ้มขังส่งกลับคืนประเทศต้นทางเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของประเทศต้นทางอยู่ลาวเฮาก็ดำเนินตามระเบียบกฎหมายของลาวโดยการจับกลุ่มคุ้มขังสืบสวนสอบสวนเอาข้อมูลละเอียดตัวจริงอันนี้ก็แม่นเว้าถึงการปฏิบัติหน้าที่เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ก็คือพรรครัฐบาลพวกเฮาบ่ปะให้ปรากฏการณ์ยอท่อนี้เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเพิ่นได้เอาใจใส่ในการติดตามกวดกาปราบปรามสกัดกั้นก็เห็นได้ว่าปัจจุบันนี้
ปัญหาต่างๆก็ค่อยๆลดผ่อนลงแต่จะให้หมดบ่แม่นบ่หมดท่านผู้ฟังบ่หมดยังหลายอยู่ดังนั้นพวกเราต้องมีสติระวังตัวเป็นหูเป็นตาช่วยกันตึ้มอีกละในการสกัดกั้นปราบปรามเด้ประเทศลาวก็เป็นคนลาวเป็นเจ้าล่ะต้องเป็นเจ้าของประเทศชาติต้องเอาใจใส่ในการสกัดกั้นและปราบปรามมีประการบ่ดีเกิดขึ้นอยู่บนใดเห็นอยู่บนใดก็ให้ยิ้มฮอดรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพิ่นจะได้เอาใจใส่ในการสกัดกั้นปราบปรามแต่หัวทีให้ท่วงทันวันนี้ก็ไปทั้งพุ่นไปทั้งแขวงสวรรณเขตอยู่ทั้งแขวงสวรรณเขตมาติดตามข่าวนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าเอารถให้มู่ยืมจนก้าวไปสู่การถึกจับตัวคนให้ปุ่นหั่นคำอยู่ตลาดแก้งกอกแขวงสวรรณเขตนะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นมาติดตามน้ำกันพันโทสมศักดิ์จันทรสอนหัวหน้ากองบัญชาการปคสเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตรายงานว่าวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาหันเวลา 7:00 นทางเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนปคสเมืองอุทุมพรได้รับรายงานว่าได้มีวัยรุ่นขับขี่รถจักรแล้วเกิดอุบัติเหตุล้มเองอยู่เส้น

ปีและผู้ซนไทยเพิ่นไปนำกัน2คนเด้ผู้ซนไทยซื้อเท่าหมดอายุ22ปีทั้ง2คนนี่อยู่บ้านโคกใหญ่เมืองอุทุมพรแขวงสันเขตผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่พวกเกี่ยวรับสารภาพว่าวันที่23มิถุนาที่ผ่านมาพวกเกี่ยวก็ได้มั่วสุมดื่มน้ำกระท่อมและเปิดห้องตีคอลลาเจนอยู่ห้องพักแห่งหนึ่งจนฮอดเวลา 6:00 น.ของวันที่24เดือนมิถุนาทั้ง2คนหั่นก็ได้ยืมรถจักรของเฒ่าบุญมาอายุ22ปีอยู่บ้านโคกใหญ่เมืองอุทุมพรเพื่อไปรับเอาเครื่องแต่ขี่ไปบ่ทันฮอดผีบ่พร้อมเทวดาบ่ซอยหั่นแหละขี่ไปบ่ทันฮอดบอนเอาเครื่องก็เกิดอุบัติเหตุก่อนจนฮอดเวลา 16:00 น.ของมื้อเดียวกันเจ้าหน้าที่จึงได้เข้ากักตัวเฒ่าบุญมาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเฒ่าบุญมาผู้เป็นเจ้าของรถนั้นรับสารภาพว่าลูกปืนอากาศ1ห้อยกับ4ลูกนั้นมันเป็นของเฒ่า4สมัยหรือจีนอายุ35ปีอยู่บ้านนานกเขียนเมืองจำพรแขวงสนเขตผ่านการสืบสวนสอบสวนฮู้ว่าเป็นเป้าหมายที่มีส่วนห่วมปุ้นหั่นคำจากนั้นเจ้าหน้าที่วิสาสเพาะได้สมทบกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวของเข้ากวดการสถานที่จุดพักเซาของเฒ่า4สมัยหรือว่าจีนเพื่อกักตัวแต่ว่าผู้เกี่ยวนี่ใช้อาวุธปืนต่อสู้กับเจ้าหน้าที่และพยายามเอาตัวลบนี้แต่ไปบ่รอดก็คือว่าแหละผีบ่พร้อมเทวดาบ่ซอยแต่หนีบ่รอดถูกเจ้าหน้าที่จับตัวได้พร้อมของกลางก็มีอาวุธปืนชนิดอากาศนี่1กระบอกบังลูกปืน1บังลูกปืน263ลูกอาวุธปืนสั้น4กระบอกพร้อมลูกปืนนี่24ลูกรถจักรยี่ห้อ Honda รุ่นฮิส4ปอนด์ทองนี่1คันบ่ติดป้ายทะเบียนเครื่องติดตัวก็มีโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone 11 สีขาว1หน่วยโทรศัพท์ยี่ห้อ iPhone 13 Pro Max 1หน่วยจากการสืบสวนสอบสวนเฒ่า4สมัยหรือว่าจีนหั่นได้ให้การรับสารภาพว่าลูกปืนอากาศ100กว่าลูกที่พบเห็นอยู่ในเบาะรถจักรฟอกซ่า350สีดำของเฒ่าบุญมาแม้นเป็นของตนแท้ซึ่งได้ติดต่อซื้อทาง Facebook เพื่อนำมาใส่ก่อเหตุปุ้นและไว้ใส่ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ในเวลาเคลื่อนไหวค่าขายยาเสพติดเซ็นค่ายาบ้าคอลลาเจนและในวันที่15กุมภาพันธ์2025ผ่านมาเฒ่า4สมัยหรือว่าจีนนี่แหละพร้อมด้วยหมู่อีก1คนได้ก่อเหตุนำแส้อาวุธปืนสั้นปุ้นห้านคำอยู่ตลาดแก้งกอกเมืองจำพรแขวงสนเขตซึ่งพวกเกี่ยวสามารถปุ้นเอาคำไปได้จำนวนหลายส่วนหมู่ที่ห่วมก่อเหตุปัจจุบันแม้นได้เอาตัวลบหนีไปอยู่ประเทศไทยจากเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนปคส.เมืองอุทุมพรสามารถกักตัวผู้ที่มีส่วนห่วมมีส่วนผัวพันในการกระทำผิดได้ทั้งหมด4คนและก็ยังสืบต่อขยายผลถึงผู้ที่มีส่วนผัวพันในรายคดีดังกล่าวเพื่อมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายเนาะเอาเหตุการณ์ก่อขึ้นมากระทำถึงไรก็ได้สิ่งนั้นตอบแทนเหตุผิดต่อระเบียบกฎหมายก็ถูกระเบียบกฎหมายลงโทษส่วนอยู่ทั้งปคส.เมืองไสเศรษฐาทางเมืองไสเศรษฐาแขวงอัตปือพลก็ได้จับตัวพ่อค้าขายใบกระท่อมนำยาแก้ไอพร้อมทั้งของกลางมาดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายปคส.เมืองไสเศรษฐาแขวงอัตปือรายงานว่าวันที่25เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปคส.เมืองไสเศรษฐาได้รับแรงข่าวจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งค้าขายและจำหน่ายสิ่งเสพติดประเภทใบกระท่อมอยู่บ้านวัดหลวงและบ้านหาดไซขาวเมืองไซเสถาแขวงอัตปือจากนั้นนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้แต่งตั้งพนักงานวิสาสเพาะลงติดตามขวดกาแหล่งข่าวเห็นว่ามีมูลความจริงแท้ต่อมาฮอดเวลา 8:30 นาทีของมื้อเดียวกันนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้เข้ากักตัวเฒ่าทรายพรอายุ25ปีวางงานอยู่บ้านอยู่ปัจจุบันเป็นบ้านวัดหลวงคุ้ม
4เสาเมืองไซเสถาพร้อมกองกลาง

ป็นใบกระท่อมใน2ขีดและน้ำยาผสมยี่ห้อดาทิดซิน10ขวดและได้เข้ากวดค้นเฮือนของนางน้อยผู้เป็นแม่ของท้าวไซพรนี่อยู่ที่บ้านหาดไซขาวจึงพบเห็นเครื่องของกลางประเภทใบกระท่อมน้ำหนักเกือบ6กิโลน้ำยาผสมยี่ห้อดาทิดซินนี่100กับ9ขวดและยาสูบไฟฟ้า4อันที่ท้าวไซพรซุกเสื่องไว้อยู่ในเฮือนผ่านการสืบสวนสอบสวนผู้เกี่ยวได้รับสารภาพว่าใบกระท่อมน้ำยาผสมยี่ห้อดาทิดซินและยาสูบไฟฟ้าจำนวนดังกล่าวแม้นเป็นของตนแท้ตนเองได้เคลื่อนไหวค้าขายจำหน่ายใบกระท่อมมาแต่ปี2025พุ่นใบกระท่อมหั้นที่ซื้อมาแต่ละครั้งแม้นสั่งซื้อทางออนไลน์มาแต่ต่างแขวงปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจปคส.เมืองไสเศรษฐาได้มอบผู้ถูกหาให้แผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปคส.แขวงอัตปือเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายหาตื่มอีกคราวนึงสกรท่านผู้ฟังจึงคอยมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากทางรายการข่าวนี้แม้นว่าถึงเจ้าหน้าที่จับตัวกลุ่มแก๊งเปิดเว็บพนันออนไลน์สันสัตว์ไทย11คนอยู่บ้านคำสวัสดิ์เมืองไซเศรษฐาป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้รายงานว่าวันที่27เดือนมิถุนาที่ผ่านมานี่แหละเจ้าหน้าที่สภกิจกองบัญชาการปคส.เมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ได้ออกลาดตระเวนอยู่บ้านคำสวัสดิ์เมืองไซเศรษฐาสังเกตเห็นอพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งมีคนเข้าออกผิดปกติหรือว่าผิดสังเกตจึงได้สมทบกับห้องการปกครองบ้านคำสวัสดิ์และภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้ากวดค้นสถานที่ดังกล่าวผ่านการเข้ากวดค้นนั้นก็พบเห็นบุคคลเปิดเว็บพนันออนไลน์จำนวน11คนยิง5คนสัญชาติไทยทั้งหมดพร้อมของกลางเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใน11หน่วยหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่37หน่วยโทรศัพท์มือถือ135หน่วย iPad 12หน่วยและโต๊ะตั้ง48หน่วยดังนั้นจึงได้กักตัวพวกเกี่ยวทั้ง11คนพร้อมของกลางมาขยายผลและผ่านการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นนั้นท้าวณัฐธนันท์1ใน11คนได้ให้การรับสารภาพว่าในปี2024ผ่านมาผู้เกี่ยวในไปเฮ็ดเวียกเป็นพนักงานตอบสัตว์ทางออนไลน์อยู่ประเทศกัมพูชามาฮอดปี2026จึงได้หยุดเซาและได้มาอาศัยอยู่บ้านเกิดจากนั้นอีก1เดือนต่อมามีคนไทยได้โทรมาสักสวนตนให้มาเปิดเว็บพนันออนไลน์อยู่ที่ประเทศลาวโดยให้ตำแหน่งเป็นหัวหน้าคุ้มคนงานและให้เงินเดือนเดือนละ 30,000 บาทเดือนละ 30,000 บาทผู้ใดตนเองก็ได้ตอบตกลงทันทีแหละเนาะและก็ได้เดินทางเข้ามาประเทศลาวของพวกเขาในระยะเดือนพฤษภาที่ผ่านมาได้เข้ามาพักอยู่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่บ้านคำสวัสดิ์เมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ส่วนผู้ร่วมกระบวนการคนอื่นและอุปกรณ์หับไส้เข้าในการเปิดเว็บพนันออนไลน์ก็เป็นสายสาวคนไทยดังกล่าวหันเป็นผู้จัดหาและติดต่อไว้ก่อนหน้านี้แล้วจำนวนหนึ่งและอีกจำนวนหนึ่งแมนเดินทางมาสมทบตามภายหลังรวมเป็น11คนส่วนเว็บลีนพนันซื้อว่า71 U เว็บให้บริการบาคาร่าสล็อตหวยลาวหวยไทยและหวยเวียดนามโดยแต่ละมื้อนี่มีวงเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณ 250,000-300,000 บาท250,000-300,000 บาทนี่มันกับประมาณ100กว่าล้านกีบเลยนี่ท่านผู้ฟังมันบ่เนาะอันนี้ก็แม่นเจ้าหน้าที่ตำรวจปคส.เมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ปคส.นครหลวงเวียงจันทน์ได้มั่งกลุ่มแก๊งเปิดเว็บพนันออนไลน์จับผู้ต้องหาได้11คนซึ่งเป็นสัญชาติไทยทั้งหมดจับอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งอยู่บ้านนาคำเมืองไสสวัสดิ์เมืองไสเศรษฐาในวันที่27เดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนาะอันนี้พวกเราต้องมีสตินำกันแท้ๆท่านผู้ฟังนะเห็นปรากฏการณ์บ่ดีเกิดขึ้นอยู่บนใดก็ให้รีบฮอด
รายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหูเป็นตาช่วยเพื่อนในการสกัดกั้นและปราบปรามให้ท่วงทันเวลาในรายการใกล้จะหมดแล้วมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการบุญเทียงเก็บเวลาวงลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำและทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 6:00 น. 6:30 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะมิตรรายการท่านใดที่กำลังรับฟังรายการของเราอยู่บ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าท่านใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าท่านผู้ฟัง30นาทีนี้พวกเราก็มีข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆพร้อมด้วยสลับสเปียนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นบางท่านนี่ก็กำลังดื่มน้ำชากาแฟอยู่ในบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะบางคนนี่ก็ผ่อนคลายแน่ด้วยการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายบางคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าพละมีรายการอันนี้ก็แล้วแต่เงินใครความสะดวกของแต่ละคนเนาะโดยเฉพาะเอ็นย่องเมยิงเฮานี่ล่ะบางคนนี่ก็ห่าวหันสืบต่อในการเฮ็ดกิจวัตรประจำวันแต่งอยู่ครัวกินเฮ็ดเวียกเงินเวียกสารไปนำเนาะบางคนนี่ก็ปัดกวาดหน้าบ้านแต่ท่านผู้ฟังอันนี้ก็เว้าถึงกิจวัตรประจำวันของคนเฮาก็แตกต่างกันบางคนนี่ก็โดยเฉพาะการประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้าเช้าขายหรือว่าผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถแล่นรถโดยสารขับขี่รถตามถนนหนทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเนาะสำคัญก็คือขับขี่รถให้ถูกซองทางเพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุคันซูแนะนำจากทางรายการพวกเฮามื้อนี้30นาทีโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลดปลอดสารพิษได้นำเอาสินค้าดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยซีมือของคนลาวเฮาเองผลิตโดยคนลาวเฮาเองท่านผู้ฟังจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลดปลอดสารพิษผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพกินยาหลวงยาอย่างกระบอกทรงบ่เซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพิ่นมียาสมุนไพรหลากหลายชนิดเด้อทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลดปลอดสารพิษนี้เพราะว่าได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาก็สามารถเข้ามาเบิ่งตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปหับฟังข้อมูลสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนตอนนี้ให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรกินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80 ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองกินได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา10,000 ปีพบบวกหาเนี่ยเลยมันว่ามีคุณภาพดีชุบขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เหนื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นจริงที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: อ้าวแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขณะนี้ท่านผู้พักฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซากลาวได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนก็มีพยาธิประจำตัวกินยาลวงยาอย่างกระบอกทรงบ่เซาลองเปลี่ยนหันมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังตัวนี้จะเป็นยาสมุนไพรปอดสารเคมีเด้อว่าได้น้ำเอาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาผลิตปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องทานใดที่ว่าอิดเมื่อยห่างกายอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บหรือว่ามีพยาธิประจำตัวบางคนนี่ก็เป็นพยาธิเบาหวานทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่เพิ่นก็มีประเภทยาสมุนไพรดีเบาหวานเด้อท่านผู้ฟังตัวนี้จะช่วยลดธาตุน้ำตาลในเลือดท่านผู้ฟังกินแล้วก็จะช่วยเฮ็ดให้ทานใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวเป็นพยาธิเบาหวานก็จะสวยปรับห่างกายเนาะแห่งมีความแข็งแห้งนอกจากนี้ท่านผู้ฟังก็ยังมียาสมุนไพรกระซ้ายขาวซึ่งยาสมุนไพรกระซ้ายขาวนี้ทานใดที่ว่าอิดเมื่อยอ่อนเพลียบวกใส่กับระยะนี้อาการฮ้อนอบอ้าวแดท่านผู้ฟังบางคนนี่ก็รู้สึกว่าห่างกายบ่แข็งแห้งอาจจะเฮ็ดให้เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายถ้าว่าได้กินยาสมุนไพรกระซ้ายขาวไปแล้วตัวนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับห่างกายมีความแข็งแห้งท่านผู้ฟังนอกจากนี้ถ้าว่าทานใดที่ระบบไหลเวียนของเลือดบ่สะดวกแน่นอนแหละเนาะบางคนนี่ถ้าว่าการไหลเวียนของเลือดบ่สะดวกอาจจะเห็นให้ห่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียบางครั้งนี่อาจจะเห็นให้รู้สึกเป็นวินเป็นเวียนได้ง่ายอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังเพิ่นก็มียาสมุนไพรนั่นก็คือยาสมุนไพรลดความดันซึ่งในจุดนี้ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายสามารถลดความดันเลือดสูงและเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีนี่คือสรรพคุณดีๆท่านผู้ฟังจากยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้หับฟังผ่านไปแล้วสนใจอยากได้ยาสมุนไพรดีๆแบบนี้ให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงมาเบิ่งมาสัมผัสได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซตฐานครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้020-55-704-709ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็หูได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจะคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจะคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินสองอันก็เท่ากับ30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้กินแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละที่ว่าก็ช่วยได้ขึ้นอ่ะบอกตามั่วบอกตาบอแจ๊ะขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารพิษรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

0: ังพมพับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งฟ้าลาวได้หับฟังเสียงเพลงมวลสินจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฝากไว้เติมเนาะสินค้าที่ผลิตโดยคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็มีประเภทซามีกาเฟมีสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100ห้อยสนิทพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาเบิ่งสินค้าตัวจริงเข้ามาเบิ่งมาชมได้เนาะทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ามีรายการที่ทั้งตั้งแขวงเด้เป็นเอาใดได้สมใสผลิตภัณฑ์ของคนลาวแล้วหรือยังถ้าว่ายังนี้ท่านผู้ฟังก็ลองหันเปลี่ยนมาสมใสเบิ่งเพราะว่าในจุดนี้ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้คุณได้ประโยชน์ดีๆแบบนี้แล้วให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเด้อเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเรามื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วระยะนี้ก็ฝากไว้เติมเนาะนอกจากจะมียาสมุนไพรดีๆแล้วก็ยังมีกาเฟซึ่งกาเฟนี่ก็มีหลายชนิดเนาะบอกว่าจะเป็นกาเฟเฮ็ดมื้นปีกาเฟพังอีฮุมลาวนอกจากนั้นโฆษกยังแนะนําให้ทานได้ฮู้จักกาเฟดีบ่หวานสําหรับทานใดที่ว่ามีพยาธิประจําตัวแต่ว่าอยากดื่มกาเฟโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเป็นพยาธิบ่หวานนี่ท่านผู้ฟังเอิ้นว่าเป็นพยาธิประจําตัวเด้เนาะบางคนนี่ก็อู้คิดว่าอาจจะดื่มกาเฟบ่ได้แต่อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังกาเฟนี่ก็มีหลายชนิดเพราะว่าแต่ละชนิดก็ให้คุณประโยชน์ให้สรรพคุณดีๆต่อกับร่างกายโดยเฉพาะก็คือกาเฟดีบ่หวานจะช่วยลดท่านน้ําตาลในเลือดและลดเบาหวานนี่ล่ะท่านผู้ฟังคุณประโยชน์ดีๆแบบนี้อย่าลืมเนาะให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าสนใจสั่งซื้อได้020-5570-4709 5570-4709เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังปิดท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี
1: แล้วก็สุขสวัสดีวันแรกทุกท่านเด้อขอบคุณเจ้าภาพกันแน่เนาะ

สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการของเขามีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อพบกัน7มื้อ 6:30 น 7:00 นมื้อนี้พบกับท่านเสียงบ่อยากดีบันไดเนาะเป็นวัดเป็นไอและดูฝนมาฮอดแล้วเด้เปลี่ยนแปลงอากาศก็ได้ฉะนั้นก็รักษาสุขภาพให้ดีการเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวเป็นได้ง่ายได้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและยา2 3มื้อนี้ทางกรมอุตุนิยมอุตุศาสตร์เพิ่นจะแจ้งเตือนจะมีฝนเด้อฝนตกเป็นบริเวณกว้างอากาศเปลี่ยนแปลงและยา2 3มื้อนี้ทางกรมอุตุนิยมอุตุศาสตร์เพิ่นจะแจ้งเตือนจะมีฝนเด้อฝนตกเป็นบริเวณกว้างฉะนั้นการไปการมาการใช้รถใช้ถนนก็ให้มีความระมัดระวังก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วเดือนกรกฎเนาะถือว่า6เดือนต้นปี2026ผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วเข้าสู่เดือนใหม่นับจากนี้ไปก็เป็น6เดือนท้ายปีได้เนาะเดือนกรกฎก็มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับวันที่13วันที่13กรกฎก็แม่นวันเกิดของประธานสุพานุวงศ์แล้วก็เป็นวันปล่อยป่าอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติเนาะวันที่13กรกฎฉะนั้นเดือนแล้วนี่ก็แม่นขบวนการปลูกต้นไม้แต่ว่าการปลูกไม้นี่ก็ยังปลูกได้อยู่เด้อปลูกไปจนหมดฤดูฝนพุ่นแหละสำคัญปลูกแล้วต้องบ่ระวังรักษาเข้าสู่เดือนนี้ก็กล้าเกี่ยมปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำเด้วันที่13กรกฎเนาะมื้อนี้ก็แม่นมื้อวันที่2กรกฎ2026ก็มีข่าวหลายข่าวที่จะมานำเสนอให้เพื่อนรายการได้รับฟังขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคงทุกท้องถิ่นนั่นแหละที่ได้ถ่ายทอดโดยเฉพาะเป็นระบบเสียงของรายการข่าวตามเหตุการณ์ออกอากาศให้เพื่อนรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันอาทิตย์หน้านี่ก็สิแม่นและกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ซึ่งจะดำเนินเวียงานเป็นเวลา5มื้อเนาะ5มื้อก็จะมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัญหาสำคัญต่างๆของชาติจะนำเข้าผ่านพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ฉะนั้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราก็จะได้ถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดทั้งภาพแด่ฉะนั้นต้องขอความร่วมมือนำบรรดาวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมทุกท้องถิ่นจงได้ถ่ายทอดต่อจากวิกจัยเสียงชาติด้วยในอาทิตย์หน้าเนาะเริ่มอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปจนฮอดวันศุกร์มือเปิดมือปิดแล้วก็มีมือใดแล้วพวกเขาจะแจ้งออกทางรายการภาคข่าวทั่วไปและรายการอื่นๆของวิกจัยเสียงแห่งชาติลาวสำหรับข่าวที่จะนำเสนอมื้อนี้ก็แม่นเกิดขึ้นในท้ายเดือนมิถุนาผ่านมาวันที่27มิถุนาแล้วนี้ท่านเสลิมไซกรมประสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการรัฐบาลก็ได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่บ้านทงนามีเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไซติดตามท่านห้องนายกไปก็มีท่านเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการเล็กขนส่งท่านทองลีศรีสุริศเลขาคณะงานสาวหนุ่มประสมเทวดาลาวท่านสวนธนูธรรมวงศ์เลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบริคำไซพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องเนาะได้เดินทางไปบ้านทุ่งนามีเมืองปากกระดิ่งกับท่านห้องนายกรัฐมนตรีและในโอกาสนี้ท่านดาวดวงพระจันทร์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปากกระดิ่งก็ได้รายงานถึงฮู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาสภาพจุดพิเศษทางด้านที่ตั้งท่าแห้งข้อจำกัดในการพัฒนาของเมืองปากกระดิ่งซึ่งมีผลสำเร็จที่พ้นเด่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหลายด้านฮะและเนาะทั่วเมืองกับปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้ประกาศสร้างตั้งตาแสงแล้วก็มี4ตาแสง47บ้าน 1,506 ครอบครัวในนั้นมีครอบครัวพลันพ้นทุก4ครอบครัวก็มีพลเมืองหลายกว่า 63,000 คนเป็นหญิง 32,000 กว่าคนส่วนการเก็บรายรับของงบประมาณปีนี้มาฮอดปัจจุบันก็ได้8ตื้อกว่ากีบเท่ากับ46ส่วนห้อยของแผนการปีเนื้อที่ทำการผลิตโดยเฉพาะเนื้อที่ปลูกข้าวนาปีก็มี 8,310 เฮกตาร์สมรรถภาพผ่านมาเพิ่นก็ได้รับ3ต้นเครื่องต่อเฮกตาร์ด้านการออกใบตาดินเป็นระบบแม่นได้ 4,609 ตอนเท่ากับ 58 ส่วนห้อยของแผนการแล้วก็ได้ปลุกระดมประชาชนสมทบทุนก่อสร้างทางเบตงได้4เส้นมูลค่า1ตึกกว่ากีบและปลุกระดมประชาชนซ่อมแปลงทางห้องภายในบ้านได้26เส้นมูลค่า400ล้านกว่ากีบแล้วก็ขั่วข้ามน้ํา4แห่งมูลค่า430ล้านกีบและพร้อมนี้ท่านเซิงเฮอรีจ้างของประธานคณะกรรมการตัดแสงทงนามีก็รายงานให้ฮู้ว่าบ้านทงนามีนี่แม่นขึ้นกับตะแสงทงนามีก็มี3เผ่าอยู่ร่วมกันคือเผ่าม่งกวม50ส่วนห้อยเผ่ากะโม10ส่วนห้อยเผ่าเล้าลุ่มกวม40ส่วนห้อย
มี 1,318 ครอบครัว 1,444 หลังคาเรือนพลเมืองก็มีหลายกว่า 15,000 คนมีโรงเรียนทั้งหมด3แห่งทางซอยภายในบ้านทุ่งนามีก็มี27เส้นในนั้นก็สร้างเป็นทางไปตรง3เส้นแล้วก็ตอนท้ายท่านห้องนายกรัฐมนตรีท่านเฉลิมชัยกมลสิทธิ์เพิ่นก็ได้ให้เกียรติโอลมก็เน้นนักลายปัญหาและให้องค์การปกครองทั้งแขวงทั้งเมืองทั้งบ้านและโดยเฉพาะเป็นตะแสงนั้นเอาใจใส่ตื้มโดยเฉพาะกำลังการสืบตัวผู้ร่วมประชนสมทบทุนก่อสร้างทางเบตงเพื่อสามารถเชื่อมต่อระหว่างบ้านต่อบ้านเฮือนต่อเฮือนให้มีการความสะดวกสบายและอำนวยความสะดวกในการพาดบ้านปรับปรุงชีวิตการอยู่ของประชนโดยเฉพาะกำลังการผลิตกสิกรรมการค้าขายการท่องเที่ยวการลงทุนและอื่นๆจะกระสืบต่อนำพาประชนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อประกอบส่วนเหตุให้บ้านเมืองแขวงสามารถบริหารเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งหลายขึ้นและตอนท้ายท่านห้องนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นสักขีพยานในพิธีมอบหับเครื่องอุปกรณ์การแพทย์และเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสมทบทุนก่อสร้างทางเบตงภายในตะแสงทงนามีจากบริษัทเจริญเซกของพลังงานและโครงการไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งมูลค่า1ตื้อกว่ากีบอันนั้นเป็นข่าวทำอิฐที่รายการข่าวตามเหตุการณ์นำเสนอให้เพื่อนในรายการได้ฟังท่านเฉลิมชัยกมลสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการก็ได้ไปเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกผู้ป่าโอลมประชาชนอยู่ทางตะแสงทงนามีเมืองปักกระดิ่งแขวงบริคำไซส่วนข่าวนี้เป็นข่าวของท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาองค์ส่วนกลางพรรคคณะซีน้ำกาเกียมดำเนินกรมส่วนงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งพร้อมด้วยคณะก็ไปเยี่ยมยามซีน้ำเรียงงานอยู่กรมสื่อมวลชนกรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบในวันที่24มิถุนาแล้วนี้ให้เกียรติต้อนรับโดยพลตรีสุรินทร์แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบก็มีห้องหัวหน้ากรมการเมืองคณะพักคณะกรมแผนกการกรมกองนายและพลตำรวจภายในกรมสื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบนี่เข้าร่วมในโอกาสนี้พลตรีสุรินทร์แก้วประเสริฐได้ต้อนรับอย่างอบอุ่นนอกแสดงกล่าวต้อนรับท่านคำพันธ์เผยยวงก็พร้อมทั้งแสดงความขอบใจต่อท่านคำพันธ์เผยยวงที่ได้สละเวลาอันมีคุณค่าของเพิ่นนะไปเยี่ยมยามไปพบปะโอลมไปสุกโง่และก็ให้ทิศชี้นำเวียกงานสื่อมวลชนของกระทรวงป้องกันความสงบครั้งนี้และจากนั้นท่านพรพิรุณปัญญาสิริซึ่งเป็นพันเอกเนาะพรพิรุณปัญญาสิริหัวหน้ากรมสื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้รายงานย่อเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระยะ6เดือนต้นปีนี้โดยให้ฮู้ว่ากรมสื่อมวลชนป้องกันความสงบแม่นภาคส่วนหนึ่งที่ขึ้นกับการนำพาซีนำเด็กกลุ่มของกรมใหญ่การเมืองป้องกันความสงบมีประบทบาทเป็นกระบอกเสียงเป็นอาวุธแหลมคมของภาครัฐของกำลังป้องกันความสงบก็มีหน้าที่โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและแบบกฎหมายของรัฐแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมทางศึกษาองค์การเมืองแนวคิดให้สังคมสนองข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้ตอบโต้ถอยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ภาษีของกลุ่มคนบ่หวังดีกลุ่มสื่อมวลชนป้องกันความสงบประกอบมี2แผนกและ4กองผ่านการปฏิบัติงาน6เดือนก็ญาติได้ผลงานหลายด้านแล้วเนาะนอกจากสื่อออนไลน์แล้วก็มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการนำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok เฮ็ดเวียกได้หลายอย่างเพิ่นถือว่าเฮ็ดเป็นสื่อใหม่ทันกับยุคแห่งข้อมูลข่าวสารยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และตอนท้ายท่านคำพันธ์เพิ่นยวงก็ได้ให้เกียรติโอลมโดยเน้นนักให้คณะพักคณะบัญชาสื่อมวลชนกำลังป้องกันความสงบนี้สุ่มใส่ปฏิบัติโดยเฉพาะเป็นการบุกทะลุทางด้านจินตนาการใหม่บุกทะลุด้านแนวคิดนักข่าวนักเขียนก็ต้องมีน้ำใจปฏิบัติบุกแน่ใส่สร้างบุคลากรและวิชาการให้มีความรู้ความสามารถมีจรรยาบรรณมีความเชี่ยวชาญสูงในเรื่องงานวิชาเฉพาะเพิ่มทวีความใส่ใจเคลื่อนไหวเก็บกำข้อมูลข่าวสุ่มใส่ก่อสร้างนักวิเคราะห์วิจัยข่าวที่มีความฉลาดว่องไวแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการซอกหาการตองข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่สำคัญก็ต้องเป็นเจ้าการตบโต้บรรดาข่าวปลอมข่าวบิดเบือนแนวทางนโยบายของพรรคข่าวที่ใส่ให้ป้ายสีการนำพักรัฐข่าวที่มูลความจริงรวมทั้งถ้อยทำนองโจมตีใส่ให้ป้ายสีพักรัฐของกลุ่มคนบดีให้มีความเด็ดขาดซักซิดว่องไวทวงทันเวลาทวงทันเหตุการณ์ทำประกันให้สื่อมวลชนป้องกันความสงบเป็นกระบอกเสียงแหลมคมแล้วก็เป็นที่พึ่งของสังคมได้อย่างแท้จริงอันนี้เป็นข่าวของท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพรรค
ลงไปซีน้ำเวียดงานอยู่กลุ่มสื่อมวลชนกำลังป้องกันความสงบหรือว่ากระทรวงป้องกันความสงบในโอกาสที่ก้าเกียมดำเนินจะดำเนินกองประชุมเวียดงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งในระหว่างกลางเดือนนี้แหละอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติคาดว่าจะจัดขึ้นกับแมนวันที่14-15นี่แหละอยู่หอประชุมแห่งชาติพวกเราก็ติดตามน้ำกันปัจจุบันนี้สื่อมวลชนกับแมนกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคเป็นขั้วต่อระหว่างพรรครัฐและกับประชาชนมหาชนเนาะนำเอาคำคิดคำเห็นของมหาชนขึ้นมาหาพรรคหารัฐมาคันถึงนำเอาแนวทางนโยบายหรือแบบกฎหมายของพรรคของรัฐลงซูมมหาชนในการจัดตั้งปฏิบัติอันเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนนอกจากในการเป็นการตอบโต้ถอยทำนองข่าวบิดเบือนเสียหายป้ายสีการสนองข้อมูลข่าวสารสารานังหูความบันเทิงต่างๆและรวมทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาก็เป็นหนึ่งในสื่อมวลชนหลักของพรรคของรัฐเป็นกระบอกเสียงปัจจุบันครับพร้อมสร้างกระบวนการอย่างเป็นกระบวนกว้างขวางเพื่อต้อนรับกองประชุมเวียดงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนได้จะมีกองประชุมของตนเองเนาะภายหลังที่โอนย้ายเวียดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนไปขึ้นกับคณะโฆษกโฮมศูนย์กลางพรรคละพรรคมันก็เห็นความสำคัญจะมีบอลอิงให้แก่สื่อมวลชนแนวใดโดยเฉพาะระเบียบกฎหมายหรือว่ามติต่างๆเพื่อกระเทศออกมาเพื่อให้สื่อมวลชนได้เคลื่อนไหวให้เป็นปากกระบอกเสียงอันแหลมอันคมแท้ๆเคลื่อนไหวมีประสิทธิผลมีคุณภาพแท้ๆเอากระสมเซยคำนักมาต้อนสมเซยของประชุมสื่อมวลชนเวียดงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งหนึ่งที่จะจัดขึ้นในกลางเดือนกรกฎนี้อย่างสุดอกสุดใจมันโอกาสนี้ส่วนตอนเศร้าวันที่29มิถุนายนแล้วนี้อยู่ที่นครฮานอยของเวียดนามทานนางคำเผาเอื่นทวันเอกอัครทูตลาวประจำเวียดนามก็ได้เข้าร่วมกองประชุมประกาศแผนแม่บทสำหรับการพัฒนานครฮานอยด้วยวิสัยทัศน์ห้อยปีและการส่งเสริมการลงทุนปี2006ที่คณะกรรมการประชุมนครฮานอยจัดขึ้นอยู่ที่หอประชุมแห่งชาติโดยมีผู้แทนเข้าร่วมประมาณ 1,200 คนก็มีนักลงทุนนักธุรกิจภายในและต่างประเทศประมาณ580-780คนเข้าร่วมนับว่าเป็นครั้งทำอีกทีนะครับหลวงฮานอยได้จัดกองประชุมส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ในระยะผ่านมาและก็เป็นกองประชุมครั้งทำอีกที่จัดขึ้นในท่ามกลางที่นครหลวงฮานอยกำลังก้าวเข้าสู่ระยะการพัฒนาใหม่ด้วยพื้นฐานทางด้านการเมืองกฎหมายและก็ทิศทางยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบนับแต่มติของศูนย์กลางกฎหมายด้วยนครหลวงปี2006จนถึงแม่บทสำหรับนครหลวงฮานอยด้วยวิสัยทัศน์ห้อยปีก็ได้ถือประกาศอย่างเป็นทางการในกองประชุมครั้งนี้และเนื้อในที่สำคัญของกองประชุมครั้งนี้ประกอบมีการประกาศแผนแม่บทนครหลวงฮานอยด้วยวิสัยทัศน์ห้อยปีบทรายงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการลงทุนผลสำเร็จสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของนครหลวงฮานอยปี2025และ6เดือนต้นปี2026ที่ทางแผนการพัฒนาระยะต่อหน้าบทเสนอบรรดาบรรทัดฐานนโยบายที่เป็นจุดเฉพาะทางแห่งบ่มซ่อนของนครหลวงฮานอยที่ทางแผนการดึงดูดการลงทุนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่อันเป็นข่าวของทานทูตลาวเนาะทานนางคำเผาเอิ่นทวันเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสาธารณรัฐสังคมเวียดนามเข้าร่วมกองประชุมประกาศแผนแม่บทการพัฒนานครหลวงฮานอยด้วยวิสัยทัศน์ห้อยปีและส่งเสริมการลงทุนปี2026ส่วนรัฐบาลลาวและรัฐบาลกูบาก็ได้สืบต่อร่วมกันลงนามเช่นบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะแมนทางด้านเรื่องงานกีฬากิจกรรมอยู่ในลาวซึ่งจัดขึ้นในวันที่29มิถุนายนแล้วนี้อยู่ที่สำนักงานของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาให้เกียรติลงนามโดยทานกิงมโนพรมหาไซฮอกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติทั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวและทานนางแอนนาอีเวนวันเดรสเอกอัครทูตกูบาประจำลาวก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและการลงนามครั้งนี้เป็นการสืบต่อหัวมือ2ฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องงานด้านกีฬาพลศึกษาศิลปะและแลกเปลี่ยนปรึกษาหรือในด้านเรื่องงานวิชาการอื่นๆที่2ฝ่ายตกลงเห็นดีพร้อมกันเพื่อเสริมกันใหญ่สายประพันธ์การหัวมือและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง2รัฐบาลบนพื้นฐานสายประพันธ์มิตรภาพระหว่างประชาชน2ประเทศระยะผ่านมากูบาได้ให้ทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษาลาวไปเรียนต่อวีซ่ากีฬากิจกรรมอยู่ลาวอายุกูบาเนาะแล้วก็สร้างนักวิชาการในองค์เขียนต่างๆเป็นต้นภาษาเอสปานิโอลการแพทย์กฎหมายส่วนด้านกีฬากลุ่มกีฬาระดับสูงก็ได้ลงนามบนบันทึกว่าด้วยกีฬาและด้านการกีฬากับสถาบันพระ
และศิลปะของคูบาในปี2018ในระหว่าง2022-2026ที่หากสิ้นสุดในเดือนมีนาปีนี้นอกจากนั้นระยะผ่านมาคูบาได้ส่งครูฝึกจำนวนหลายมาช่วยฝึกสอนนักกีฬาลาวประกอบมีครูฝึกด้านมวยสากลและครูฝึกแลนลานได้โอกาสนี้ทานกิ่งมโนพรมหาไซก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังเอกอัครทูตกูบาประจำลาวและผ่านทานทูตไปยังรัฐบาลของกูบาที่ให้การช่วยเหลือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราตลอดเลยเนี่ยผ่านมานั่นเองอ๋ออีกคราวนึง

0: ส่วนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อมอบให้ชุมชนท้องถิ่นนำไส้คุ้มครองอย่างเป็นทางการทางจริงคำมณีวงของหัวหน้ากรมทรัพยากรน้ำได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติโครงการโดยโครงการสร้างตาฟังเจื้อนและคุกันน้ำมันได้เริ่มลงมือก่อสร้างมาแต่เดือนธันวาคมปี2022และสำเร็จการก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายนปี2025สำหรับหน้าเวียกที่ได้จัดตั้งปฏิบัติประกอบมีการก่อสร้างตาฟังเจื้อนอยู่บ้านดงเมืองมีความยาว900เมตรคุกันน้ำท่วมยาว886เมตรมีความกว้างของชันคู่5เมตรสูง1เมตรครึ่งและคู่กันน้ำเพียกามีความยาว385เมตรกว้าง5เมตรสูง1เมตรกว่ารวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดแม่น300,000กว่าดอลลาร์เขาหัวพิธีก็มีทานนางดาวันเซซูเลียนประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสนวรรณเขตทานอุดมศักดิ์พิลวงศ์หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรน้ำกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทานสีโททรทาเลขาคณะกรรมการพรรคเมืองจำพรแล้วก็มีผู้ต่างหน้าองค์การสหประชาชาติการพัฒนาประจำลาวพร้อมด้วยแผนกการเกี่ยวข้องของแขวงของเมืองแล้วก็ภาคส่วนเกี่ยวของเนาะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่นำเสนอให้เพื่อนมีเลขการได้ฟังพวกเขาจะไปฟังสปอร์ตโฆษณาเกี่ยวกับสื่อมวลชนลาวในโอกาสคำรับต้อนกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศที่จะจัดขึ้นในกลางเดือนนี้ก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่การเมืองการระยะต่อไป
1: สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยู่เขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมสละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเราก็มีเสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งก็พบกัน7มื้อเนาะ 6:30 น. 7:00 น. ท่านสามารถติดตามรับชมทางภาพได้ก็แม่นทางเพจ Facebook ลาวนาซุนานเรดิโอหรือว่าเข้าไปฟังเสียงได้ทางรับติดตามระบบเสียงก็แม่น FM AM ก็แม่น567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสู่รายงานท้ายของรายการและเวลายังเหลือบ่หลายไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงพงสาลีในท้ายเดือนมีนาคมมาอยู่สำนักงานองค์การปกครองแขวงพงสาลีมีพิธีประกาศยกเลิกแต่งตั้งรักษาการหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแขวงภายใต้การเป็นประธานของท่านสมพรมิตรพรกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงแต่มีภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมนักข่าวแขวงพงสาลีมีรายงาน
1: ท่านธนูคำพิจวงกรรมการประจำพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงพงสาลีได้ขึ้นผ่านข้อตกลงว่าด้วยการยกย้ายพนักงานไปอยู่แขนงการอื่นเด็กที366ทับขอขอผ่านข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งรักษาการหัวหน้าแผนกเด็กที367ทับขอขอในนี้เห็นดียกย้ายท่านอ่อนคำอินแสงกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงไปรับหน้าที่ใหม่อยู่สภาประชาชนแขวงและเห็นดีแต่งตั้งฐานสมตุยพรมมาวงใจของหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงเป็นรักษาการแทนหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงพงสาลีในพิธีฐานอ่อนคำอินแสงกรรมการฝักแขวงหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงภูเก่าได้ขึ้นผ่านบทบันทึกมอบหับหน้าที่พร้อมทางเซ็นบทบันทึกมอบหับหน้าที่ละบางหัวหน้าแผนกผู้เก่าและผู้ใหม่อย่างเป็นทางการในพิธีที่มีความหมายความสำคัญดังกล่าวสหายพ้นติสมพรมิตรพรกรรมการส่วนกลางผักเลขาคณะพนักงานผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพงสาลีได้โอลมซึ่งสหายได้แสดงความยุ่งเหยาสมเสยต่อผลงานที่หัวหน้าแผนกคณะแผนกพนักงานรัฐกรภายในแผนกที่ญาติมาได้ในตลอดระยะที่ผ่านมาพร้อมนั้นก็ได้เน้นหนักหลายปัญหาเป็นต้นแมนต้องเอาใจใส่ทุกคนระลมตนเองซอกหู้หำเฮียนทางด้านแบบแผนวิธีเหตุเบียกยกสูงต่อนาทีเบียกงาน

0: ที่ตนเองรับผิดชอบสูงและเป็นแบบอย่างน้ำหน้าที่ดีมีความสามัคคีภายในเฮ็ดเวียกแบบรวมศูนย์ประชาธิปไตยมีความก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ
1: จ้าพงศรีพวกเฮามาทั้งหลวงพระบางวันที่25มิถุนาแล้วนี้คณะกวดกาพรรคองค์การกวดการัฐเมืองปากแสงแขวงหลวงพระบางได้ติดตามสุกยู่เก็บกำข้อมูลเวียกงานรอบด้านของหน่วยพรรคห้องการอุตสาหกรรมการค้าเมืองประจำปี2025มีภาคส่วนเกี่ยวข้องของหัวนักข่าวแขวงหลวงพระบางมีรายงาน
2: ท่านสิไว้บุญประเสริฐรองประธานกวดกาพรรคองค์การกวดการัฐเมืองปากแสงได้ผ่านบทรายงานพ้นการดำเนินเวียกงานรอบด้านโดยระบุว่าในระยะผ่านมาคณะหน่วยผักและคณะห้องการได้เอาใจสร้างเผยแพร่ศึกษาอบรมและเสื่อมสืบมติคำสั่งและระเบียบการข้องผักและรัฐโดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคะแนนอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมกันนั้นได้แบ่งเวียกและกำหนดความรับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนเหตุให้การจัดตั้งเวียกงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้พ้นการกวดการอย่างแสดงให้เห็นว่าห้องการอุตสาหกรรมและการค้าได้เอาใจใส่สุขอยู่หัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการและประชาชนให้พัฒนาการผลิตและการค้าเพื่อสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวส่งผลให้รายครอบครัวมีรายรับสูงขึ้นพร้อมนี้บรรดาพนักงานและหัวหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างใดให้ความพร้อมมือในการสนองข้อมูลและเอกสารเพื่อเห็นให้การลงกวดกาครั้งนี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุตามแผนในการปรึกษาให้หรือบรรดาผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อวิเคราะห์ข้อดีข้อจำกัดและซอกหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยังคงค้างโดยเฉพาะการยกสูงประสิทธิภาพเบียกงานกวดกาอยู่หักฐานและการป้องกันแก้ไขข้อย่อท้อต่างๆให้ทันเวลา
1: ขอบใจนักข่าวทั้งแขวงหลวงบ่าเนาะรายงานในฮู้ไปทั้งแขวงสมรเขตท้ายเดือนมิถุนาผ่านมาที่ห้องว่าการแขวงสมณเขตก็มีกล่องประชุมร่วมมือด้านสาธารณสุขประจำปี2026ระหว่างแผนกสาธารณสุขแขวงสมณเขตของลาวครับแผนกสาธารณสุขแขวงกวางจีของเวียดนามก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้อง2ฝ่ายเข้าร่วมนักข่าวแขวงสมณเขตมีรายงาน
3: ในโอกาสพบปะกันในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายก็ได้นำเสนอบทเรียนประสบการณ์ด้านต่างๆในการปิ่นปัวโดยเฉพาะในกรณีการระบาดของพยาธิมาเรียและปิ่นปัวตอบต้านพยาธิต่างๆพร้อมทางด้านการผ่าตัดในหลายกรณีกองประชุมครั้งนี้ยังได้ร่วมกันตีราคาหมากผลและพันขยายเนื้อในบทบันทึกความเข้าใจในวันที่28พฤษภาคม2025ที่ผ่านมาไปสู่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างมีประสิทธิผลพร้อมกันนั้นยังได้ลงนามบทบันทึกความเข้าใจฉบับปรับปรุงใหม่สำหรับระยะปี2026หา2027เพื่อเป็นทิศทางในการสืบต่อยกระดับการร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายเนื่องในการร่วมมือที่สำคัญประกอบมีการสืบต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขการสุขยู่การร่วมมือระหว่างห้องการสาธารณสุขเมืองนองและเมืองเซโปนกับคู่ร่วมงานฝ่ายเวียดนามการกักเกียมความพร้อมในการกำจัดพยาธิมาเรียการพัฒนาเว็บไซต์และระบบ CDC การพัฒนาหน้าเว็บไซต์ห่วม3แขวงคือกวางจิสวรรณเขตและมุกดาหารรวมถึงการตอบโต้พยาธิติดต่อผ่านระบบ CDC และการช่วยเหลือด้านเทคนิคการแพทย์นอกจากนั้นทั้ง2ฝ่ายยังได้เห็นดีสืบต่อขยายการร่วมมือในหลายโขงเขตสำคัญโดยสืบต่อพัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมและแลกเปลี่ยนบทเรียนประจำปีระหว่าง2แขวง2ประเทศเพื่อทบทวนผลการดำเนินเวียกงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกำหนดทิศทางการร่วมมือในระยะต่อไปพร้อมกันนี้ยังจะสืบต่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การบำบัดปิ่นปัวและการบริหารห้องหมอระหว่างห้องหมอแขวงสวรรณเขตกับห้องหมอแขวงกวางจิพร้อมทั้งสุกยู่การห่วมมือระหว่างห้องหมอเมืองนองและห้องหมอเมืองเซโปนกับห้องหมอเมืองเฮืองฮวาแขวงกวางจิผ่านการแลกเปลี่ยนคณะวิชาการการฝึกอบรมบุคลากรการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์และการยกระดับคุณภาพการบริการสุขภาพให้ดีขึ้นเพื่อรับใช้ประชาชนตามเขตชายแดนของ2ประเทศลงนามบทบันทึกสืบต่อการร่วมมือ2ฝ่ายครั้งนี้โดยท่านจันทราพามีสิทธิ์หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตและท่านเลแทงตวนห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงกวางจิ
1: จากสวรรค์เขตพงศ์ปิดให้กันด้วยแขวงเสียกองกองผู้ช่วยวิศวกรรายงานความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างระบบการควบคุมให้มีความเข้มแข็งและระดับการจำกัดไข้มาลาเรียอยู่ในลาวปี2025และไตรมาสที่1ปี2026กระจัดขึ้นในท้ายเดือนมิถุนาผ่านมาที่สมสนสภาประสนแขวงเสียกองนักข่าวแขวงเสียกองมีรายงาน
2: ท่านดร.ภูประสงค์สมภูหองหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้แม้นมีความหมายความสำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการเสริมสร้างระบบการควบคุมให้มีความเข้มแข็งและเร่งรัดการกำจัดไข้มาลาเรียในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2025และไตรมาส1ปี2026เพื่อให้ไข้มาลาเรียถูกลบล้างในปี2030ในทั่วประเทศปัจจุบันพยาธิไข้มาลาเรียแม้นยังพบเห็นในบางเมืองของแขวงภาคใต้ดังนั้นจึงต้องได้เอาใจใส่อย่างจริงจังในการควบคุมเพื่อลดพรการส่งเสือให้ต่ำลงและในหลายเขตต้องได้กำจัดให้หมดไปแต่ปี2026หา2030แม้นระยะการกำจัดพยาธิมาลาเรียเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์เป้าหมายยุทธศาสตร์แห่งชาติทางโครงการทรายได้สนับสนุนการเสริมสร้างระบบการควบคุมให้มีความเข้มแข็งและเร่งรัดการกำจัดไข้มาลาเรียในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยปฏิบัติตามบทบันทึกความเข้าใจ MOU มาแต่ถ่ายปี2004หาปี2008และเพื่อให้เวียกบรรลุไปตามแต่ละระยะจึงได้มีกองประชุมสรุปผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติในโครงการในครั้งนี้จากนั้นต่างนาคะแนนไข่ยุงจากหาแขวงก็ได้ขึ้นนำเสนอภาพรวมการจัดประเภทกรณีการตอบโต้การระบาดการคุ้มครองกรณีและการคุ้มครองวัสดุสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติสำหรับแขวงเสียกองก็พบผู้ติดเสือมาลาเรียหากรณีอยู่เมืองกะลึมและได้หีบหอนตอบโต้บ่ให้มีการระบาดโดยประชุมร่วมกับอำนาจการปกครองบ้านและประชาชนเพื่อสีแจงปัญหาและสาเหตุที่ก่อให้เกิดไข้มาลาเรียให้เข้าเจ้ารับหูเข้าใจพร้อมให้สุขศึกษาจากนั้นยังได้มีการสำรวจประชากรกันกองหาผู้มีอาการตามเงื่อนไขของมาลาเรียและกวดเลือดสำหรับคนอยู่ภายในบ้านเดียวกันพร้อมแจกยายากินป้องกันสำหรับผู้ไปนอนป่านอนให้เหตุการณ์ผลิต
1: นั่นก็แม่นข่าวๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันที่2กรกฎาคม2026เวลารายการมุดแล้วไว้ใช้พอดแก้เพื่อเป็นรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่ในงานทุกประการวันนี้พูดเป็นรายการป้องแต่เจริญสุขพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสวัสดี
4: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
7: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้น้ำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักร

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้รัฐบาลลาวประดับเหรียญไซมิตรภาพให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวกองประชุมโตมอนรัฐมนตรีอาเซียนเพื่อสุขยูการศึกษาชั้นสูงแบบยืนยงและหันเป็นดิจิตอลหับห้องหลายเอกสารสำคัญของภาคพื้นสื่อมวลชนลาวเป็นเรียกงานที่สำคัญในการประกอบส่วนเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของภาคและรัฐบาล3ประเทศลาวเวียดนามและกัมพูชาเพิ่มทวีการหัวมือด้านเรียกงานป้องกันความสงบเวียดนามลงเลิกพัฒนาอุตสาหกรรมปรุงแต่งแห่ธาตุยุทธศาสตร์อเมริกาพวงประเสริญกับขึ้นความฮ้อนหุนแหงและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: ในวันที่30มิถุนายนผ่านมานี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านจองยองซู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวในโอกาสที่ท่านสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวพร้อมทั้งต่างหน้าให้รัฐบาลลาวประดับเหรียญไซมิตรภาพให้แก่ท่านทูตสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อส่งเสริมและสรรเสริญต่อผลงานในการประกอบส่วนของท่านทูตเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อผลงานของท่านทูตตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวนับตั้งแต่ได้ยืนศาลตาตั้งในวันที่14พฤศจิกายน2022เป็นต้นมาซึ่งได้ประกอบส่วนเข้าในการสุขยู่ส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีให้มีการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านบ่ว่าจะเป็นขอบการหัวมือที่มีอยู่แล้วก็ได้รับการสืบต่อเสริมขยายอย่างกว้างขวางและขอบการหัวมือใหม่ก็ได้รับการพัฒนาดีขึ้นเป็นเก้าๆเป็นต้นการพัวพันหัวมือทางด้านการเมืองการป้องกันชาติป้องกันความสงบการค้าการลงทุนการศึกษากีฬาวัฒนธรรมสังคมและอื่นๆประกอบส่วนสุขยู่ให้มีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของคณะผู้แทนขั้นสูงอย่างเป็นปกติพิเศษเป็นการเดินทางเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่แล้วของท่านยุนซอกยอนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในระหว่างวันที่9-11กันยา2024และได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอด